0: หรืออาจจะเป็นแบบว่าแฟนสำหรับคุณผู้ชายกลับมาบ้านหรืออะไรเงี้ยคุณผู้หญิงก็จะตักตุ่นถามตุ่นถามนี่อะไรเงี้ยเพราะว่ามี suspicious mind ว่าเธอกลับบ้านไม่ต้องเวลานู่นนี่นั่นโน่นครับ
1: สาวๆนี่เขามีความสามารถในการ data analysis นะคะวิเคราะห์ข้อมูลว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติ look suspicious มีพิรุธหรือเปล่านะอะไรที่ปกติเป็นแบบนั้นอยู่ดีๆอ๋อแปลกๆก็จะจับสัญญาณได้เรดาร์ทำงานค่อนข้างไวนะคะอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
0: ดีครับผมเห็นคุณแอนนี่นะครับจากสปป.ลาวคุณทุนทองคุณสุภชัยคุณอมรีสามนี้นะครับที่มาทักเราแล้วก็คุณอรุณนะครับทักเราทั้งสองคนคุณหัวหน้าเหล่าน้อยคุณจิรวัฒน์คุณสมบัติเห็นแก้วคุณเสือนอนไม่หลับคุณสุขสันต์ปันใจนะครับแล้วก็คุณประมาอุมาปรารถนาอนุรักษ์นะครับจากภูเก็ตบอกว่านี้อากาศฝนตกนะครับส่วนคุณเป้าหมายของชีวิตก็มาทักเรารวมทั้งคุณธนยศนะครับบอกว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนต่อเนื่องถึงเช้าส่งผลให้อากาศเย็น25องศาที่โพนทองครับผม
1: ค่ะขอบคุณ
0: ต้องหวานเห็นใครบ้างครับผม
1: ทุกท่านนะคะหลายท่านก็ให้ความเมตตาเวลาที่บางทีเราสองคนมีอินไซต์โจ๊กอ่ะมองหน้ากันก็ขำแล้วหรือว่าบางทีจะพูดเรื่องอะไรสักเรื่องอ่ะมันก็จะตลกนิดนึงมีบ้างนะแต่ก็ต้องขออภัยในบางครั้งนะคะมีหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามารวมทั้งช่องทาง LINE ด้วยนะคะและ Facebook ในเช้านี้สะดุดนิดนึงแต่ว่าเราไลฟ์ใหม่ละรอบ2นี่ได้ยาวอยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังรายการ Good Morning ASEAN เนี่ยทราบดีว่าโลกในปัจจุบันมีความท้าทายมากมายที่เป็นโจทย์สำหรับท่านผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจที่จำเป็นต้องนำพาองค์กรไปข้างหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์สงครามและสงครามภาษีนะคะรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศต่างๆโลกเนี่ยหมุนไปเร็วจนเราแทบตามไม่ทันเลยทีเดียวหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะโดยรุ่นนี้เนี่ยเรายิ่งยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะใช้เวลารวมทั้งสิ้น15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะคะซึ่งเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูทางด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะรวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงท่านนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านให้ก้าวไกลได้ในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนรวมถึงเรื่อง AI for CEO ด้วยในการที่จะนำพาองค์กรต่อไปได้และกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจแบบเชิงรุกนะคะสถานที่ที่เราจะอบรมกันคือ CWTower รัชดาค่ะค่าสมัครลงทะเบียนเพียงแค่ 59,000 บาทเท่านั้นทำไมที่ฉันถึงบอกว่าเพียงแค่คือเรารวมกูรูมาขนาดนี้ใช้ระยะเวลาพอสมควรด้วยนะตั้ง15สัปดาห์นะคะบางทีที่ฉันเห็นสัมมนาบางอย่างในออนไลน์อ่ะวันละ 60,000 2วันแสนหนึ่งอ่ะในปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะแต่ของเราเนี่ยตั้งใจทำให้คุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดโทรด่วนเลยนะคะ0944803076094-480-3034และ094-396-6649โทรด่วนทีมงานบอกว่าพร้อมเด้งตัวมารับสายแม้จะเป็นตอนกลางคืนนะคะพร้อมอยู่ตลอดเวลาสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ
0: ครับผมก็รีบๆนะครับความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยรีบตัดสินใจเสียตั้งแต่บัดนี้นะครับ
1: ค่ะเอาละในช่วงนี้พี่ต้นมีข่าวสารอะไรมาเล่าเพิ่มเติม
0: อันนี้ต้องเหมาะกับน้องน้ำหวานมากเลยแต่ว่าแบบว่ามาช้าไปนิดนึงนะครับ
1: ยังไงคะยังไง
0: ที่อยู่ที่นิวยอร์กน้องคงจะต้องชอบมากๆเลยนะครับข่าวนี้เพราะว่าอันนี้วันนี้เราเปิดด้วยโซลามันดามี่ก็ขอปิดด้วยโซลามันดามี่เหมือนกันนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กนะครับเขามีโครงการที่จะทำให้การเรียกว่าเดย์แคร์เนี่ยเด็กประถมวัยเนี่ยฟรีหมดเลยฟร
1: ี
0: หมดเลยนะครับ
1: เดย์แคร์ก็คือเด็กจิ๋วจิ๋วทอดเลอร์เบบี้ทั้งหลายนะเด็กวัยกำลังคลานกำลังเดินนะคะ
0: ใช่ครับก็จะได้แบบว่าเอาพ่อแม่จะต้องไปทำงานก็เอาลูกมาไว้ที่เดย์แคร์แล้วก็ตอนเย็นมารับไปเนี่ยแต่ว่ามันตามปกติ

0: แล้วอยู่นิวยอร์กแล้วมันทุกอย่างมันก็แพงไปหมดแล้วอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ทางเมืองนิวยอร์กเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนนี้ก็มีการกำหนดนโยบายอันนี้ไว้แล้วก็กำลังจะทำให้มันได้ตอนที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาก็ไปทำตัวเลขอะไรต่างๆมานะครับงบประมาณในการใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 6,000 ล้าน US ดอลลาร์นะต่อปีสำหรับประชาชนที่มีลูกเต้าอยู่ในเมืองนิวยอร์กเนี่ยเขาก็จะรับเด็กนะครับ pre kindergarten นะครับอายุ 3-4 ขวบเนี่ยมาดูแลให้นะครับแล้วก็กำลังขยายไปในบางพื้นที่เพื่อไปสู่เด็กอายุตั้งแต่2ขวบนะครับ2ขวบให้มาได้อยู่ที่เดย์แคร์เนี่ยแต่ทีนี้พอบอกว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ขึ้นค่าแรงมันสูงขึ้นอะไรต่างๆนานาพอมาดูกันใหม่นะครับว่าถ้าจะทำโครงการนี้เนี่ยจะต้องใช้เงินถึง 9,000 ล้าน US ดอลลาร์นั่นหมายความว่าจะต้องหาเงินมาอีก 5,000 ล้านนะครับตอนนี้นักวิเคราะห์อะไรทั้งหลายก็กำลังจะดูว่าซอรัมแมนดานีจะหาเงินได้ไหม 5,000 ล้านเพื่อมาทำให้โครงการนี้นั้นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยครับก็เรียกว่าไปล็อบบี้ให้กับผู้ว่าการรัฐนะครับแคสซี่โฮชเนี่ยนะครับเป็นผู้ว่าการรัฐให้อนุมัติเงินมาเพิ่มเติมเนี่ย 1,200 ล้านแล้วส่วนที่เหลือล่ะจะไปเอามาจากไหนถ้าไม่ได้ไปเอามาจากรัฐบาลกลางซึ่งรัฐบาลกลางก็พรรครีพับลิกันซอรัมแมนดานีคือพรรคเดโมแครตก็เรียกว่าไม้เบื่อไม้เมากันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าซอรัมแมนดานีเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เรียกว่ามีคาริสมามีชาร์มมิ่งก่อนที่เขาตอนที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยโอ้ยดับทรัมป์กับตาคอมมอนนิสต์นู่นนี่นั่นโน่นแต่หลังจากที่เขาไปหาทรัมป์ที่โอเวอร์ออฟฟิศหนึ่งครั้งก็ไม่รู้ว่าไปไล่เวทใส่อะไรท่านโดนัลด์ทรัมป์โอ้ he's a good guy โอ้ he's a good guy he's a great young man อะไรต่างๆนานานะครับ เดี๋ยวจะดูซิว่าท่านโซลามันดานี่เนี่ยจะไปเป่ามนใส่ท่านโดนัลด์ทรัมป์หาเงินมาช่วยโครงการนี้ได้หรือไม่
1: มีลูกคนหนึ่งก็ต้องใช้พละกำลังเรี่ยวแรงมหาศาลนะในการดูแลนะคะแล้วก็ทำงานเพื่อประคับประคองชีวิตลูกไปจนโตด้วยดังนั้นการมีโครงสร้างสังคมรวมไปถึงพวกfacility สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พอจะทำให้พ่อแม่เนี่ยสามารถไปทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดูแลลูกได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆนะคะในช่วงนี้พี่ต้นคะยุคปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาของ AI มันก้าวไกลก้าวกระโดดอย่างมากเลยทีเดียวอย่างเราที่เป็นคนปกติอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญสายเทคเนี่ยเราเห็นแล้วว่า AI เขาพัฒนาตัวเองไปมากมายขนาดไหนนะคะตอนนี้มีพนักงานบริษัท AI แถวหน้าของโลกค่ะรวมทั้งสิ้นกว่า 1,300 คนจากทั้ง OpenAI ก็คือ ChatGPT นะคะ Google ซึ่ง Google นี่เขามี AI ชื่อ Gemini Meta ปัจจุบันนี้ก็พัฒนา AI แบบก้าวกระโดดส่วนใหญ่เอามาใช้ซื้อโฆษณานะคะ Anthropic เจ้าของ Claude Microsoft Amazon และอีกหลายบริษัทค่ะเขารวมตัวกันลงชื่อในแถลงการชื่อ Pacing the Frontier นะคะซึ่งจัดทำเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐร่วมมือกับรัฐบาลนานาชาติในการสร้างระบบและออกกฎหมายควบคุมให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI ค่ะ Reuters รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Tech employees call for US backedglobal effort to manage risk on advanced AI เขาบอกว่า AI ตอนนี้มันพัฒนารวดเร็วแบบก้าวกระโดดนะคะต้องการที่จะให้สร้างมาตรการป้องกันและกฎหมายควบคุมที่จะสามารถนำมาใช้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI อย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่ามันจะเริ่มอันตรายแล้วนะคะส่วนที่สิงคโปร์พี่ต้นและคุณผู้ฟังคะตอนนี้น่าสนใจมากๆแล้วเราควรจะเรียนรู้จากยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติของเขาตรงนี้นะคะมีระยะความยาว5ปีชื่อว่า SG Youth Plan ค่ะมีเป้าหมายสนับสนุนให้เยาวชนกว่า 500,000 คนค้นหาความสนใจของตนเองพัฒนาทักษะเตรียมพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจาก AI และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานนะคะคือเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆหนึ่งในมาตรการสำคัญคือโครงการชื่อว่า Curiosity Credits นะคะจะนำร่องมอบเงินสนับสนุนคนละ500ดอลลาร์สิงคโปร์ให้กับเด็กอายุ 13-17 ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปใช้เรียนรู้ทักษะใหม่ ค้นหางานอดิเรกความชอบของตนเองแล้วก็ร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนค่ะภายในระยะเวลา5ปีนี้เนี่ยรัฐบาลเขาจะดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนมากกว่า20โครงการ

0: ทั้งการเพิ่มโอกาสทดลองงานให้ได้ถึง 30,000 ตำแหน่งต่อปีภายในปี2573นะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการริเริ่มที่เยาวชนเนี่ยจะสามารถเข้าไปพักที่พักแบบโคลิฟวิ่งสำหรับคนหนุ่มสาวแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศมากขึ้นรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานเยาวชนหรือ Youth Panels เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและกำหนดนโยบายสาธารณะค่ะน่าสนใจมากๆนะคะที่เขาให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วเขามองว่าประมาณ40%เด็กเนี่ยเขามองว่า AI อาจจะเป็นภัยต่อโอกาสในการทำงานมากกว่าจะเป็นตัวช่วยและยังมีเยาวชนอีก30%ที่ระบุว่าเขาเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตอยู่จากการเติบโตของเทคโนโลยีนะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจาก Channel News Asia ค่ะ More Job Tasters Credits to Explore Hobbies SG Youth Plan Aims to Reach Over 500,000 Youths in 5 years และประเทศของเราล่ะเราให้ความใส่ใจหรือจริงจังกับเรื่องการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่มากขนาดไหนในการที่พวกเขาเนี่ยจะเติบโตไปกับเทคโนโลยีหรือต้านทานผลกระทบทางด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดกับชีวิตพวกเขาต่อไปในอนาคตนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: จอลึกอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะเรื่องแม่น้ำกกกับบทบาทของจีน ความท้าทายของการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อาจารย์ภากรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับผมครับ Good Morning ครับ
0: วันนี้อยู่ในรถหรือเปล่าคะอาจารย์บางทีรีบไปสอน
6: อ๋ออยู่ในสถานที่ครับแต่ว่าพอดีว่าเป็นหวัดนิดหน่อยก็เลยคือไม่ได้เปิดกล้องครับขออภัยครับ
0: อุ้ยเล็กน้อยนะคะหายไวๆนะคะอาจารย
6: ์ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ค่ะอยากจะให้อาจารย์
5: เสียงกล้องเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีเอ็กโคอยู่ห้องน้ำไหมคะหรือมันเป็นไมโครที่ไมโครโฟนหรือยังไง
6: โอเคเดี๋ยวผมเปิดหน้าต่างนิดนึงน่าจะ
0: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไมโครโฟนแซวนะคะคือพี่ต้นชำนาญเรื่องไมโครโฟนอย่างมากนะอาจารย์อยากจะให้เล่าเรื่องบทบาทของจีนค่ะว่าเขาเนี่ยมีบทบาทต่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำกกในมิติไหนบ้างคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม
6: ครับต้องกล่าวแบบนี้ครับว่าในส่วนของตัวเขื่อนแม่น้ำกกนะครับพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยก็คือจะอยู่ในเขตของเมียนมาเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราดูจากในข่าวสารต่างๆรวมถึงในโลกออนไลน์เนี่ยเราก็มักจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมในเครือบทบาทของจีนดูเหมือนจะ

0: ยังไม่ได้คือเชิงลุกนะครับเหมือนเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งคือจีนก็เคยออกมาแถลงเนาะว่าในเรื่องของตัวปัญหานะครับเขื่อนแม่น้ำกกเนี่ยคือเขาอยากจะให้ไทยรับกับเมียนมาเนี่ยนะครับมีการคุยกันโดยตรงนะครับอันนี้คือเราต้องกล่าวก่อนว่าจีนมองว่าตัวเขื่อนต้นน้ำเนี่ยอยู่ในเมียนมานะครับรับฉันดังนั้นในหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาเกี่ยวข้องในลักษณะของที่มีความเกี่ยวข้องในห่วงโซ่นะครับแต่ในเขื่อนต้นน้ำอันเนี้ยเขาไม่ได้เกี่ยวในมุมมองของฝั่งเขาแล้วเขาเกี่ยวข้องต่อในห่วงโซ่อย่างไรนะครับก็คือในฐานะของตลาดรับซื้อแร่แหล่งเงินทุนนะครับเทคโนโลยีนะครับผู้ประกอบการรวมถึงนะประเทศที่มีอิทธิพลทางนักเศรษฐกิจนะครับต่อทางน้ำเมียนมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงทางตรงเนี่ยเขาก็จะออกตัวนะประมาณว่าเรื่องของตัวนะต้นน้ำเนี่ยอยู่ในเมียนมานะดังนั้นอยากให้ไทยกับเมียนมาคุยกันโดยจีนเนี่ยนะครับจะสนับสนุนให้ในส่วนของแบบการคุยกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพราะว่าสถานทูตจีนเขาเคยรับกล่าวเอาไว้ว่านะครับฝ่ายจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเหตุการณ์นะปนเปื้อนโลหะหนักในแม่น้ำนะครับสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยและได้เห็นว่ามีรายงานผลการตรวจสอบรัฐบาลไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะครับผมโดยฝ่ายจีนนะครับขอให้ไทยและเมียนมาเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานเนี่ยก็คือเราเห็นแล้วว่าเขามีการออกตัวแบบนี้ว่าในประเด็นนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของเขื่อนทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาโดยตรงนะครับแต่จะว่าเขาไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่เพราะเราก็เห็นแล้วว่าข้อมูลต่างๆก็ออกมาใช่ไหมครับว่าทางจีนเองเนี่ยนะครับในฐานะของและบริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมีความเกี่ยวอยู่แล้วและจริงๆแล้วเนี่ยคือในเมื่อทางจีนเนี่ยนะครับพยายามที่จะบอกออกมาโดยตลอดว่านะครับซัพพอร์ตให้เกิดการนะครับเจรจาพูดคุยกันจริงๆในมุมมองผมมองว่าทางจีนเนี่ยควรจะใช้อำนาจนะครับกำกับนะครับบริษัทและนะครับบุคคลนะสัญชาติจีนที่เกี่ยวข้องกับเหมืองนะครับอย่างเช่นนะตรวจสอบแหล่งทุนผู้ถือหุ้นผู้ส่งออกเครื่องจักรนะครับผู้รับซื้อแร่ต่างๆเนี่ยนะครับตลอดจนกำหนดเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมต่อวัตถุดิบที่นำเข้าจีนนะเพราะถ้าจีนทำแบบนี้เนี่ยนักจีนก็สามารถพูดได้เต็มปากว่านะจีนก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับคือเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเขามองว่าเอ๊ะจีนกำลังลอยตัวเหนือปัญหาหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่าตัวนะต้นน้ำจะไม่ได้อยู่ในจีนก็จริงนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทจีนก็มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเมืองแร่ตรงนี้และจริงๆ
1: เพราะเป็นผู้ที่เชิญเข้าใจครับ
0: อ๋อครับครับคือผมก็จะบอกว่าเพราะว่าจีนเองเนี่ยนะครับเป็นตลาดและศูนย์กลางนะแปลรูปแหล่งเอิร์ธที่สำคัญไงครับนะครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของน้ำแร่ในพวกนี้อยู่แล้วนะคือพูดง่ายๆว่าถึงแม้ว่าจีนจะไม่ใช่ประเทศต้นน้ำของแม่น้ำกกเนี่ยนะครับแต่จีนถือว่ามีอำนาจต่อระบบนักเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่อยู่เบื้องหลังนะครับกิจกรรมนะต้นน้ำตรงนั้นคือที่ผม
1: อาจารย์ครับ
0: ครับผมครับครับ
1: อาจารย์ครับในต้นแม่น้ำกกเนี่ยนอกจากว่ามาจากพม่าแล้วมาเกี่ยวกับไทยแล้วมันยังไหลลงแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับลาวเกี่ยวกับกัมพูชาและเวียดนามด้วยใช่ไหมเพราะว่าไอสารตะกั่วอะไรเนี่ยมันก็จะไปกระจายไปหมดเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้เขาได้เห็นถึงอันตรายเหล่านี้แล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมไหมครับทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะครับ
0: นี่เป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็จริงๆอันเนี้ยคือเราต้องแยกเป็นประเด็นก่อนนะครับเพราะว่าในประเด็นเรื่องของแม่น้ำกงเนี่ยคือจีนเขาพยายามที่จะดับสื่อสารนะแบบนี้แล้วแต่แน่นอนครับว่ามันเกี่ยวข้องกับในส่วนของแม่น้ำโขงอยู่แล้วซึ่งในตอนเนี้ยคือถ้าเรามองกันตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเราว่ากันตามตรงคือยังไม่ค่อยมีการแอคทีฟนะครับนะจากประเทศเหล่านี้นะมากมายเท่าไหร่นะนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะมีการแอคทีฟมากกว่านี้รวมถึงนะไทยเราเนี่ยแหละครับที่เจอปัญหานะครับมากสุดและที่ผ่านมาเนี่ยคือจีนเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาสนับสนุนในการที่ตรวจสอบผ่านทางวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นดังนั้นทำไมเราไม่เคยเสนอไปทางจีนล่ะว่าก็ถ้าจีนโปร่งใสก็ให้คนของจีนผู้เชี่ยวชาญของจีนลงมาช่วยตรวจสอบเรื่องของตรงนี้ด้วย แล้วผมว่าภาพลักษ

0: ของจีนก็จะดีขึ้นแล้วไม่มีใครมีข้อกังขานะถูกไหมนะครับเพราะว่าจีนก็บอกว่าเนี่ยคือจีนพยายามนำเสนอในส่วนของนะครับตัวร้านช้างแม่โขงเนี่ยนะครับหรือ LMC เนี่ยนะครับในฐานะความร่วมมือที่ประเทศลุ่มน้ำเนี่ยนะเป็นหุ้นส่วนและมีอนาคตร่วมกันเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจีนออกตัวแบบนี้แล้วเนี่ยก็ลงมาทำงานร่วมกันเลยถูกไหมนะครับร่วมกันตรวจสอบเลยนะครับให้จีนเนี่ยนะครับเป็นเหมือนแกนกลางเลยนะครับในการเสริมซัพพอร์ตนะครับโดยมีประเทศที่ส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในส่วนของทางนะครับไทยเมียนมานะครับรวมถึงเวียดนามและลาวเนี่ยร่วมกันลงพื้นที่ในตรงนี้ผมว่าแบบเนี้ยคือมันจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะในตอนเนี้ยเวลามีเรื่องนี้ทีไรนะครับจีนก็จะชูประเด็นว่าจีนก็มีนะครับแพลตฟอร์มในเรื่องของตัวนะครับ LMC ในส่วนของน้ำร้านช่างแม่ขงเนี่ยนะครับที่ทางจีนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นความร่วมมือกันอยู่แล้วในตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนในเรื่องของกฎทวิภาคีระหว่างนะครับทางรัฐไทยกับเมียนมาเนี่ยนะครับอยากให้มีการนะครับคุยกันนะครับแต่ถ้าเราดูกันตามเนื้อผ้าเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าในส่วนของผู้ลงทุนในจีนนะก็ไปลงทุนในเมียนมาจริงๆแล้วก็มีข่าวออกมาจำนวนไม่น้อยนะครับมีแบบเกือบแม้กระทั่งข้อมูลนะภาพถ่ายดาวเทียมด้วยซ้ำนะครับที่มีการนับชี้เห็นว่านะมีการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ดนะครับผมนะทางตอนใต้ของเมืองสาดนะครับราชานพม่านะครับผมซึ่งห่างจากไทยแดนไทยประมาณแค่25กิโลเมตรเองนะครับซึ่งนะเป็นเหมืองแร่แร่เอิร์ดซึ่งอันเนี้ยคือผมว่าทางจีนเนี่ยนะครับถึงแม้จะออกตัวแบบให้ไทยกับเมียนมาคุยกันนะครับแต่ถ้าสมมติมีข้อกังขาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจีนจะเกี่ยวข้องตรงนั้นไหมผมว่าทางไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอความร่วมมือกับทางจีนถูกไหมครับรวมถึงไทยเราก็ร่วมกับทางเมียนมาเองและจริงๆแล้วผมว่าไทยเราเนี่ยควรที่จะนะครับเป็นคนที่เล็ดประเด็นตรงนี้โดยการไปคุยกับลาวนะครับคุยกับเวียดนามนะครับแล้วรวมถึงกัมพูชาด้วยว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้อยู่นะครับถ้าสารพิษไหลสู่แม่น้ำโขงเนี่ยลาวกัมพูชาเวียดนามได้รับผลกระทบไปด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เราต้องแข่งขันกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไทยก็เป็นชาติที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอาจารย์มองว่าจีนมีแรงจูงใจอะไรคะที่พยายามจะแก้ปัญหานี้มากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นทั้งในแง่ของผลทั้งภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจรวมไปถึงความสัมพันธ์กับอาเซียน
0: ผมมองแบบนี้ครับผมคืออันนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในประเด็นเรื่องของนะครับสแกมเมอร์ในประเด็นเรื่องของนะครับตัวแก๊งสแกมเมอร์ในสมัยก่อนเนี่ยหลายคนก็อาจจะเคยมีข้อต้องข่าวว่าเอ๊ะนับจีนก็ไม่ได้มีเชิงลุกนะครับแต่พอกระทบเขาขึ้นมามากจริงๆเนี่ยนะครับเริ่มที่นะครับมีหลายประเทศได้รับผลกระทบในอาเซียนเนี่ยเขาก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นดังนั้นผมมองว่าแรงจูงใจที่จริงๆแล้วไทยเรารวมถึงประเทศอื่นในอาเซียนที่จะช่วยกันจูงใจจีนก็คือว่าเราต้องทำให้จีนเห็นครับว่ามันไม่ได้กระทบแค่สองประเทศมันไม่ได้กระทบแค่ชายแดนในส่วนของตัวไทยเมียนมาอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆข่าวก่อนหน้านี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่านะครับพบสารหนูนะครับบริเวณแม่น้ำโขงนะครับชายแดนลาวเมียนมาด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับปัญหามันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะประเทศไทยนะครับเราควรที่จะคุยกันในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในตรงนี้อย่างจริงจังและเล่นประเด็นนี้ครับโดยจูงใจให้จีนเห็นว่าเนี่ยคือจีนเนี่ยนะครับตั้งใจในการที่จะนะครับมีนักส่วนร่วมในภูมิภาคนี้ดังนั้นเนี่ยจีนก็ทำให้เห็นครับว่านะครับจีนเนี่ยนะครับช่วยลงมาในการที่ทัพจีนในทั้งโนฮาวนะครับแล้วมีในส่วนของประเทศอื่นอาจจะมีข้อกังขากับจีนในตอนนี้ว่านะผู้ประกอบการจีนมีความเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมดังนั้นเนี่ยผมว่าควรจะร่วมมือกับจีนทั้งในด้านของงานวิจัยในด้านของการตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์ในตรงนี้นะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่เหมือนกับมีการเรียกร้องนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรสักทีนะเพราะว่าทางการไทยเองก็อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยกลัวกระทบระหว่างประเทศนะนะครับแต่จริงแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่แค่ไทยอยู่ไปบ้างแล้วแต่ว่ามันเป็นมันเริ่มมีผลกระทบไทยลาวกัมพูชาเวียดนามด้วยซ้ำนะครับผม
2: ครับอาจารย์ครับมีเมื่อกี้ที่อาจารย์แนะนำให้ยกตัวอย่างว่าจีนเนี่ยเขาจะเข้ามาจัดการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีผลกระทบกับเขาอย่างเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องพนันออนไลน์เรื่องลักพาตัวเรื่องอะไรต่างเรื่องนี้ที่เรื่องของสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำกกแล้วก็ลงมาถึงแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเราจะพูดยังไงให้เขาเห็นว่ามันมีผลกระทบกับเขาแล้วเขาจะต้องลำบากกับเรื่องนี้ครับเขาถึงจะได้เข้ามาจัดการ
0: เราก็ต้องทำให้เห็นว่ามันเริ่มผลกระทบต่อในส่วน

0: ของการลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราต้องทำให้เห็นเลยแล้วจริงเราต้องชี้เห็นเลยว่าในส่วนของทางจีนผู้ประกอบการจีนเกี่ยวข้องอย่างไรกับตรงนี้เราต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังครับคือผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราไปปักปั๊มนะครับแต่ในเมื่อจีนเองก็พยายามพูดในตลอดว่าเนี่ยนะครับเขาสนับสนุนในส่วนของการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจีนเองก็น่าจะโอเคถ้าสมมติว่าเรามีการนำเสนอในมุมที่ว่าเนี่ยนะครับจีนเนี่ยช่วยนะครับเราไม่ได้บอกนะว่าจีนเป็นคนสร้างปัญหานะครับแต่เรามองในมุมที่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับจีนกับเมียนมานะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยมีปัญหานะครับไทยกับเมียนมานะครับมีปัญหาในตรงนี้ดังนั้นขอจีนเข้ามาช่วยในการตรวจสอบตรงนี้ได้ไหมในฐานะประเทศใหญ่ในภูมิภาคนี
1: ้
0: ซึ่งถ้าทำแบบเนี้ยแบบจีนเองก็จะได้ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นลดข้อกังขาต่างๆถูกไหมครับถ้าสมมติเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาจริงๆ
1: ซึ่งสำคัญนะในการที่จะพยายามเข้ามาจัดการบ้างในเมื่อผลกระทบมันเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะกับชาติที่อยู่ทางด้านล่างนะคะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราค่ะขอบคุณอาจารย์ภากรกัจฉานีนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: คุณผู้ฟัง
2: และ
1: ชื่นชมบอกอาจารย์เสียงหล่อข้อมูล
2: แล้วก็ข้อมูลแน่นด้วยครับเพราะว่าเรื่องนี้อาจารย์ได้ปูพื้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของสารหนูที่จากการทำแอร์เอิร์ธอะไรต่างๆเนี่ยเวลาทำเหมืองแล้วมันมีสารอะไรต่างๆที่เป็นสารพิษเนี่ยไหลลงแม่น้ำกกไหลลงแม่น้ำกกก็มาถึงคนไทยเราสิครับเชียงรายทางนี้นะครับแล้วก็ไล่มาแล้วมันก็ไหลลงแม่น้ำโขงด้วยเพราะฉะนั้นก็ชายแดนของประเทศเราเนี่ยทั้งหมดรวมทั้งลาวและไทยและไปถึงกัมพูชาและเวียดนามครับแต่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีความตระหนักรู้เรื่องนี้มากพอก็ต้องช่วยกันนะครับ
1: ส่งผลกระทบกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาแล้วนะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันยามเช้าแบบนี้ 7:30 ถึง 8:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารวันอังคารที่ไรที่4สิงหาคม2569แหมหลงวันหลงคืนเลยนะคะก็พบกันกับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะเดี๋ยวขอดู Facebook สักนิดหนึ่งไลฟ์แล้วนะคะติดตามเรา2คนได้ค่ะก็มาติดตามข่าวกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพจของ FM 100.5 ด้วยนะคะส่งข้อความมาทักทายได้ถึงแม้ว่าไม่ได้อ่านออกอากาศแต่ผู้ประกาศผู้ดำเนินรายการได้อ่านทุกข้อความแน่นอนค่ะมาที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจจริงๆแล้วมีประเด็นใหญ่หลายประเด็นให้ตามเลยนะคะทั้งประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องคนสนใจรวมไปถึง

0: เด็นใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็ด้วยข่าวนี้มานำเสนอข่าวแรกก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นความสูญเสียในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ช่วงนี้เกิดบ่อยเกิดทีเหลือเกินแล้วก็มีการสูญเสียนะคะในฝั่งของตำรวจค่ะทำให้เมื่อวานนี้นะคะทางผบ.ตร.ต้องบินลงด่วนเลยเพื่อที่จะไปติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุยิง2ตำรวจเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีการรายงานค่ะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานมีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุยิงที่ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะแล้วก็มีการติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุบีบทุกทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำฮอขึ้นนะคะเพื่อที่จะบินสำรวจดูในจุดที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีหรือว่าจะเป็นเส้นทางทางบกก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็คอยติดตามนะคะรวมไปถึงสายตรวจที่คอยตรวจตาติดตามอยู่เสมอค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องพลีชีพ2นายนะคะนอกจากนี้ค่ะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยะลาแล้วก็ชุดกู้ภัยเจ้าแม่กอเหนียวยะลาเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนหลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรยะลาค่ะสั่งการให้พันตำรวจเอกโคสิทธิ์เบญจกุลผู้กำกับสภ.ลำใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสูงสุดกำชับตำรวจจุดตรวจทุกแห่งในจังหวัดยะลานะคะรวมไปถึงพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมีการสั่งปิดโรงเรียนอพยพนักเรียนกลับบ้านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้นายวิเชษชัยบุญมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร่อนคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและครูก็เลยสั่งการประสานอพยพปล่อยนักเรียนกลับบ้านทันทีเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงขณะที่เหตุการณ์จากวันที่2สิงหาคมนะคะที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ตากใบ6นายขณะปฏิบัติหน้าที่ภารกิจอยู่ในพื้นที่สวนปาล์มตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะอันนี้อีกจังหวัดหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็มีความคืบหน้ามารายงานกันนะคะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่บูรณาการสั่งกำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้แหละค่ะที่ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก4นายคุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนจากจุดเกิดเหตุนำมาสอบสวนขยายผลค่ะทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางผบ.ตร.แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะคะแล้วก็เสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาส2นายที่พลีชีพจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการปูนบำเหน็จเลื่อนยศพลตำรวจตรีให้ด้วยโดยพลตำรวจโทไตรรงบอกว่าผบ.ตร.สั่งการเร่งดูแลสวัสดิการตลอดจนพิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ตามระเบียบราชการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อข้าราชการตำรวจรวมไปถึงทายาทผู้เสียชีวิตและข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเป็นพาดหัวตัวใหญ่อยู่ด้านบนเลยนะคะก็พาดหัวบอกว่าปูนบำเหน็จ2ตำรวจเป็นพลตำรวจตรีบิ๊กรานคุมล่ามือยิงพลตำรวจพลเอกไพบูลย์ห่วงไฟใต้ถก3ฝ่ายตามสถานการณ์ถล่มอีกสภ.ลำใหม่ยะลาองคมนตรีห่วงไฟใต้เรียกถกกลับ3ฝ่ายบิ๊กดานลุยกดดันไล่ล่าคนร้าย2ตำรวจคนร้ายฆ่า2ตำรวจตากใบตำรวจปูนบำเหน็จเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีค่ะ
1: มาที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะคะโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนเตรียมเปิดข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมคดีหัวสวภาคพิเศษในวันนี้นะคะ4สิงหาคมว่าเขาทำหน้าที่เขาไปคนมีหน้าที่ชี้แจงไปรัฐบาลไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสวไม่ใช่พวกตนเองที่ต้องชี้แจงผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้ไปแจ้งความนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์แล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีบอกว่าดำเนินการอยู่ทนายความของผมชื่อนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยซึ่งฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเปิดประชุมสภาก็เป็นเรื่องปกติมีตรงไหนที่น่าแปลกใจรัฐบาลอย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรต้องกังวล

รัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวเพิ่งทำงานแต่โดนซักฟอกก็ไม่เป็นไรสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกก็อภิปรายไม่ไว้วางใจบ่อยตนเองก็ไม่เคยพลาดสักรอบแต่ถ้าเรื่องหัวสวจะมาอภิปรายได้อย่างไรยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องสวเลือกปี67รัฐบาลนี้เข้ามาทำงานเมื่อวันที่1เมษายน69หลังการแถลงนโยบายผู้สื่อข่าว

0: ช่ไหมมีที่ไหนจำเลยมาขอโจทห้ามฟ้องอย่าฟ้องหลายจังหวัดนะอย่าโน่นอย่านี่แล้วไงใครจะพูดอะไรก็พูดได้อยู่แล้วแต่รัฐบาลไม่เกี่ยวรัฐบาลจะเกี่ยวจะตอบในเรื่องที่เป็นการทำงานไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้บริหารการเมืองผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพรรคฝ่ายค้านโหวตให้รัฐบาลจะเป็นสัญญาณว่าเขาอยากร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าให้มันเกิดขึ้นก่อนค่อยมาถามค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของกงสอบท้องถิ่นด้วยนะคะตัดตอนโกงท้องถิ่นอนุทินยันเต็มที่จบแล้วส้มแบะท่าคุยแดงเขียวอนุทินไม่หวั่นถูกซักฟอกหลายปมร้อนลั่นรัฐบาลไม่จำเป็นต้องแจงปมสว.เพราะเหตุการณ์เกิดก่อนเข้ามาทำงานส่วนทุจริตสอบท้องถิ่นทำเต็มที่เรื่องจบแล้ววรสิทธิ์คาดสิงหาคมไล่พวกโกงจบภาริษไม่สนทรงศักดิ์ฟ้องหมิ่นเดินหน้าแฉต่อแต่แสลงคำว่าหัวเข้าตัวใช้คำว่าโกงแทนทุกเม็ดเจ๊ไหมโวเปิดสภาเจอแน่อภิปรายทั้งมาตรา151และ152บอกไม่ต้องมีดีลลับรัฐบาลก็สั่นคลอนอยู่แล้วพร้อมแบะท่าพร้อมคุยเพื่อไทยและกล้าทำค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเด็นเรื่องของการเมืองก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะอนุทินกล่อมอินโดนีเซียดึงลงทุนการค้าสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งแนนสยบข่าวปรับครม.ลูกเทพเล็งเปิดลงทะเบียนใช้ไทย AI สิงหาคมแนนเน็บพวกปล่อยข่าวปรับครม.กลุ่มลูกเทพเหมือนมานั่งประชุมกันด้วยยันนายกพูดชัดให้ทุกคนทำงานไปก่อน1ปีจากนั้นก็มาว่ากันข่าวที่ออกมาตีกระทบทุกเรื่องไม่จริงเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้ไทย AI Passport กลางสิงหาคมนี้สว.สำรองกระทุ้งไม่หยุดกกต.ต้องส่งสำนวนคณะไต่สวนชุดที่26ให้ศาลไม่ทำโดนแน่เตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วเตือนผู้มีอำนาจจะอยู่ได้ไม่นานอาจหมดวาระปลายสิงหาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะขยายความภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กกรณีเมื่อวันที่2สิงหาคมทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกได้แจ้งความที่จังหวัดบึงกาฬดำเนินคดีอาญากับตนในความผิดฐานหมิ่นประมาทเข้าใจว่าสาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากการที่นายสนั่นชัยช่วยอุดมธนิกิจอดีตผู้สมัครสว.พยานบุคคลจากหนองบัวลำพูให้ข้อมูลบนเวทีวิปฝ่ายค้านว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการจัดตั้งจ้างคนมาลงสมัครสว.นำโดยนายสรชาติวิชยะสุวรรณพรหมสว.และยังมีการเล่าว่าบางช่วงที่ตนได้ยินนายสรชาติโทรไปรายงานนายทรงศักดิ์ณตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับรายชื่อผู้สมัครสว.ที่ถูกดึงมาอยู่ในขบวนการซึ่งยืนยันว่าการที่คนในรัฐบาลมาฟ้องตนครั้งนี้จะไม่ทำให้หยุดเดินหน้าการตรวจสอบคดีโกงสว.ต่อไปและจะขอเดินหน้าต่อในวันนี้ด้วยการเปิดข้อมูลใหม่ให้เห็นว่าทำไมจึงเห็นว่าคำพูดของนายสรชาติขาดความน่าเชื่อถือคงเส้นคงวาและทำไมจึงมีเหตุผลที่ทำให้สังคมสงสัยว่านายทรงศักดิ์อาจรับรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสว.ที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งการเมืองประเด็นนุ่งสั้นนะคะของนายเนวินก็มีการพูดถึงนะคะจากที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์เฟซบุ๊กกรณีการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งกายว่าตนนั้นเคารพศรัทธาและบูชาต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจมากกว่า10ปีแล้วที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินทางมาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยองค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนบูชาอัญเชิญขึ้นอยู่บนคอจนทุกวันนี้นะคะและยังบอกด้วยว่าการแต่งกายด้วยกางเกงขายาวหรือขาสั้นไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความเคารพเชื่อถือหรือศรัทธามากน้อยเพียงใดแต่การปฏิบัติที่ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเคารพศรัทธาการบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกายค่ะหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้อนุทินลั่นพร้อมแจงเมินองครักษ์วันไม่หวั่นศึกซักฟอกให้ประชาชนตัดสินผลงานรัฐบาลไม้ขู่นายกอย่าประมาทไอติมจ่อแฉอีกคดีหัวสว.ในวินเคลียร์ปมนุ่งขาสั้นมท.4ฟันโกงสอบในสิงหาคมอนุทินไม่หวั่นถูกยื่นซักฟอกเย้ยคดีสว.มาขอโจทห้ามฟ้องภริษฐ์เมินถูกทรงศักดิ์ฟ้องหมิ่นโชว์หลักฐานใหม่บัตรเลือกตั้งโพยเลือกเป็นชุด

0: ใบสั่งชัดเจนไหมขู่นายกอย่าประมาทซักฟอกเนวินแจงดราม่าใส่กางเกงขาสั้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามนะคะยังไม่จบนะคะเรื่องของป๋องนะคะในคดีฆ่า5ศพนะคะก็มีความคืบหน้ามีความเห็นจากนักวิชาการเรื่องของโทษนะคะเรื่องของคดีที่โผล่เพิ่มขึ้นมานะคะมีการซัดทอดไปถึงตำรวจด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

0: ่าทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยหลังการประชุมหารือการดำเนินการกรณีผู้ต้องหาคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและพ่อแม่ลูกชาวไทย3รายนะคะว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติค่ะดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามมาตรการเจซอกหรือว่าพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำประมาณ 5,000 รายทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดในรูปแบบคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายนะคะซึ่งประเด็นเรื่องนี้ค่ะก็อยู่ในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะจับตากลุ่มเสี่ยงพ้นโทษ 5,000 คนยุติธรรมนั่งไม่ติดเรียกถกคดีสะเทือนขวัญผวาสั่งเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงภัยสังคม 5,000 คนพร้อมผนึกมท.ยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ขณะที่ก้าวเครือข่ายจิตอาสายื่นหนังสือผลักดันโทษประหารชีวิตฆาตกรรมร้ายแรงทำความผิดซ้ำซากด้านกรวีเบรกเอียดเตือนต้องยึดหลักฐานจริงไม่ใช่ทำตามความสะใจสังคมดิ๊กตำรวจเต้นสั่งตรวจสอบมือฆ่าครอบครัวรัสเซียรับยาจากตำรวจห้วยใหญ่ส่งตัวฟลุกกลับศาลพัทยาหลังเค้นสอบเพิ่มยังไม่พบโยงเหยื่อต้องสงสัยรายที่6ค่ะ
2: ค่ะขยายความเรื่องของการออกมาแฉว่ามีตำรวจเอี่ยวด้วยนะคะโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดถึงกรณีที่ภรรยาคนหนึ่งของผู้ต้องหานั่นก็คือในป๋องค่ะที่ก่อคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะรวมไปถึงอีกคดี3พ่อแม่ลูกค่ะที่ไปออกรายการหนึ่งบอกว่าผู้ต้องหานั้นเคยพาไปรับยาเสพติดจาก

0: ลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจอยู่ในสภ.ห้วยใหญ่บอกเดี๋ยวขายหมดจะซื้อทองให้เมียใส่แต่ตำรวจชลบุรียืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกรณีนี้นะคะทางผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็สั่งการให้เร่งรัดติดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางสื่อว่ามีมูลหรือไม่หากพบว่ามีมูลให้เร่งใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดทั้งวินัยอาญาและให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลนะคะให้ทราบโดยเร็วนะคะว่าเรื่องนี้ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ทางนี้โดยสั่งผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายที่ถูกกล่าวหาให้นำโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบโดยด่วนหากพบนายตำรวจนายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยยืนยันว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นไม่ปกป้องตำรวจแบบนี้เด็ดขาดค่ะประเด็นนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมติดตามนะคะเรื่องของการขยายผลจากคดีฆ่า5ศพค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนบิ๊กต่ายขยายผลฆ่า2รัสเซียเช็ดมือถือตำรวจส่งยาให้ป๋องจิตอาสายื่นดันโทษประหารเสียศักดิ์ช็อกเหตุฆ่า2พี่น้องรัสเซียยกบทเรียนเตือนใจเร่งยกระดับความปลอดภัย9เครือข่ายจิตอาสายื่นหนังสือดันโทษประหารฆาตกรรมร้ายแรงทำผิดซ้ำซากค่ะ
1: เรื่องของการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันค่ะสามารถเลือกประกันภัยตามรูปแบบต่างๆได้ดังนี้นะคะก็คือ 1. ยานพาหนะสามารถเลือกซื้อประกันภัยรถภาคบังคับประกันภัยรถภาคสมัครใจโดยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ประกันตัวผู้ขับขี่ประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 2. ที่อยู่อาศัยสามารถซื้อประกันอัคคีภัยประกันโจรกรรม 3. อาชีพสามารถซื้อประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพประกันภัยความรับผิดต่อผู้ทำการผลิตและผู้รับเหมา 4. การท่องเที่ยวเลือกใช้ประกันภัยการเดินทางประกันอุบัติเหตุผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวยังต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวมาอีกข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอขู่นะคะแล้วก็ลวงกักตัวไว้ในโรงแรมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีค่ะโดยทางตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะคะมีการได้รับแจ้งและก็มีการเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยการร่วมมือจากชุดปฏิบัติการเชิงรุกของชุดสืบสวนสภ.เมืองอุดรธานีที่เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่มีการใช้กลอุบายข่มขู่ทำลายจิตวิทยาของเหยื่อนะคะสร้างสถานการณ์ว่ามีการเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองค่ะเหตุการณ์นี้เป็นสมมตินะคะชื่อสมมติแล้วกันว่าชื่อน้องดาวนะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอุดรค่ะก็รับสายโทรศัพท์จากบุคคลลักลุกลับนะคะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทหนึ่งแจ้งข้อมูลเท็จบอกว่าหมายเลขบัตรประจำตัวของน้องเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ถูกมิจฉาชีพนำไปก่อเหตุหลอกลวงผู้อื่นจากนั้นหวังดีค่ะทำทีเป็นหวังดีแนะนำให้รีบติดต่อตำรวจสภ.นางรองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ให้ชื่อผู้กำกับไปด้วยนะคะแล้วก็ชื่อผู้กำกับเนี่ยมีตัวตนจริงอยู่ในระบบราชการแต่ไม่ได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์จริงๆของตำรวจนายนั้นเป็นหมายเลขโทรศัพท์ปลอมค่ะน้องดาวเนี่ยเขาค้นหาข้อมูลแล้วนะในอินเทอร์เน็ตนะคะพบว่าตำรวจคนนี้มีตัวตนจริงก็เลยเชื่อสนิทใจนะคะติดต่อกลับไปตามที่เบอร์คนร้ายไว้ให้แล้วก็มีการหว่านล้อมให้น้องนะคะโดยให้ชื่อบัญชีเป็นแอดไลน์สถานีตำรวจภูธรนางรองนะคะก่อนจะวิดีโอคอลหาเหยื่อซึ่งปลายสายมีการจัดฉากเป็นห้องทำงานอย่างแนบเนียนเลยแต่งกายคล้ายตำรวจนะคะมีการพูดคุยมีเปิดเสียงวิทยุสื่อสารอยู่ตลอดเวลานะคะก็หลอกลวงน้องจนเชื่อใจค่ะสุดท้ายแล้วนะคะคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็สวมรอยใช้โทรศัพท์ผู้ต้องหาเนี่ยโทรไปหามารดาของน้องทันทีนะคะอ้างว่าลูกสาวถูกจับตัวนะเป็นตัวประกันเนื่องจากติดหนี้สินหากต้องการให้มีการปล่อยตัวเนี่ยจะต้องโอนเงินไป 140,000 บาทนะคะมารดาก็พยายามจะติดต่อลูกสาวแต่ไม่สามารถติดต่อสายได้เนื่องจากว่าน้องเนี่ยเขาติดสายวิดีโอคอลอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมนะคะทำให้ทางคุณแม่เนี่ย เชื่อสนิทใจค่ะสุดท้ายแล้วนะคะตำรวจจริงนะเขาก็ช่วยเหลือจนได้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้ำเตือน

0: ใจนะคะสำหรับแก๊งสแกมแบบนี้มีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งเราก็ต้องตั้งสติเวลาที่มีคนโทรมาแบบนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะช่วยนักศึกษาปีหนึ่งสแกมหลอกไปขังโรงแรมขู่ให้จำนำทองรีดเงินแสนตำรวจช่วยนักศึกษาปีหนึ่งถูกแก๊งคอคดีฟอกเงินลวงกักตัวในโรงแรมสยบแผนจับตัวประกันออนไลน์สืบเมืองอุดรบุกช่วยนักศึกษาสาวปีหนึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์จัดฉากขู่พัวพันคดีฟอกเงินลวงกักตัวเองในโรงแรมก่อนโทรขู่รีดค่าไทยแสนสี่ตำรวจชี้มิจฉาชีพยุคใหม่ใช้จิตวิทยาตัดขาดเหยื่อจากโลกภายนอกค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวตราบลา
4: บลาเ
5: ซโอ้
6: เยี่ย
7: มแม่ชิมจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: รใช้ตราฉลากทองไง
14: เหม
15: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
16: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
17: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
16: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
17: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะไปที่พาดหัวข่าวเรื่องของกงสอบท้องถิ่นนะคะเป็นพาดหัวข่าวของเลเลนิววันนี้ค่ะลุ้นสิงหาคมเชือดออกข้าราชการเส้นกงสอบเรียกเงินเดือนคืนฟันอาญาดาบ2ชี้มีตำแหน่งว่างอื้อวรสิทธิ์เดินหน้าคดีกงสอบคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประชุม5สิงหาคมนี้ก่อนส่งต่อคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบส่งเรื่องไปทุกจังหวัดเพื่อเชือดถอดถอนผู้ทุจริตยันกระบวนการไม่ล่าช้ามั่นใจสิงหาคมนี้เห็นคนทุจริตทยอยพ้นจากราชการค่ะ
0: สุดยื้อจิ๋วไซโยกลูกช้างปลาพัดหลงก็ตอนนี้จากไปอย่างสงบด้วยไตวายเฉียบพลันค่ะสำหรับจิ๋วไซโยกเป็นลูกช้างปลาที่พัดหลงได้รับการดูแลที่อุทยานแห่งชาติไซโยกก็ได้รับข่าวนะคะว่าตอนนี้ล้มลงอย่างสงบแล้วเมื่อช่วงเวลาตี2ของวันที่4สิงหาคมท่ามกลางความเสียใจของสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดจิ๋วตัวนี้นะคะเมื่อวานรัฐมนตรีทศนะคะนายสุชาติชมกลิ่นก็ไปเยี่ยมค่ะในสภาพที่น้องเนี่ยตัวผอมมากเลยนะคะแล้วก็นอนลงแต่ว่าอย่างตอนนั้นก็ยังไม่ได้ล้มนะคะคนทางโซเชียลที่ติดตามข่าวก็เป็นกำลังใจอย่างใกล้ชิดอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพค่ะเป็นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนแล้วก็เป็นลูกช้างของสีดอทองม้วนแล้วก็ลูกช้างป่าพัดหลงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์นะคะก็หลายคนที่รักช้างรักสัตว์ก็เสียใจค่ะ
1: ค่ะมีประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชานะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะกระทรวงต่างประเทศกระทุ้ง UN นายกโต้เขมรไม่ให้ใครบังคับนายกชี้ปมเขมรลาก MOU 43อ้าง UN เจรจาไทยลั่นไทยมีหลักการไม่ให้ใครบังคับได้กระทรวงต่างประเทศส่งจดหมายถึงเจนีวาแจงรายงานทอมแอนดรูสกระทบความเป็นกลางเที่ยงธรรมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสีหศักดิ์ซัดกัมพูชาใช้ปมพาดพิงไทยโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองค่ะ
0: ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีประเด็นฟิล์มรัฐภูมิรับข้อกล่าวหาด้วยนะคะฟิล์มรับข้อกล่าวหาส.ส.ภาวุฒิด้วยในคดี Forex ปัดเอี่ยวช่อโกงฟิล์มรัฐภูมิโล่งหลัง DSI สอบเครียด6ชั่วโมงรับเคยถือหุ้น Ether Wells แค่ 1% ปัดไม่ใช่โบรกเกอร์ค่ะ
1: ขณะที่ Daily News นะคะมีภาพข่าวนะคะกลุ่มขบวน P-Move พร้อมเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเครือข่ายภาคประชาชนเดินขบวนค้านยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาที่ข่าวนี้นะคะทางรองแม่ทัพภาคที่4รวมพลังทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงมุ่งขับเคลื่อนสันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะที่จังหวัดปัตตานี

0: นี่พลตรีชาคริตอุจรัตรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานเปิดกิจกรรม VR1 Family ใครปฏิเสธความรุนแรงเราคือเพื่อนกันพร้อมเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ของคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่หรือคพท.ซึ่งก็มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะทางรองแม่ทัพภาค4เน้นย้ำถึงการสร้างสันติสุขในพื้นที่จะต้องอาศัยพลังจากภาคประชาชนเป็นสำคัญเลยโดยคพท.จะทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางรับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อนการทำงานในปี2570นอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการเปิดตัว9วาระขับเคลื่อนสันติสุขปี2570ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านสตรีเด็กและเยาวชนเศรษฐกิจฐานรากโรงเรียนปลอดภัยกระบวนการยุติธรรมพร้อมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ได้รับผลกระทบผู้นำศาสนานักฟุตบอลสโมสรปัตตานี FC ก่อนที่ผู้ร่วมงานจะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ปฏิเสธความรุนแรงเพื่อคืนความสงบสุขและความปลอดภัยแก่บ้านเกิดอย่างแท้จริงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจสอบอดีตแฟนป๋องกว่า4ชั่วโมงหาหลักฐานเพิ่มจากกรณีคดีสะเทือนขวัญป๋องผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้มีข้อมูลเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมแล้วถึง5ศพภายหลังพ้นโทษออกจากเรือนจำได้เพียง2เดือนโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบข้อมูลกรณีการทำร้ายและทรมานอดีตแฟนสาวที่ปรากฏผ่านการให้ข้อมูลของผู้เสียหายล่าสุดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนไปยังผู้กำกับการสน.ทองหล่อพร้อมชุดสืบสวนให้เข้ารับตัวอดีตแฟนสาวของนายป๋องจากรายการโหนกระแสเพื่อทำการสอบปากคำอย่างละเอียดในฐานะพยานสำคัญของคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำอดีตแฟนสาวนานกว่า4ชั่วโมงภายหลังการสอบสวนพนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจัดทำสำนวนคดีอย่างรอบคอบก่อนส่งต่อให้พนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงกับคดีอื่นรวมถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อคลี่

0: คลายข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีสะเทือนขวัญพร้อมตรวจสอบทุกข้อกล่าวหาอย่างรอบด้านและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไปลูกช้างพลัดหลงใส่โยกล้มแล้วคาดภาวะไตวายเฉียบพลันนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากทีมสัตวแพทย์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งว่าเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาลูกช้างป่าจิ๋วใส่โยกล้มลงและจากไปแม้ทีมสัตวแพทย์จะทำการกู้ชีพอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้โดยระหว่างการดูแลรักษาทีมสัตวแพทย์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริเวณใบหูและให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องโดยลูกช้างยังสามารถกินนมได้ตามปกติทุก 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ 350-500 มิลลิลิตรแม้จะมีอาการอ่อนแรงสลับกับมีเรี่ยวแรงและพยายามลุกขึ้นแต่ยังคงมีอาการถ่ายเหลว5ครั้งและปัสสาวะสีเข้มโดยปัสสาวะเพียง2ครั้งก่อนจะล้มลงเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาสำหรับจิ๋วใส่โยกเป็นลูกช้างป่าเพศเมียที่ชาวบ้านแจ้งพบเมื่อวันที่30กรกฎาคมบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใส่โยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยพบอยู่เพียงลำพังมีอาการอิดโรยและไม่พบแม่ช้างหรือโขลงในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใส่โยกต้องอาศัยเรือของชาวบ้านเดินทางเข้าพื้นที่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ลึกและเข้าถึงได้ยากโดยในช่วงแรกเฝ้าสังเกตการเพื่อรอให้แม่ช้างหรือโขลงย้อนกลับมารับลูกช้างต่อมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเข้าประเมินอาการพบว่าลูกช้างมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงมีบาดแผลบริเวณช่องปากงวงและสะดือมีอาการถ่ายเหลวปัสสาวะสีเข้มและอยู่ในภาวะวิกฤตจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายมาอย่างที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกเพื่อให้ทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดนายสุขีกล่าวว่าสัตวแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุการล้มเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันโดยอ้างอิงผลตรวจเลือดที่พบว่าค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติประกอบกับอาจมีภาวะผิดปกติของอวัยวะภายในแต่กำเนิดทางนี้ทีมสัตวแพทย์จะผ่าชันสูตรซากและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุการล้มอย่างละเอียดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: ก็ไม่ลืม
2: คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง B Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
6: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมอสมทเพื่อชุมชนนะครับพันพื้นบังครับเบาตู้ครับทาง FM รอยซองเมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในโซเชียลด้วยนะครับก็ฝากกันตรงนี้ด้วยวันนี้นะครับน้องนุ่มทำหน้าที่ควบคุมเสียงเหมือนเดิมครับเราก็มากันที่เรื่องราวข่าวสั้นนะครับที่จะรายงานให้ทราบกันนะครับผมข้อเชิญนะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันข้อเชิญบริจาคเลือดนะครับนะถ้าภาษาทางการเขาเรียกว่าบริจาคโลหิตเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตต่อชีวิตครั้งที่8ทับทรง1569วันฮัตที่13สิงหาคมนะครับ10โมงถึงบ่ายสองนะครับที่หน้าห้องคอนเวนชั่นซีนะคอนเวนชั่นฮอลนะครับเซ็นทรัลพลาซ่าก็เชิญชวนทุกท่านนะครับไปบริจาคโลหิตก็ได้ในประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้ทราบกันก่อนนะครับเราก็มากันทีมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีนะครับนะมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานมหากุศลประเพณีถิงกระจาด19สิงหาคมถึง21สิงหาคมนะครับผมเวลา10วันที่19นะครับเวลา19นาฬิกาก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์20สิงหาคมนะครับเวลา16นาฬิกาพิธีปิดรังควานนี่ก็ลอยกระทงโปรสัตว์21สิงหาคมนะครับก็จะมีพิธีทิ้งกระจาดนะครับอันนี้ก็เป็นงานของมูลนิธิกุศลศรัทธามูลนิธิกุศลศรัทธานี่มีใครเป็นประธานนะครับนะก็มีคุณสุนทรวังพัฒนาทุนนะครับนะเป็นประธานนะครับผมอันนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีอายุทันมาร์ก80กว่าปีแล้วนะครับก็ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการให้ฐานนะครับกลับมาเป็นประธานนะครับอีกครั้งนึงนะครับผมท่านก็ยินดีรับนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีจริงๆนะครับแล้วก็ท่านยังมาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนในรายการของเราด้วยนะครับต้องกราบขอบพระคุณกันตรงนี้กันนะครับแล้วก็ยังมีงานนะครับไม่ใช่งานหรอกอันนี้เป็นเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับก็คืองานมหกรรมงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะครับก็ในข้อความประชาสัมพันธ์เนี้ยนะครับก็จะเรียกว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งระดับท้องถิ่นเชื่อมโยงสู้ระดับสากลนะครับ SRU Research and Innovation Expo นะครับในวันงาน PPT เปิดก็จะมีศาสตราจารย์ดร.หยดชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ชื่อย่อๆว่าOVOนะครับชื่อย่อๆว่าOVOท่านก็จะมาเป็นประธานในพิธีให้นะครับวันพุธที่19สิงหาคมเวลาบ่ายโมงถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านที่สนใจนะครับนะไปดูไปเล่ไปชมนะครับนวัตกรรมนะครับโค้งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับว่าที่ผ่านมาเนี้ยนะครับมีงานวิจัยอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยสามารถต่อยอดเป็นอาชีพประตูไปเห็นนะครับการทำน้ำโง่นะครับมาทำให้เป็นคล้ายๆกับเป็นเยลน้อยๆได้แบบนี้ถ้ากินแล้วก็โอ้หลายอย่างนะครับนี่เท่าที่ฟังดูนะครับนะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมก็อยากจะให้ไปเลยครับงานวิจัยไล่วิจัยทีเดียวนะครับผมนี่ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันตรงนี้นะครับนะสำหรับในส่วนของข่าวสารนะครับที่เรารายงานกันตรงนี้นะครับเรามากันที่เทศบาลตำบลวัดประดูนะครับนะนี่ก็ต้องประชาสัมพันธ์กันทุกวันนะครับเพราะว่าเทศบาลตำบลวัดประดูเนี่ยก็เป็น
เทศบาลที่มีการพัฒนาอย่างน่าชื่นใจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนะครับท่านก็ตั้งอกตั้งใจที่จะพัฒนาให้เกิด

0: การให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะครับว่าจริงจังนะครับแล้วก็สิ่งที่จะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับนะก็คือการจัดการแข่งขันการจัดมหากรรมกีฬาแห่งความสามัคคีของชาวตำบลวัดประดูนะครับเพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากพลังของทุกคนนะพบกันในงานประดูเกมครั้งที่3นะครับคราวนี้นะครับผมนะก็จะไปจัดกะทีสนามโกงโรงเรียนวัดสุนทรนิวาสนะครับก็เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไปจัดกะทีรุงสนามโกงโรงเรียนสุรัตน์พิทยาทรงนะครับแต่คราวนี้ก็จะเปลี่ยนสนามนะครับนะแล้วก็เทศบาลตำบลวัดประดูนะครับก็มีการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะนะประชุมคณะทำงานยกร้างเทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะนะครับหมอแต่ว่านะครับนะทางเทศบาลตำบลวัดประดูก็มีการจัดประชุมคณะทำงานยกร้างเทศบัญญัตินะครับเทศบาลตำบลประดูวัดประดูเรื่องการจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะนะครับที่ประชุมเพชรประดูนะครับมีปลัดสรายยุทธเทพนวลนะครับปลัดเทศบาลตำบลวัดประดูเป็นประธานนะครับถึงคณะทำงานนี่ก็จะมีการทำงานร่วมระหว่างเทศบาลกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับหน่วยงานทางการศึกษานะครับก็วางระเบียบอะไรให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องของแพ่งคาสุขบัญญัติได้ต่างๆนะครับสุขวิทยานะครับเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็เทศบาลดูแลเอาจริงเอาจังนะครับนะเพื่อให้เกิดในส่วนแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับได้ขับเคลื่อนได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องของความสะอาดสะอ้านนะครับนี่ก็จำเป็นนะครับเราก็มากันที่เรื่องของมอแต่ว่านะครับนะก็เป็นข่าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านรองจักริดฟังชุนละจิตนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีไปเรียกว่าโสมแผ่นนะครับในสถานบันเทิงนะครับเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในสถานบันเทิงนะครับมอแต่ว่าก็มีการโซมที่ร้านพลื้นนะครับไปฟังเสียงนะครับฟังเสียงของท่านรองจักริดฟังชลจิตนะครับที่ฐานได้กำกับนะครับเข้าไปดูการฝึกโสมอย่างใกล้ชิดนะครับไปฟังเสียงฐานสักนิดนึงนะครับนะอันนี้ครับผม
1: เพราะในตัวเมืองนะครับเรามีสถานบริการในลักษณะนี้คือลักษณะที่เป็นพื้นที่ปิดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6-7 แห่งนะครับซึ่งเราได้ตรวจตราและก็กำชับเรื่องของมาตรการในการอพยพมาตรการในการระงับอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือนะครับสัญญาณหนีไฟนะครับไฟแจ้งเตือนหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพื่อความปลอดภัยในอาคารสถานบริการครับสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการนะครับคุณมีสติอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของการไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆให้มันสังเกตนะครับว่าเมื่อเราไปใช้บริการสถานบริการอย่างนี้แล้วเนี่ยประตูหนีไฟทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนสัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็บริเวณที่ท่านนั่งเนี่ยเป็นจุดปลอดภัยหรือจุดอันตรายหรือไม่อย่างไรให้ดูทางเข้าทางออกไว้ล่วงหน้านะครับเผื่อเหตุฉุกเฉินท่านก็สามารถที่จะขยับตัวเคลื่อนที่ออกจากจุดไปยังจุดปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วขึ้น
2: ก็อยากให้สถานบริการต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มั่นฝึกซ้อมนะครับแผนอพยพการหนีไฟหรือแผนปฏิบัติต่างๆของสถานประกอบการไว้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยครับ
3: กดใจกดติดตามไว
0: ้นะครับผมนะนั่นก็เป็นเสียงนะเป็นคลิปนะครับของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรื่องโครงการโสมแผ่นก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ลองหามาตรการนะครับในการดูแลนะครับความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับมอแต่ว่าครับบ่าวตู้ก็ไปที่ชัยยานะไปทำไรครับก็ไปในงานเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นพิธีที่สำคัญนะครับพิธีที่สำคัญของนักเรียนนะครับของนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีนะครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรม

0: ประดับแพงโคแล้วก็มวกนิบนะครับแล้วก็ตราสัญลักษณ์พระปรมาภิเทยโยพโปโรนะครับโค้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีนะครับในช่วงเช้านี้ก็มีท่านรองวิทัสสักจำเริญดุสิตเป็นประธานในการทำพิธีประดับแพ่งโคนะครับแล้วก็ปกมุกมุกนีบคณะก็มีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพลอากาศตรีวีระสวัสดีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ไปรวมในคราวนี้ด้วยนะครับนะท่านในช่วงที่ท่านรองวิทยาศักดิ์จำเริญดุสิตกับท่านให้อุวาทท่านก็ ทางโรงเรียนก็มีแพ่งมีพุ้ยนะครับก็เรียกว่าพนันมีพุ้ยให้นะครับมีพุ้ยให้เป็นที่เรียบร้อยให้อ่านนะครับแต่ว่าท่านก็อ่านอยู่นิดนึงแต่สิ่งที่ท่านให้กำลังใจลูกๆเด็กนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับก็คือคำที่ท่านออกมาจากความรู้สึกจากความในใจของฐานนะครับแล้วก็บาตูก็ไปท่ายทำแล้วมีอยู่ช่วงนึงบาตูก็บันทึกเสียงไว้ได้นะยากให้ไปฟังว่าฐานเนี่ยให้กำลังใจลูกๆเด็กนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นมั่งนะครับเราไปฟังเสียงฐานกันนะครับ
1: ลูกต้องรักศักดิ์ศรีที่ว่านี้คือศักดิ์ศรีของความเป็นรูปของการกระทำพิเศษศักดิ์ศรีของเครื่องแบบที่ลูกได้รับพระราชทานในวันนี้ศักดิ์ศรีของความเป็นคนดีศักดิ์ศรีของการเป็นนักเรียนที่ดีนะครับเครื่องแบบต่างๆจะไร้ค่าไม่มีความหมายถ้าผู้สนใจไม่รักษาซึ่งคุณงามความดีและเกียรติยศในเครื่องแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกได้รับพระราชทานลูกต้องภาคภูมิใจและลูกต้องรักษาศักดิ์ศรีที่ลูกได้รับเอาไว้อย่างที่สุด2มีคุณธรรมนำวิชาการวิชาการเป็นสิ่งสำคัญเราต้องตั้งใจมุ่งมั่นในการเล่าเรียนในการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถให้ยิ่งขึ้นไปแต่เหนือกว่าวิชาการคือคุณธรรมลูกความดีมีความยิ่งใหญ่และมีความสำคัญมากกว่าความรู้ใดๆที่มีขออนุญาตนำพระบรมราชวาทของ
0: นะครับผมนั่นก็ย่อๆนะครับว่าสิ่งสำคัญนะครับท่านพูดแล้วกินใจมากนะครับนะนักเรียนนะครับโครงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนั่งเงียบนะเป็นการประดับปกเนี่ยนะครับเป็นหมอหนึ่งกับหมอสี่นะครับนะเป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนไม่ในปีการศึกษา2569นี่แหละนะครับนักเรียนก็มีผู้ปกครองนะครับมาให้กำลังใจเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับผมนั่นช่วงเช้านะครับแต่ว่าพอช่วงบ่ายนะครับนะเนื่องในโอกาสที่ว่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศทั้ง9แห่งเนี่ยนะครับครบรอบ50ปีแล้วปีนี้นะครับก็มีการบรรพชาสามเณรนะก็โดยที่มีวิทยาลัยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชาเชิงเซานะครับเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ละโรงเรียนนะครับในเครือข่ายก็จะส่งนักเรียนนะครับไปบวชบรรพชาสามเณรนะครับในช่วงบ่ายก็มีการบรรพชาสามเณรนะครับแล้วก็วันนี้หัวเช้าในวันนี้ก็มีการนำสามเอาเจ้านาคเนี่ยนะก็เรียกว่าพนันก็แล้วกันไปที่วัดที่ชะเชิงเซานะครับเพื่อจะบวชสามเณรนะครับในโอกาสวาระ50ปีโรงเรียนกาญจนาภิเษกก็มีพลอากาศตรีวีระสวัสดีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโครงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีนะครับท่านมาเป็นประธานในการปลงผมนะครับให้ครับนักเรียนที่เข้าโครงการในคราวนี้นะครับมีคุณพ่อคุณแม่มาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ตอนเช้าๆนี้ก็เดินทางออกเดินทางไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมโดยเฉพาะท่านพลอากาศตรีวีระนะครับท่านก็เป็นข้าราชการบำนาญนะครับท่านก็มาเป็นประธานคณะกรรมการให้กับโรงเรียนเนี่ยถือว่าท่านได้ก็มาช่วยพัฒนาโรงเรียนรายย่างนะครับแล้วก็หลังจากที่

เสร็จงานเสร็จการแล้วเนี่ยบ่าวตู่ก็ถามทานนะครับทานท่านครับนี่อ่ะนี่ถ้าเราเปิดรอบ3นี่ท่านผู้ฟังนึกออกไปว่าถ้าเปิดรอบ3นี่เกิดอะไรเปิดรอบ3ก็คือว่าถ้าหากว่าเรารบกับกัมพูชากับลาวกับเขมรกับลาวรอบ4 3เนี่ยท่านบอกว่าในฐานะที่ท่านเป็นทหารอากาศเนี่ยกริปเพนเราพร้อมแค่ไหนครับโอ้เก็บตบหน้าตักที่พังนะดังพังพร้อมลุยนะครับพร้อมลุยเต็มทีนะครับผมแต่ว่านี่ก็มีบกสันทัดเจตเมนไม่นะครับนายกสมาคมซื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็ให้บ่าวตู่ไปด้วยนะครับนั่นเป็นผู้นำนะครับเราบ่าวตู่ก็ตามฐานไปนั้นให้บ่าวตู่ไปด้วยแล้วก็มีน้องกุ้งสุวรรณีบัติศักดิ์นะครับจากเนชั่นจากไล่ชงนะครับนะก็ไปนะครับก็ไปทำข้าวกันนะครับเสร็จแล้วที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านผู้อำนวยการบัญชาโชสุวรรณนะครับผู้อำนวยการนะครับเนี่ยทานบอกว่าตั้งแต่บรรจุนะบรรจุแล้วก็เป็นครูโซนมาเป็นโรงพ่อโอแล้วก็มาเป็นพ่อโออยู่ที่โรงเรียนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเรียกว่าอยู่กับตลอดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นครูนะครับโซนหนังสือโอ้สุดยอดแล้วท่านก็ทำงานทำการเข้มแข็งครับที่โรงเรียนนี้เข้มแข็งคุณภาพการศึกษาปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการสถานศึกษานะครับท่านประธานเองก็พออกพอใจนะครับผมมาแต่ว่าก็ไปตั้งแต่จัดรายการนู่นแหละนะครับเดินทางตอนจุงจัดรายการก็เดินทางไปนะครับไม่ใช่ว่าได้จัดรถนี่มาแต่ว่านะครับสดตอนจุงเปิดใช้อะไรนะครับก็มีน้องนุ่มนะครับทำหน้าที่ดูแลทางด้านเทคนิคไอ้กับบ่าวตูนะครับโอ้ไปกันนะครับมาแต่ว่าโอ้รู้สึกว่าได้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไปทำข้าวรอบนี้นะครับแล้วก็พอวันเย็นนะครับนะท่านพระประธานคณะกรรมการจตุรัสศึกษานะครับชวนบอกนะครับไปกินข้าวกันเลยนะครับที่ร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มเนี่ยเป็นร้านเล็กๆอยู่ที่สามแยกที่ตลาดหลังตรงที่จะไปปากน้ำนะตรงนั้นจะเป็นร้านตรงข้ามกับ DIY ถ้าใครไปทานประจำก็บอกท่านเนี่ยชอบมากนะครับเมนูที่ต้องสร้างประจำต้องคือปลาพุงผัดอะไรพริกไทยดำพริกไทยนะก็สร้างบอกก็ชอบกินต้มยำหัวปลานะน้ำซอยบ่าวตู่ก็สั่งร้านนี้ไปลงเลยนะครับมีข้างๆก็จะมีร้านขายสเต็กนะครับนะร้อยนะครับก็หนังทานมีผู้จัดการซุปนะครับผู้จัดการซุปผู้จัดการฟอร์ดมิตรแท้สุรัตน์ไปด้วยนะครับโอ้ท่านน่ารักนะครับอัธยาศัยดีนะครับผมก็ไปนั่งทานนั่งไรก็นั่นแหละก็ได้เล็กเปลี่ยนได้คุยกันหลายเรื่องนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุรัตน์ธานีนะครับที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวมือเย็นปกติก็ไปค่อยกินนะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับนะก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับที่บ่าวตู่ก็ได้ไปเจอได้มีโอกาสพบปะผู้คนปกติก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะปกติก็อยู่นี่องค์ตรงนะชาวก็มาองค์ตรงวันเย็นก็ไปนั่งทำงานสำนักงานอยู่ที่บ้านนะครับปิดท้ายในช่วงนี้ขอบคุณนะครับกับผู้ให้การสนับสนุนนะครับอันดับแรกเลยก็คือบริษัทพัฒนาพันปาล์มนะครับต้องขอบคุณในตรงนี้แล้วนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างคุณสุนทรวังพัฒนาทนนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะท่านทำงานเป็นประธานมูลนิธิกุศลศรัทธานะครับนะแล้วก็ในงานสังคมบริจาคหลายสิ่งหลายอย่างนะครับช่วยเหลือนะแล้วก็อีกห้างเพชรทองกองไพศาลในห้างทองนะครับนะนี่ก็ต้องขอบคุณพี่วัฒนาพงมานาวุฒินะครับตอนหนึ่งซองเนี่ยไปนู่นมาไปที่ประดังเมซ่ามานะครับไปประชุมอะไรอ้นนะครับนะเดี๋ยวคอยแกมาเล่าให้กว้างเนอะทำคลิปทำเรื่อยนะครับว่ารู้สึกเป็นเรื่องมั่งไปมาแล้วเนี่ยนะครับก็ขอบคุณในตรงนี้กันมิสูสุราเจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพี่คุณจุมพุนระยะโกสิตนะครับนะนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่นับนุ่นรายการเรามาตลอดนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือคุณส้มมนัสพริมแก้วนะครับนายกสมาคมซื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าของร้านตูเดย์คาเฟ่นะครับแล้วก็
แอร์พอร์ตริตตอร์ร่งนะครับ

0: เชฟตูครับที่สนามบินท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะครับบัตรกรุงซีเฟิร์สจอยนะพี่น้องไปใช้บริการในมาร์กมาร์กนะนี่เบาตู้ครับล่าสุดเพิ่งไปซื้อตู้มาตู้ใส่ผ้ามานะเนี่ยเขาไปพ่นกับบัตรกรุงซีนี่แหละเรื่อยๆสบายสบายนะครับมือถือก็พ่นกับบัตรกรุงซีเออเอาครับอันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สุดท้ายผู้ทึ่งสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีล่าสุดนะครับมีการประชุมใหญ่นะครับผ่านไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่โรงแรมวังใต้นะครับท่านผู้จัดการกัญญาระเทพเลือนก็รายงานผลประกอบการนะครับเป็นกำไรนะครับมีผลประกอบการเป็นกำไรนะครับความไรนี้ก็จะได้ขึ้นเป็นปันผลให้กับสมาชิกต่อไปนะครับผมถ้าใครสนใจเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับสำนักงานอยู่ที่ข้างทีวการอำเภอเมืองนะครับหรือจะสื่อสินค้านะครับนะมีโครงข่ายก็อยู่ที่จุดกระจายสินค้าในบางใบไม้นะครับต่อไปบางใบไม้ก็จะกลายเป็นศูนย์เป็นที่สำคัญสำนักงานต่อไปในอนาคตอาจจะขยับขยายมาอยู่ตรงฝ่ายนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีที่จอดรถสะดวกสบายที่ว่าการอำเภอตรงนั้นติดแล้วมันที่จอดรถก็ห้ายากนะครับเอาเดี๋ยวเราพักฟังซิ่งที่น่าสนใจกันนะครับเดี๋ยวช่วงที่ซ่องเราก็ยังมีข่าวเพิ่มเติมแล้วก็เปิดใช้ให้ท่านได้เข้ามาเล่งมาคุยกันนะครับผมอานงนุ่มหลบเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890
3: ห้างเพชรทองกล้องไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกล้องไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
2: มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่มิตซูบิชิสุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิตมิราชแอตทราชอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 098 8890
6: บริษัท PPC วิกเคลนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PPC วิกเคลนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนสีสุขใส
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar

0: 1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: พัน
1: ครับผมขอบคุณน้องนุ่มครับทำหน้าที่คุมเสียงให้กับทางรายการนะเดี๋ยวบอกตัวเรื่องนิดนึงนะขออภัยนะครับคือวันก่อนนะพี่บ่าวเรานะพี่ชมมานัดกินแก้วแกบอกว่าช่วยเล่งให้สักทีดินะเวลาจัดรายการเนี่ยต้องมีอะไรยูอีครบนะครับนะมาข้ามป้อมนะครับเวลาจัดรายการจะได้มีเสียงดีได้ป่ะเนี่ยนะครับบ่าวตู่ก็ลืมละแล้วก็มอแต่ว่านะครับอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาตมอแต่ว่ามีท่านผู้ฟังนะครับนะโทรเข้ามาในช่วงที่บ่าวตู่จัดรายการแล้วมอแต่เดียวก็ไปคุยกับน้องนุ่มในช่วงที่ว่าปักครึ่งอยู่แล้วก็โทรมาถามว่าไอ้ทักครูเช่ทักครูเช่นั้นติดต่อได้ที่เบอร์เลยนะเดี๋ยวบ่าวตู่ก็อนุญาตเดี๋ยวให้แกเตรียมพี่สาวก็เตรียมปากกาไว้นะเตรียมปากกาไว้เดี๋ยวประตูจะเหลือนเหลือน5 5คนนะครับนะในช่วงที่กําลังเหลือน5ข้าวเนี่ยนะครับนะก็เดี๋ยวประตูก็ไปกันที่ตรงไหนก่อนเนาะไปที่ข้าวรับสมัครงานนะข้าวรับสมัครงานสักคิดนึงนะครับประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปนะครับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกับมิตรสู่สุราษฎร์บางกุ้งกันนะครับนะใครสนใจนะครับที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการนะครับนี่ก็เอาคุณสมบัติสักคิดนึงนะอายุ20ถึง35ปีวุฒิการศึกษานะครับปวส.หรือปริญญาตรีบัญชีคอมพิวเตอร์มีบุคลิกดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถขับรถได้มีใบอนุญาตขับขี่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ว่าหากมีประสบการณ์ก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่จะสมัครงานนะ0840989890นะก็ลองโทรไปถามเลยนะลองโทรไปถามเลยนะครับนะบางทุกคนให้ข้อมูลไปเท่านี้นะครับผมส่วนทักโครเช่นะครับนะโครเช่เนี่ยนะครับที่พี่สาวเกตโทรมาแต่ว่าเนี่ยนะครับเนี่ยบางทุกคน5คนนะว่าอยู่ตรงไหนแล้วนะครับไปเกยแล้วนะไม่จูนแล้วรู้สึกว่าจะแช่ไว้แล้วนะแช่ไว้ในนี้แหละในคลังข้อมูลของบ่าวตู้นั่นแหละดีกว่าขนาดว่าแช่ไว้แล้วนะอย่างห้าไม่ชวนเลยนะครับผมเอานะเดี๋ยวก็ตาปั่นพื้นก็เดี๋ยวห้าไห้นะครับห้าไห้ไม่ลืมแล้วเดี๋ยวก็ห้าไห้ถ้าห้าไม่ชวนวันนี้นะครับน่าจะไม่จูนจริงๆเลยนะครับน่าจะไม่จูนจริงน่าจะเอานะครับผมหมดแต่ว่านะครับมีคนส่งข้าวมาให้บ่าวตู้นะครับนะก็คืออันนี้เดี๋ยวประตูขอหรือยาคราวนี้นิดนึงนะครับแม่งกระพุ่นนะครับนะอันนี้ก็นาซาวเด็กซีชนนะครับไปเล่นน้ำทะเลนะครับปรากฏว่าทุกผิดแม่งกระพุนไส้ฟ้านะครับเพื่อนไปช่วยก็เจ็บบาดเจ็บนะครับนะโอ้นี่เป็นเรื่องที่สุดเศร้าแล้วก็มีตายนะครับจากแม่งกระพุนด้วยนะครับตีสิชนนะครับอันนี้เวลาจวนเวลาเห็นอย่าเที่ยวข้าไปยุ่งไปข้าวแคมันนะครับนะมันมีพิษนะครับพุ่มอ่ะเปิดไส้ได้แล้วครับเปิดไส้ในช่วงที่เปิดไส้เดี๋ยวก็จะหาไอ้นายนะครับนะคู่ชีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่โตครับ
1: เด็กที่สิชนเพื่อเทวดาโดน
2: ป้อมกาเอนั่นก็พี่โตเมื่อพอดีก็จัดการแข่งขันขุดบ้อนแบบจุดโตจริงจุดโตของเด็กโรงเรียนพี่โต
1: อ๋อนานุกกันนานุก
2: ตามความมีชาวบ้านได้กระจุ่มชนก็จัดกันปานนั้น
1: ใน
2: สายอาเป็นตำบลตุงไส้อำเภอที่ชน
1: อ๋อครับ
2: สายอาจันเลยทีนี้เด็กพอเด็กกระตอนเด็กได้เสียชีวิตในอายุ13ปี
1: โอ
2: ้ซึ่งกาพอแข่งปวดแข่งเตะจุดโตได้แข่งกันเสร็จเด็กประมาณ20คนในทีมงานก็ลงไปเล่นน้ำเลกันไปดู

0: ตาซึ่งทีนี้เด็กคนนี้เนี่ยมันจะไปเล่นอยู่เมื่อกับเหลียกไปเล่นอยู่กลางห้างเพื่อน
1: โอ้ครับครับ
0: ทีนี้พอลงไปประมาณ10เมตรก็ไม่ใกล้ไปดูน้ำประมาณเสียงอกเด็กชื่อว่าเด็กว่ายน้ำได้เลยขืนมันก็ไม่แรงจนเกิน
1: โอ้ครับ
0: ลองไอ้เผื่อนช่วยว่าช่วยกูทีช่วยกูทีเผื่อนก็วิ่งไปช่วยว่าไม่รอเผื่อนไปไหนได้แล้วพอวิ่งไปถึงมีแมงกะพรุนที่ทั้งห้าตัวล้อมอยู่รอบตัวไปดู
1: โอ้ครับ
0: ซึ่งทีนี้เด็กคนนั้นก็คว้าเผื่อนทันทีพอคว้าเด็กน้องด้านกระโตกแมงกะพรุนเมื่อนตัวปิดเมื่อนทีนี้ชาวบ้านอยู่แต่นั้นเองก็วิ่งไปช่วยกระโตกติดกันแต่ทีนี้เด็กคนนั้นปอกเผื่อนล้าขึ้นมาไม่จะทันพ้นจากน้ำวูบตุ่มเดียวแม่ตะตีไปตกทีนี้ก็รถกู้ภัยก็มีตรงนั้นเพราะว่าเขาเป็น
1: นักกีฬาอยู
0: ่กองกีฬานั่นแหละแก่ตัวนั้นเลยซึ่งก็เขาแคบนำช่องโรงพยาบาลที่จนมีนำไล่ภูมิปาร์คแล้วเด็กตาป้อยไม่ถึงโรงพยาบาลที่จนไปตกก็เสียชีวิตในรถเลย
1: โ
0: อ้เพื่อนก็บอกว่ามันกระชาจริงๆมันนันอกคนนั่งแกไปจุ๊กกระโตกกองทำจุดเมื่
1: อ
0: นแต่ตามมูสีเขานำเพื่อรัดรัดรัดรัดรัดตรงจุดเตะตกทีนี้เขาเล่บาดเล่ก็กองเล็กว่ามีเลยตรงน้อยหลักก็ระคังแค้นไม่รู้ท้องรู้ก็เมื่อนมันครบแบบนี
1: ้โอ้ครับ
0: เพิ่งพอทราบว่าโตกผิดธรรมดาโตกผิดนี่คือว่าเจ็บมาเจ็บร้อนมันเป็นจริงแต่ว่าแต่อาจจะเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นจากการเดียวมันครบนั่นนี่ไปเราเพื่อนเพื่อนที่เราหลูก้าวเราก็ถามว่ามันนับเป็นไปได้คือเหม่งกระพุนตรงนี้มันต้องวิ่งเข้าหาคนหรือมันไปล้อมอยู่เลยน้องคนน
1: ั้
0: น
1: โอ้มันล้อมเลยนะ
0: ล้อมตีห้าตัวเลยปล่อยถึงมันกับควาหรือมันกับเนื้อควาเหม่งกระพุนมาตาด้วยปอดโตปั๊บมันก็ตั้งเจ็บร้อนเจ็บไม้ก็เลยเรียกได้คนมาช่วยกันซึ่งตัวนั้นเพื่อนเพื่อนมันก็ตกใจกันเลยไปตัวซึ่งพ่อหมาตัววันนี้จ่ายอาของโรงนี่ปามาด้าเหม่งกระพุนควายวันนี้มันจะมาช่วงสุจิก้าช่วงหน้าคนแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้มันมาได้ในขณะช่วงนี้ได้หรือ
1: มันอากาศเปลี่ยนแปลงนะ
0: ครับอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก้าไปล้อมน้องคนนั้นบอกว่าอยู่สี่ซึ่งสี่ซี่ตรงหน้าตัวจนว่าเด็กหรือว่าผมเมื่อกับว่าก่อโต๊ะก็พ่วงต่อโต๊ะปิดซึ่งมันก็น่าจะแม่แรงเป็นมากระน้องให้เป็นโดนเหมือนตะแกงได้ไปโดนเด็กคนนั้นก็วิ่งไปคว้าทันทีบอกว่าซึ่งนั้นเราไปดูอะไรประคองมาแต่ไปถึงไงก็ไม่สติแสดงว่าปิดกล้องแหลงกระปุ่นนี่มันแรง
1: เร็วเนาะโอ้โห
0: ตับเร็วจังเร็วแต่ว่าอยู่ในรถมูลนิธินะน้องก็บอกว่าหนาวไล่ภูมิปากเลยแต่มูลนิธิก็พยายามช่วยแล้วแต่ว่ามันเราไม่มียาแก้ปิดตรงนั้นนะเพราะว่าเขาก็ไม่นึกซึ่งทีนี้เราคิดว่าการเสียชีวิตอาจจะเป็นเพราะมันครบป้อมอย่างทรงไส้ว่ามันครบหรือเราก็ไม่รู้ปากมันอยู่ตรงนั้นอย่างแหลงกระปุ่น
1: นั่นแหละไม่รู้เหมือนกัน
0: ซึ่งเราไม่รู้ซึ่งปอมันก้าวคนปั๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าหนึ่งว่ามันก้าวมาเสียวายพอเราโต๊ะหนักตัวมันก็โต๊ะปิดธรรมดา
1: ครับ
0: แต่มันมีบางตัวแกว่ามันอาจจะก๊อกโดยสายเรื่อยเราก็ไม่รู
1: ้
0: ที่ไหนตัวทำงานซึ่งน้องก็เสียชีวิตเก่า
1: ครับ
0: อยู่ที่วัดปฐุมในลาดอำเภอพิจิตร
1: โ
0: อ้ตาอยู่กับยานะเด็กป้อมสาวก้าวจากเพื่อนเพื่อนว่าเด็กกันอยู่กับยายาเลี้ยงซึ่งตาความเศร้าก็ไม่ต้องพูดตึง
1: โอ้ไม่ต้องแรงตึงครับ
0: ได้กับเพื่อนเพื่อนเองเขาเลือกความวัดรู้ใจแหละเพราะว่าตกลังจ่ายอาแต่นั่นที่ไปจัดไปเล่นกันนี่มันไม่มีเลย
1: นะไม่เคยมีนะ
0: ไม่เคยปิดไปเรื่องแบบนี้เขารู้แล้วว่าดูก้านก็เหม็นกระพุ้นนี่มันจะมาช่วงเลยชาวบ้านแถวนั้นเขากระโดดเขากระบอกกันเขาก็ไม่หลงเล่นแต่ปัจจุบันนี้ปกติไม่มีนะพี่โ
1: ตโอ้มันมาแบบ
0: มาด้วยธรรมชาติฝันพื้นนั่นเราก็ไม่รู้เมื่อซึ่งการนี่ยากขอกว่าคนแค่ไปเตี้ยวเนี่ยเละจ่ายตอนนี้ไม่ว่าที่ไหนเราไม่ยากเคยได้การแบบนี
1: ้
0: เราจะยกตาไปตัวถ้าเราพยายามบอกให้คนได้รู้ว่า
1: ต้องให้ระวังตัวไว
0: ้กับอะไรระวังตัวไว้ตอนนี้มีเหม็นกระพุนแบบนี้มันข้ามาโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องมันไม่ใจดูก้านก็มันก้าวแต่เมื่อมันข้ามาต้องให้ระวังนักต้องเตี้ยวลงไปเล่นน้ำเล่นเรื่อยเนี่ยแต่ว่าพ่อว่ามันไม่ใช่มีแต่เฉพาะจ่ายห้าที่ชนมันตกจ่ายห้าแล้วตอนน
1: ี
0: ้มันมีไอ้เรื่อยสักอย่างที่ว่าทำให้มันต้องไปกูแถวๆนั้นซึ่งพอมันเองคนมันก็นึกว่าเป็นไอ้เรื่อยสักอย่างมันก็เข้าไปยุ่งไปดูนะมันก็เลยนั่นแหละกันนะเมื่อกันก็เขากระปิดสู้แล้วมีรู้ต้องรู้แก่แก้งเรากระจายในหน้าหนังนั้นตาเอาไปดูลาไปดูเรื่องนี้ไปพ่อเที่ยวคอยว้ากันแล้วครับ
1: ขอบคุณมากครับนุ่มขนมครับโอ้เป็นไรตีนไม่นานคือตอนนี้นะครับพี่น้องถ้าไปเล่นน้ำเล่นะครับก็ต้องให้วางกันนะช่วงนี้นะครับตรงพันนี้เราต้องตั้งเมื่อกับตั้งทีมลาใช่ไหมตั้งทีมลาเลยลาแม่งก็พุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับเราไปกับทีชายต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับประตู
1: คุณ
2: ปีเล่เหลืองเบาปองมันจะคิด
1: อ๋อครับ
2: จะเป็นข้าวดง

0: ดังนั้นแหละแต่เขาทุกวันนี้นะพ่อมควังเล่นะเขาพยายามพูดคุยโทษประหารโทษประหารไทยมีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีเขาไม่ได้ล้มเลิก
1: ครับ
0: โทษประหารของไทยก็คือหนังกาวีหรือฉีดยาหรือสิ่งเปล่าแต่พ่อมว่าไม่ชาชมเขาว่าประหารนั้นประหารพ่อมว่ายังไม่ชาชม
1: ครับ
0: มันไม่ชาชมตรงนั้นมันตายไปแล้วไม่ใช่มันเจ็บปวดพ่
1: อ
0: มว่าเราเอาบางช่วงบางตอนของคำเม้นมาใช้จ้ะร
1: ุ
0: ่นผมถ้ายังไม่ตายกันมัดทีนะจำได้ไหม
1: ครับ
0: ตอนนั้นผู้บัญชาการเรือนจำคำเม้นแดงนั้นแกก็มันเฉยว่าไหนเค้งเค้กิ้ว
1: ยื
0: ดนะเฉยนึ่งสายดุดเป็นผู้บัญชาการเรือนจำต้วนสลิงในคำเม้น
1: ครับ
0: มันทำการเขาเรียกว่าทรมานโทษชนิดเดียวคนตรงนี้เข้ามาในไทยเป็นแส้นตอนนั้นเพราะนายคนนี้แหละอยู่ในการควบคุมข้องนายพลหล่อนนนท์ตอนนั้นแต่ในนี้เข้ามาคือความกลัวการทรมานแกตายกันเป็นล้าน
1: ครับ
0: คือมันจับนักโทษคนที่ไม่เห็นด้วยกับมันนั้นเข้าไปขังพอขังเคล็ดมันจะเอาชัดนี่ผิดเจนว่าคาบด้วยมันแม่งป้องหูไม่รู้ว่าอมจาน้อยม
1: ัน
0: ก็ใช้ก็ไปในนั้นเลย
1: ครับ
0: เป็นนึกตาบ่าวตูว่ามันเยี่ยมโพดขนาดน้อยก่อนที่ตายมันเจ็บทรมานขนาดน้อยพร้อมว่าหน้าที่ทำพันนันเดียวว่าม ันหน้าที่ฆ่าสมกับเบาปงเบาทงนั่นเลย
1: ครับ
0: เท่าไปประหารนี่บ่าวตูมันตายเลยมันเฉยมันไม่ฆ่าสมพร้
1: อม
0: ว่าหน้าที่ทำแบบคำเม้นแล้วถึงอีกอย่างหนึ่งถ้าพร้อมขวางข้าวเดี๋ยวนี้นะพร้อมว่าไทยยันคลายคำเม้นตนนั้นคลายขึ้นกันมาเลยคือการโกงครับคำเม้นมันโกงชนิดว่าดังไปทั่วประเทศทั่
1: วโลก
0: ทั่วโลกแล้วมันโกงกันที่นี่เต้นว่าไทยโกงไม่โกงทุกสถานย่อมย่ามันกันไม่ว่าวงการราชการตรงนั้นมีไม่จะไม่โกงผมเชื่อแน่ว่ามีหมดโกงทุกอย่างไม่ว่าฉันรุ่งฉันต่ำโกงเข้ามาถึงในวัด
1: คร
0: ับ นึกแล้วว่ามันโกงกันมันพรึ่งโกงกันก็ซึ่งว่าข้อชอบนี่แหละหน้าตัวที่ทุกราชการที่ไม่มีความรู้แต่ยาธรรมานนี่ผมกลัวที่ทุกแก่ผมว่าไทยกับคอมเมนต์มันคลายกันตรงนี้เลยแล้วเราที่อยู่กันปั่นพรึ่งผมคิดไม่โอเลย ผมว่าประเทศไทยเราเล่แล้วมันจะเข้าไปทางตันทุกวันเราพูดคุยกฎหมายของจอมพลสฤษดิ์มาชายมั่งจะครับแล้วผมว่าหน้าที่เข้าถาตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์ไม่ต้องให้สั้นตัดสิ้นจำได้ไหมแกเขาไปยิงใครไม่รู้ไปผมจำไม่ได้แล้วชื่อแกยิงแกสงครามมันไปข่มขืนนักศึกษาจอมพลสฤษดิ์จับไปไอ้เขามัดแกไอ้เทนมีอนุสาวรีย์นางเอือนั่นแหละผมจำได้ยิ่งให้คนเล่เลยคือได้ทำพนันประจบบนชนิดว่าทำให้เป็นตัวอย่างต่อไปคนต่อไปจะไม่กล้าทำตอนนั้นทำไมจมบนชนิดนะเรื่องแบบนี้เกือบไปไม่มีเลยแต่เดี๋ยวนี้ใช่แต่มันฉุกฉุ
1: ม
0: มันมาจะล่ายสิ่งล่ายอย่างพ่อมหวานหน้าที่พูดคุยยุคจมบนชนิดมาใช้ได้แล้วถ้ามั่วแต่ไอ้ผัวแกว่าไอ้ได้มนุษย์ก็อย่าทำไม่ได้ชวนผมว่าไม่ได้เรื่องไอ้ผัวนั้นก
1: ็
0: เลยเหียบติดไม่เอามาพูดเลยผัวนั้นต
1: ั
0: ้งแต่บ่าวปงบ่าวทงนี้เกิดขึ้นไม่พูดเลยผ
1: ม
0: ว่าจะไม่รู้อยู่กันบรรทุกแล้วบรรทุกผมนอนนึกคิดหน้าหนังคิดเลยนะผมว่าเลยมันนักกับไปทุกวันเร็วไอ้ชายลือฟืนกดอัยการคลึกบางข้อบางตอนของจมพลสฤษดิ์มาจ่ายมั่งแล้วคนที่ได้วาดกลัวบรรทุกครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณลุงทวีนะครับนะไปทีเอฟซีเราสักน้อยหนึ่งนะครับนะก็มีนิวัฒน์จิตราภิรมย์นะครับสวัสดีครับหนองสุริยันดิตกันนะครับสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณพีโชมนัสพริมแก้วครับอนงพงศักดิ์สันติธารายนนะครับผมนูวิทย์กุลสิรินะครับครับสวัสดีบ่าวตู้ครับสุทนเมืองชิมนะครับส่งสติกเกอร์นะครับมีรูปหัวใจมาให้กันนะครับพี่ติ๊กนะครับทุกวันอังคารน้องนุ่มมีข่าวสารเลยบางวันอังคารอ๋อนี่วันอังคารนะประตูไม่จำวันที่4นะครับวันที่4นะครับพี่ติ๊กนะครับนะน้องจรินทร์มณีรัตน์ว วุฒิปัดปัดนะครับนะบอกเพิ่งให้ชวนมากินเนี่ยปฏิชัยกันเลยนะครับชวนมาเก็บลูกทอนนะครับลูกทอนโน่งแกนะครับกลับมาดีครับ
2: ครับน้องตูดอยากกับผม
1: ปีบุญใหญ่ครับผม
2: ครับผมเห็นด้วยกับพี่ทวีแสงอรุณเดี่ยวกับจอมพลสฤทธิ์เห็นด้วยนะครับพี่ทวีจำความได้แม่นยำนะครับ
1: ครับ
2: ที่บ้านโดนสมัยนั้นน้องตู
1: ครับ
2: เรียกว่าเข้าดินขาตะโกนผมขึ้นแล้วค่ะโยมบุญสฤทธิ์สั่งยิงเป้าไอ้การตรงนั้นนะครับพี่ทวีคงจะจำได
1: ้ครับ
2: นะครับหลังจากนั้นก็บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนี่ถ้าเป็นประเทศมาเลเซียน้องตู
1: ้ครับ
2: ถูกแขวนคอหมดพวกนี้นะครับเขาไม่ไหวให้หลบบ้านหลบเมืองนะครับกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องอำเภอบ้านนาเดิม
1: ครับ
2: สร้างชื่อเสียงมากมายช่วงนี้ครับ
1: ครับผม
2: ภายใต้การนำของฐานสุกิจมีพริ้ง
1: ครับผม
2: บ้านนาเดิมรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดรายการมวยครั้งยิ่งใหญ่ที่หน้าอำเภอบ้านนาเดิม
1: ครับ
2: วันที่9สิงหาคมนี้นะครับเพื่อต้อนรับวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ครับผม
2: 10สิงหาคมแต่วันนี้จัด9สิงหาคมมวยหูสำคัญนะครับ
1: ครับ
2: มาตาโทเพชร4มื้นจากถุงชงพบกับอิริควานซิดอิสระนาซานสองมวยดังระดับประเทศเลยครับนี้เซตแล้วมีคู่พิเศษมนุษย์ต่างด้าวตลอดการลักไห้ซ่อพนาเจือเพชรจกกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอกบานนาเดิ
1: ม
2: มวยทั้งหมด17คู่แฟนมัดมวยทุกท่านนะครับที่รับฟังอยู่รัดไม่ได้เพราะว่ามวยไทยนี่เป็นศิลปะประจำชาติของชาติด้วย
1: ครับ
2: นะครับยกตัวอย่างเจ้าพญาพิชัยดาบหักนักมวยทองดีขวัญข้าวเป็นนักรบคู่ใจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็อีกนิดนึงครับ
1: ครับ
2: ดูครับมวยไทยของเราเกิดมาจากพระมหากษัตริย์ครับตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชสืบต่อมาแล้วก็พอคุณงำเมืองกษัตริย์ของล้านนานะครับครับ
1: ครับ
2: วันนี้ท่านนี้กับผม
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ นะลุงหรือพี่ผู้ใหญ่ดำนะครับพี่ผู้ใหญ่ดำก็ข่าวมาประชาสัมพันธ์เรื่องงานกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีไล่อำเภอนะครับจัดกันนะครับก็เรียกว่าผ่านไปมาแต่ว่าคงชัยยานะครับคงชัยยาก็ประชาสัมพันธ์ทำไปใหญ่ตรงใหญ่โตนะครับลุงบาตูก็ไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่นะครับอ่านไม่ทันครับไปที่ซ้ายต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับครับไม่มีเสียงนะครับก็คงจะเราก็มากันทีปิดท้ายนะครับนะวันที่9สิงหาคมนะครับไทม์ไลน์ภาษาอังกฤษก็คือเอามีซ้ายเข้ามาแล้วนะเอาไปกันที่ซ้ายเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ตู
1: ่อ๋อครับผมเชิญครับ
3: เรามันแค่ว่าแค่เขาเด้งข้อมกระโดดข้าเมื่อไหนจะฮัทแต่ว่าน้ำสักหูได้ไม่ทราบครับ
1: มา
3: ตาพี่ผู้ใหญ่เป็นหลาวให้การขับมอนนุ่มยังกระชิบว่าปีนั่นแหละเกตประหารที่เขาเด้งนั่นแหละ
1: โอ้ครับ
3: ครับครับ
1: คนก็ไปแลกกันเยอะนะ
3: เชิญนายสาหัสชาวนา
1: ครับ
3: แต่ว่าน้ำแท้กวนนุ่ม
1: ยังไม่เป็นได้หรอกไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะครับ
3: ครับครับ
1: ครับผม
3: ครับครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับพูดถึงวันที่9ค่ะวันนี้ไส้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาอีเม็ดแล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงวันที่9สิงหาคมนี่นะครับรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับก็จะมาที่สุราษฎร์ธานีนะ10ครึ่งถึงเที่ยงนะครับไปชมส้วนชุมชิมทุเรียน10สายพันธุ์สละสุมาลีงออามาพร้าวสดนะครับนะสาธิตการปลูกกล้าทุเรียนนะครับส่วนที่ส่วนหลุงโน่งนะครับนะส่วนหลุงโน่งแล้วก็ตอนช่วงบ่ายครับบ่าย 20:40 ไปที่ศูนย์เรียนรู้แปรรูปมะพร้าวกระปุงจรที่ส่วนพร้าวลุงซ่งนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็เป็นกำหนดการของ ไทม์ไลน์ที่ว่ากำหนดการในของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเวลาหมดแล้วครับต่อเช้ามาก็ชวนกันแล้วนะครับกับเรื่องราวข่าวสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนุ่นๆบ่าวตู้ครับสวัสดีครับผม

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลแจงปมงดบัตรทองย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของระบบไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายมอสพี่ชายฮารุนโซโลเผยกำหนดการนำร่างน้องกลับไทยด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นเจ้าภาพงานศพคืนแรกมอสพี่ชายฮารุนโซโรโพสต์ล่าสุดเมื่อคืนนี้แจ้งกำหนดการนำร่างน้องชายกลับไทยโดยระบุว่าเมื่อมีกำหนดการนำร่างกลับประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครอบครัวจะนำร่างเข้ารับการชันสูตรเพิ่มเติมณสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างครบถ้วนโปร่งใสก่อนจะนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากเดินทางถึงไทยเมื่อกำหนดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ประกอบพิธีอีกครั้งนอกจากนี้มอสพี่ชายของฮารุนยังได้ขอบคุณศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์สิริประกอบคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ตลอดจนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์และโครงการทุนชนบทที่ได้ติดต่อมายังครอบครัวพร้อมให้เกียรติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในคืนแรกมอสระบุว่าผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนครอบครัวยินดีรับความอนุเคราะห์ในรูปแบบสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาจัดงานรวมถึงสิ่งของ

0: ที่จำเป็นอื่นๆเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจความห่วงใยและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องซึ่งครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในน้ำใจเป็นอย่างยิ่งยูเครนถล่มคลังไวเบอรี่ในรัสเซียอีกแล้วคลังสินค้าไวเบอรี่อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียตกเป็นเป้าโจมตีจากโดรนของยูเครนอีกครั้งครั้งนี้เกิดขึ้นในภูมิภาควลาดิเมียร์ห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวันออกราว180กิโลเมตรช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกเกิดเพลิงไหม้รุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนก่อนหน้านี้เพียง1วันคลังสินค้าอีกแห่งในภูมิภาคซามาราก็ถูกโดรนโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้เช่นกันยูเครนระบุว่าแพลตฟอร์มและเครือข่ายโลจิสติกของไวเบอรี่จำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารรวมถึงส่วนประกอบของโดรนและเสื้อเกราะกันกระสุนซึ่งช่วยสนับสนุนงบประมาณและส่งโซ่อุปทานในสงครามของรัฐบาลรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089-499-0909
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
11: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
13: Good day morning เพลงฮิต feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning. Bye.

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Court Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Court Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Court Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Court Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมออกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปิศนาณปัญญง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัชค่ะรายงานตัวกันเช้าๆแบบนี้เหมือนเดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณัฐตันยงนะคะสมมอบความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ฟังรายการฟังงานเพลงนี้แล้วแหมมีความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านเกิดเหลือเกินนะคะจังหวัดนราธิวาสแหมฟังเพลงนี้มีความรู้สึกว่าโอ้ยมันภาพที่เห็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะไปมาใช้ชีวิตร่วมกันกับพี่น้องชาวไทยพุทธแหมมันบรรยากาศมันลอยขึ้นมากลางหน้าเลยนะคะทำให้นึกกลิ่นไอแบบนี้นะคะนึกถึงข้าวยำอร่อยอร่อยนึกถึงน้ำบูดูนึกถึงข้าวเกรียบนึกถึงกรึโปะโอ้โหอร่อยหลายอย่างเลยนะนานแล้วไม่ได้กลับบ้านนะคะส่งความสุขกับเสียงเพลงค่ะต้อนรับกันเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัชนะคะปริศนาณัฐตันยงสาวสวยรวยเสน่ห์อยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่งแต้มสีสันกันตรงนี้ด้วยเสียงเพลงเพราะนะคะอย่างที่บอกว่าบางวันก็เลือกเพลงช้าบ้างเพลงเร็วบ้างลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกอยู่ที่ผู้ที่เลือกค่ะนะคะทั้งน้องหนุ่มน้องแซมสลับกันเลือกกันไปแต่ละวันก็ถูกใจคุณฟังอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นติดตามรับฟังรายการผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ได้มีความสุขกันทั้งวันเลยเดียวละนะคะและพร้อมกันนี้อยากจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้แป้งเย็นเพศัชค่ะคุณผู้ฟังขาเพราะว่าแป้งเย็นเพศัชนั้นจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องการแล้วถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆได้กลิ่นหอมๆยั่วๆจะมีอาการเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันค่ะน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้กันทุกสีทุกกลิ่นเลยรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอน3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพศัชเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สัมผัสกันแล้ววันนี้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้หนุ่มเขาหลงไหลคลั่งไคล้เราแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปเสริมดั้งไม่ต้องไปทำโบไม่ต้องไปเติมไขมันทำอะไรทั้งสิ้นเลยล่ะนะคะไม่ต้องไปทำอะไรนะอีกอย่างนึงที่เขาปากปากกานะคะหลายคนนิยมฮิตกันมากเลยตอนนี้นะคะฉะนั้นต้องระวังผลข้างเคียงหรือว่าผลลัพธ์ที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้านะคะต้องระวังกันไว้เลยล่ะนะคะฉะนั้นสาวๆทั้งหลายที่อยากจะไปทำนู่นนี่นั่นบางครั้งก็เสียสตุ้งสตังแบบชนิดที่เรียกว่าโอ้โหลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะกว่าจะสวยได้ต่อแต่นี้ไปไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพสัตของเรารับรองค่ะว่าความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่ล่ะที่จะทำให้หนุ่มๆไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มไหนก็แล้วแต่ค่ะหลงไหลคุณแน่นอนเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพสัตที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์นะคะซึ่งแป้งเย็นเพสัตของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเทียบเทียมได้อย่างแน่นอน3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตยั่วยั่วกันทุกสีทุกกลิ่นเลยค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองนะคะว่าติดหนึบแน่นอนไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่เดี๋ยวจะเรียกที่รักที่รักกันทั้งวันเลย

แล้วหอมยั่วๆแบบนี้ต้องแป้งเย็นเภสัชของเราเท่านั้นฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปแล้วซื้อติดบ้านมาใช้กันทุกๆบ้านกันเลยกับแป้งเย็นเภสัชค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: เชื่อแน่ค่ะว่าสบู่เภสัชของเรานะคะใครได้ใช้แล้วโอ้โหติดอกติดใจแน่นอนค่ะและจะหอมไกลไปถึงข้างบ้านกลิ่นหอมติดตัวแน่นอนค่ะมีความสะอาดมีความสดชื่นอยากจะผิวสวยผิวหอมผิวสดชื่นแล้วก็ผิวออร่าฉ่ำๆน้องอ้อยแนะนำให้ใช้สบู่

อุเภสัชไว้ที่รีสอร์ทของเรากันได้เลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแอบกังวลว่าเอ๊ะเวลาที่เราอาบน้ำบ่อยๆแล้วใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ยี่ห้ออื่นๆจะมีผลอะไรหรือเปล่านะคะผิวจะแห้งจะตึงไหมนะคะถ้าคุณใช้สบู่เภสัชของเราน้องอ๋อยมั่นใจได้ค่ะว่าผิวของคุณจะไม่แห้งไม่ตึงอย่างแน่นอนจะทำให้ผิวของคุณนั้นมีความหอมมีความสดชื่นแล้วสบู่เภสัชยังช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้ผิวของคุณนั้นดูสว่างกระจ่างใสขึ้นทั่วร่างอย่างแน่นอนไม่ว่าจะใช้ล้างหน้าจะใช้ถูตัวทุกซอกทุกซอยรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังสะอาดหมดจดทั่วร่างผิวสวยผิวหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นจริงๆแล้วอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะ2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมนวลๆละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวและกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยแล้วใช้ได้บ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลจะช่วยทำให้ผิวของคุณออร่าแบบฉ่ำๆทั่วเรือนร่างจริงๆนะคะที่เขาบอกว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ก็ยืนยันได้เลยว่าไม่เกินจริงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปของเรานั้นใครที่ได้ใช้แล้วยืนยันได้เลยว่าผิวหอมติดตัวยาวๆผิวสวยผิวขาวผิวสว่างกระจ่างใสแน่นอนค่ะใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่มีผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดสดชื่นแบบนี้ต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะบอกให้เขาใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปกันด้วยหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจอย่าลืมหาซื้อมาใช้ติดบ้านกันไว้ผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องการนะคะมีความหอมมีความสดชื่นก็ต้องนึกถึงแป้งเย็นเพสัตของเรากับเสน่ห์ยั่วๆอย่างแน่นอนค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการทุกๆช่องทางเลยนะคะและอย่าลืมค่ะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านมีความสุขในการทำงานนะคะปริศนาณัฐยงลากันก่อนสวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนตกหนักกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลานายกหัดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำ17เครื่องติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เช้ามืดวันนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานสภาพอากาศว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำและติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบระบายน้ำในจุดสำคัญทั่วเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังหลังได้ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยได้ส่งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด17เครื่องเพื่อทำการซ่อมแซมที่จังหวัดปทุมธานีขณะนี้นำกลับมาติดตั้งแล้วเสร็จครบทั้ง17เครื่องปัจจุบันเครื่องสูบน้ำทั้งหมดได้ผ่านการตรวจรับและติดตั้งพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วธิดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ทหารพรานจับชาวกัมพูชาลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้าไทยพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงโดยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ออกลาดตระเวนซุ่มตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัยเดินแบกกระสอบปุ๋ย3กระสอบลัดเลาะมาตามทุ่งนาข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชาทราบชื่อคือในชายเดือนอายุ41ปีไม่มีเอกสารเดินทางและโทรศัพท์มือถือจากการตรวจสอบกระสอบปุ๋ยทั้ง3ใบพบกล่องพัสดุบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภครวม14กล่องด้านในมีทั้งอาหารและของใช้เช่นไข่เป็ดตัวปลาแห้งไส้อั่วแหนมหมูปลาร้ายารักษาโรคถุงเท้าและครีมทาหน้าซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรในชายให้การรับสารภาพว่ารับจ้างจากนายหน้าชาวกัมพูชาในหมู่บ้านให้เดินเท้าลักลอบเข้ามายังชายแดนนำสินค้าทั้งหมดมาวางไว้บริเวณสระน้ำซึ่งอยู่ห่างจากถนนสีเพ็ญประมาณ100เมตรเพื่อรอให้หญิงชาวไทยที่ชื่อนุชมารับช่วงต่อโดยจะได้ค่าจ้างครั้งละ300บาทเมื่อส่งของเสร็จแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานจับกุมตัวได้ก่อนไฟป่าใกล้เมืองสโปเคนในสหรัฐไฟป่าใกล้เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันของสหรัฐเข้าสู่วันที่3เผาทำลายอาคารบ้านเรือนแล้วอย่างน้อย700หลังกินพื้นที่กว่า 2,200 ไร่และส่งผลให้ประชาชนราว 64,000 คนต้องอพยพด่วนโดยสหรัฐยกให้เป็นภารกิจดับเพลิงที่มีความสำคัญสูงสุดท่ามกลางวิกฤตไฟป่าหลายจุดทั่วภูมิภาค

0: แปซิฟิกนอร์ทเวสต์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงราว 1,100 นายกำลังเร่งสกัดเพลิงแต่มีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์และคาดว่าอาจจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลังไฟป่าทะลักเข้าสู่ย่านชุมชนเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐวอชิงตันเสียหายจากไฟป่าแล้วกว่า 630,000 ไร
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็ก

0: เล็กค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผารดีพร

Happy Birthday to you ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ Happy Birthday to you นะเป็น Happy Birthday to me มาแล้วจ้ากะเพรามาแล้วสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีนัดกันนะคะในช่วงเวลาดีๆของเราช่วงเวลาสายๆค่ะ2ชั่วโมงก่อนที่จะไปกินอาหารมื้อกลางวันกันวันนี้ก็มีเพลงพร้อมมาฝากกันเหมือนเดิมวันนี้ก็เป็นวันที่ดีๆอีกวันนึงนะคะของตัวเองแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีๆของทุกๆคนด้วยค่ะวันนี้4สิงหาคมนะคะ2569เวียนมาบรรจบอีกปีนึงนะคะอายุป้าใบหน้าพี่ค่ะอายุป้าใบหน้าพี่นะคะวันไหนวันนี้ใครมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับกระเพราบ้างนะคะใครเกิดวันนี้บ้าง4สิงหากระเพรามีเพื่อนนะคะที่เกิดวันเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็มีวันคล้ายวันเกิดเมื่อวานก็มีเพื่อนเกิดเมื่อวานไป1คนนะแล้วก็เดือนสิงหาเนี่ยกระเพรามีเพื่อนที่เกิดเดือนสิงหาเนี่ยหลายคนมากๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะงั้นสุขสันต์วันเกิดทุกๆคนนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนามีแต่คนรักใคร่เมตตาเอ็นดูนะคะพบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีนะคะสุขสมหวังมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองนะคะในทุกๆด้านเลย Happy Birthday ค่ะ

0: ทูมีก็ขอบคุณนะคะกระเป๋าขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามาอวยพรนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์ส่งคำอวยพรมาให้นะคะในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ของกระเพราเนาะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไลฟ์ต่อๆสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะกระเพราก็ขอทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะคำอวยพรข้อไหนที่ส่งมาให้ก็ขอให้ได้รับคำอวยพรนั้นย้อนกลับไปหาทุกๆคนด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามเหมือนกันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดมากมายนะคะขอแค่ในช่วงจังหวะชีวิตแต่ละปีนะคะที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ให้แบบมีชีวิตที่ราบรื่นนะคะมีชีวิตที่ราบรื่นหรือว่าถ้าเราเจอปัญหาอะไรก็ขอให้ผ่านพ้นมันไปให้ได้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีพลังใจที่แข็งแกร่งคือถ้าเรามีสองสิ่งนี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีพลังใจที่แข็งแกร่งเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านพ้นทุกอย่างไปได้เพราะว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเงินอย่างเดียวนะทุกคนปัญหาส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายเพราะถ้าเราสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยเจ็บๆอดๆหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บนะคะไม่สบายมันจะทำให้เราสูญเสียทุกอย่างเลยเราไม่สามารถทำงานได้หรือว่าทำได้ก็อาจจะทำได้มีประสิทธิภาพไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะต้องหยุดงานไปเลยนะคะแทนที่ว่าเราจะได้โอกาสดีๆกับการเป็นว่าอ่ะโอกาสของเราก็ต้องหลุดลอยไปหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาอ่ะป่วยไข้ไม่สบายเราก็ต้องสูญเสียโอกาสนั้นไปเพราะฉะนั้นขอให้เป็นปีที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพใจที่แข็งแกร่งนะคะทุกคนก็เช่นเดียวกันแล้วมันจะนำพาให้เราไปสู่โอกาสดีๆวันดีๆได้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณทุกคำอวยพรเลยค่ะเ
1: ทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์

0: อย่าถามว่าอายุเท่าไหร่อายุป้าใบหน้าพี่กล้าพูดต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆของเราเนาะอย่างเป็นทางการเมื่อกี้พูดเล่นทั้งที่ฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท.102สุราษฎร์ธานีรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแล้วก็รับชมผ่านทางแอปฟ้าอสมท.สุราษฎร์ธานีทางต่อๆของกระเพราด้วยนะคะพี่หอด่านช้างวันนี้ทักทายมาคนแรกเลยสวัสดีค่ะพี่แฮปปี้แฮปปี้นะคะทักทายดีเจขอเพลงอะไรเอ่ยเพลงคิดไม่ตกอยากตายของฟรุตตี้นะคะอ๋อของพี่ฟรุตตี้เหรอคะได้ๆๆเดี๋ยวจัดให้เพลงอะไรนะคิดไม่ตกเพลงนี้กระเพราไม่เคยฟังอ่ะ อายุอานามก็ไม่น้อยนะแต่ก็รู้สึกเหมือนเพลงนี้ไม่เคยฟัง เดี๋ยวจัดให้นะคะเพลงเก่าของพี่ฟรุตตี้สวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะขอเพลงเพราะเธอคือของขวัญได้ค่ะAI เหรอน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีพี่สุรัตน์นะคะขอบคุณพี่หอด้วยค่ะส่งสติกเกอร์ Happy Birthday มาพี่สุรัตน์นะคะบอกว่าสุขสันต์วันเกิดน้องกระเพราขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกวันสมปรารถนาทุกเรื่อง Happy Birthday ขอบคุณมากค่ะน้อมรับคำอวยพรจากทุกคนเลยนะคะพี่อาคมบอกว่ากระเพรารักทุกคน เป็นเหมือนนางงามเลยกระเพรารักทุกคน กระเพรารักทุกคนรักทุกคนเป็นเหมือนนางงามนางสาวไทยเลยน้องเต้สวัสดีค่ะขอเพลงกากับหงของปูเลขอบคุณนะครับน้องเต้แฮปปี้เบิร์ธเดย์มาด้วยอ้าวข้อความหาอีกแล้วอ่ะพี่ตาวอนสวัสดีค่ะตาวอนมาแล้วตาวอนคิดถึงตาวอนนะคะน้องนุ่มค่ะข้อความสุ่นแล้วน้องนุ่มมาแลดีแล้วนะคะแป๊บนึงข้อความมันหายเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะมาหรือเปล่าโอเคมาแล้วน้องหนุ่มไม่ต้องมาแล้ว ขอเพลงกากับหงโอเคพี่ติ๊กน้ำส้มสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ติ๊กด้วยนะคะสวัสดีพี่บอยนะคะสุขสันต์วันเกิดนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นคือความสวยพี่บอยแรงดีนะคะ น้องต้นน้ำขอเป็นกาละครั้งหนึ่งของความรักของซูเมทแอนด์เดอะปังได้เลยค่ะเจ้าของวันเกิดวันนี้ยิ้มออกเลย พี่อาคุณบอก Happy Birthday to you ขอบคุณค่ะพี่อนุพงศ์สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่เจมด้วยนะคะบอกมีความสุขมากๆวันคล้ายวันเกิดนะสมหวังทุกสิ่งที่คิดขอบคุณมากค่ะพี่สาธุสวัสดีตาวอนอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีคุณนาเดียด้วยค่ะสุขสันต์วันเกิดเฮงๆรวยๆมาสาธุค่ะน้อมรับพรนะจ๊ะสวัสดีพี่ตายด้วยนะคะพี่ตายบอกมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีพี่ชาติชายค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีพี่เอ็มนะคะ CM พระแสงบอกว่าวันนี้มีสวเพิ่มขึ้นนะคะพี่จ้ายอมรับค่ะอายุป้าแต่ว่าใบหน้าผีนะคะกระเพาก็ยังยินดีที่จะเรียกทุกคนหลายๆคนว่าพี่นะคะยินดีที่จะเป็นน้องค่ะใครยินดีที่จะเป็นน้องอยู่เสมอสวัสดีพี่วัดด้วยนะคะบอกสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่เอ็มด้วยสวัสดีค่ะคุณป๋องแป๋งนะคะติดตามกันแล้วขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีพี่น้อยด้วยค่ะทักทายกันเข้ามาโอเคสวัสดีสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าทุกคนเลยนะคะพี่บ้าสวัสดีค่ะทักทายพี่บ้าด้วยนะคะคุณฟิล์มอะคะคุณฟิล์มหรือเปล่าถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหัวใจที่ส่งมาให
1: ้ M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวขอตามใจฉันอีกสักเพลงได้ไหมอ่ะเนาะอยากจะเปิดเพลงนี้ให้กับทุกคนนะคะแป๊บหนึ่งเปิดผิดเปิดถูกอยากเปิดเพลงนี้ให้กับทุกคนติ๊กต็อกเพลงขอบคุณในความรักขอบคุณในความรักก็เราเปิดเพลงนี้ให้กับทุกคนนะคะ ขอบคุณแทนขอบคุณแทนคำอวยพรขอบคุณในทุกคำอวยพรเปิดเพลงนี้แทนคำขอบคุณสวัสดีพี่เจี๊ยบด้วยค่ะ

ขอบคุณในความรักค่ะเพลงที่พร้อมมาโดยส่วนตัวแล้วชอบความหมายดีงานจากอ้นสรันค่ะเพลงนี้ความทรงจำที่มีตราบนานเท่านั้นดูเวลาแป๊บได้เวลาอัปเดตราคาทองกันแล้วนะคะวันนี้ราคาทองจะไปทิศทางไหนคะเดี๋ยวไปอัปเดตกันสักนิดนึงนะคะแต่ก็ฝากไว้ก่อนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะหาของขวัญ นะคะเป็นคอลเลคชันพิเศษมอบให้กับคุณแม่นะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่กำลังจะมาถึง12สิงหาคมค่ะเป็นคอลเลคชันนะแผ่นทองคำนะคะแล้วก็สามารถนำรูปคู่นะคะที่เราถ่ายภาพคู่กับคุณแม่มาให้ที่ทางร้านนะคะห้างทองแม่มารีจิตค่ะทำเป็นการ์ดอวยพรสวยๆนะคะใส่เป็นกล่องสวยๆเป็นคอลเลคชั่นพิเศษสามารถสั่งจองกันได้แล้ววันนี้นะคะสั่งจองกันได้แล้ววันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มองหาของขวัญสุดพิเศษ

0: เดตราคาทองเช้าวันนี้กับพี่ยุ้ยกันค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งนะคะโทรศัพท์น่าจะขัดข้องเดี๋ยวก็ขอดูสายใหม่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคน
1: M-Quad Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: M-Quad Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Quad Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: ได้เวลาอัปเดตราคาทองกับพี่ยุ้ยกันแล้วค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะดีเจกะเพราเช้านี้นะคะก็มีการปรับตัวขึ้น200บาทค่ะอยู่ที่ 64,250 บาทรับซื้อคืนก็อยู่ที่ 64,50 บาทค่ะก็มีขยับขึ้นมานิดนึงในเช้านี้นะคะ
0: ค่ะนะคะราคาอยู่ประมาณนี้พี่ยุ้ยอยากจะแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
4: ก็ราคาถามว่าบริเวณนี้ก็แนะนำว่าถ้าใครที่ผ่านช่วงราคาก็ยืนอยู่ประมาณ 63,000-64,000 นะคะถือว่าเป็นราคาที่น่าเก็บพอเด้งขึ้นไปก็ทยอยขายทำกำไรระยะสั้นก่อนก็แนะนำเป็นว่าเก็งกำไรระยะสั้นจะดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีความชัดเจนและแน่นอนของเทรนที่ว่าจะเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ลงมาเราก็ซื้อขึ้นไปเราก็ขายค่ะ
0: ค่ะนะคะพี่ยุ้ยก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมนะคะช่วงระยะเวลานี้แนะนำการลงทุนทำกำไรระยะสั้นไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของการเปิดอบรมทางออนไลน์ตอนนี้ก็คือยังสมัครกันได้อยู่ใช่ไหมคะพี่ยุ้ย
4: ได้เลยค่ะสามารถลงทะเบียนนะคะในระบบ Google นะคะแล้วก็เลือกช่วงเวลาเข้ามาสัมมนาได้ฟรีค่ะเพราะว่าที่สุดเราก็จะมีให้เลือกหลายช่วงเวลาเหมือนกันค่ะว่าใครสะดวกเวลาไหนวันธรรมดาหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็ลงทะเบียนผ่าน Google ได้ที่หน้าเพจนะคะ
0: คุณฟังที่สนใจอยากรีรอโอกาสดีๆนะคะอบรมออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะติดต่อศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มารีโกลบอลเลียนจำกัดได้เลยและของขวัญสุดพิเศษคอลเลคชันวันแม่ยังคงสั่งจองกันได้ใช่ไหมคะพี่ยุ้ย
4: ตอนนี้น่าจะไม่ทันแล้วค่ะดีเจกระเพราค่ะเพราะว่าใกล้วันแม่เข้าไปทุกทีแล้วค่ะแต่ก็ยังพอมีแก๊ปนะคะแต่อาจจะใส่รูปคุณแม่ไม่ได้นะคะแต่อาจจะมีเป็นการ์ดของเป็นของขวัญวันแม่ที่ไม่ได้มีการ์ดรูปนะคะแต่เป็นการ์ดที่เป็นทรายว่าเป็นแม่ได้ค่ะที่ร้านยังมีจำหน่ายอันนี้คือไม่ได้เจาะจงไปว่าเราอยากจะทำเป็นของคุณแม่ของเรานะคะก็ทั่วๆไปนะคะ
0: ก็สามารถไปสั่งที่ร้านได้แต่อาจจะไปหารูปคู่ให้กับคุณแม่เองต่างหาก
4: อันถ้าอย่างนั้นต้องใช้เวลาทำประมาณ1สัปดาห์แต่ถ้าตอนนี้ถ้าไม่มีรูปอะค่ะจะเป็นการ์ดวันแม่เฉยๆจะยังมีอยู่ค่ะ
0: ค่ะสำหรับใครที่สั่งจองทันนะคะก็รอรับนะคะคอลเลคชันสวยๆพิเศษไปมอบให้กับคุณแม่ได้เลยขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

อกันที่เพลงเก่าๆนะคะงานจากพี่ชมพูฟรุตตี้สักหนึ่งเพลงค่ะที่แนะนำมานะคะคิดไม่ตกวงเล็บอยากตายยังไม่อยากค่ะ

คิดไม่ตกนะคะกลุ่มใจกลุ่มใจกลุ่มใจลอลิงหายสวัสดีขอบคุณตาวอนมากๆนะคะตาวอนแวะเข้ามาอวยพรวันเกิดให้กระเพราด้วยขอบคุณมากๆค่ะบอกว่าสุดสันต์วันเกิดขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตมีรอยยิ้มที่สดใสให้ทุกๆวันแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาสาธุค่ะน้อมรับพรนะคะตาวอนน้อมรับพรจากพี่อาคมด้วยพี่อาคมบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นรางวัลที่1สัก2ใบให้น้องกระเพราสาธุขอรับพรนะคะพี่หมึกดำสวัสดีค่ะป้าจู

ดารุณีพี่อ้อยนะคะชัยมาอยากฟังยืนยันของแบล็คเคทพี่สุชาติสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากมากค่ะนะคะทั้งทางต่อด้วยขอบคุณมากมากเลย พี่เสกสรรนะคะสวัสดีจ้าปะยังมีเวลาก็ฟังเพลงกันต่อนะคะเดี๋ยวมอบเพลงนี้เพลงอะไรแล้วนะที่น้องภูมิขอมาแล้วนึงนะคะไหนแล้วล่ะพี่ก็เอาหาไว้แล้วเพราะเธอคือของ

0: ุณน้องออฟทางต่อด้วยครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องธรณีที่นี้ใครครองละครเรื่องนี้ก็นานมากๆแล้วนะคนบนฟ้าต้องการให้รักค่ะกันจากลิเดียแล้วก็ออฟปองศักดิ์นะคะพี่พงศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เดือนคนงามจากคลองโซดนะคะพี่ทวีศักดิ์บอกว่าสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากๆค่ะทักทายน้องบอมเจ้าของครัวคุณบอมด้วยนะครับเดี๋ยวแวะกันไปที่สุขกิจมอเตอร์กันสักนิดนึงค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ผ่อนได้ในการบริการของเราการโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: เดี๋ยวแวะกันไปที่สุภกิจมอเตอร์กันสักนิดนึงนะคะว่าวันนี้มีโปรอะไรเด็ดๆมาฝากกันบ้างโอ้ว้าวป๊าบเป็นไงจ๊ะสุภกิจมอเตอร์ค่ะออกัสแกรนด์เซลครั้งใหญ่ตลอดเดือนสิงหาคมเลยสุภกิจมอเตอร์จัดให้นะคะออกัสแกรนด์เซลครั้งใหญ่ออกรถ0บาทกันไปเลยจ้ารับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาทฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันรถหายฟรีของแถมมากมายเงื่อนไขเดิมเลยอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ไม่ต้องมีคนค้ำใช้แบบประชาชนใบเดียวรับรถที่สาขาไหนก็ได้นะคะของสุภกิจมอเตอร์โทรศัพท์สอบถามเลย0811882828 0811882828นะคะโอ้คุ้มมากนะคะสนใจรุ่นไหนจัดเลยออกัสแกรนด์เซลลดยิ่งใหญ่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะอย่าลืมแวะกันไปนะจ๊ะเอ๊ะเห็นนะคะแป๊บนึงเสียงอะไรมันดังแว่วๆมาต่อไปค่ะฟังเพลงเก่าๆงานจากพี่สุเมธแอนด์เดอะปังกาลครั้งหนึ่งความรักนานมาแล้วแต่ก็ยังจำได้อยู่

0: อ๋อเพลงกำลังซึ้งเลยอ่ะดีเจทำอะไรก็ไม่รู
1: ้ก็ไม่รู้
0: อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยมีแต่เพลงพร้อมๆอ่ะจริงๆแล้วอยากจะเปิดทุกเพลงเลยเอาไงเดี๋ยวมันไม่ได้อ่ะมันจำเป็นต้องเลือกอ่ะไหนๆก็มาเพลงซึ้งๆแล้วก็ซึ้งๆกันต่อด้วยเพลงนี้สักเพลงนึงนะคะเนี่ยจากพี่ตู่ภพธรค่ะผู้ชายในฝันเลยเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเช่นเดียวกันนะคะละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอกับเพียงชื่อเพลงแค่เพียงขอบคุณน้องบอมนะจ๊ะ
1: ไม่ได้ยินมาตั้งนาน

0: ียงนะคะขอบคุณมากทักทายพี่สมยศด้วยจ้าพี่เจมอยากฟังเป็นนึกว่าสงสารสักครั้งนะคะเป็นเพลงใหม่จากพี่ปูคงสิทธิ์คัมภีร์เช่นเดียวกับน้องภูมิเลยขอมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจัดให้เนาะชั่วโมงหน้าขอบคุณพี่ชาชัยนะคะกุหลาบงามๆส่งมาเพียบเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุเรียนด้วยนะคะทุเรียนจากบ้านนาเดิมค่ะ3ลูกโตๆเลยขนมาให้ทีมงานสมทได้ทานกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะเฮงๆรวยๆนะคะพี่ต้องซื้อลอตเตอรี่สัก2ชุดอายุงวดนี้ซื้อมา2งวดแล้วพี่ซื้อมา2งวดแล้วก่อนหน้านี้นะคะไม่สักบาทเดี๋ยวงวดนี้เอาใหม่นะวันที่16สิงหาต้องเอาอีกรอบหนึ่งเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะหลังข่าวสำนักข่าวไทยนะคะฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันนะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกันค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054444

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดโฉม6มือปืนถล่มตำรวจตากใบผลีชีพ2นายพบเชื่อมโยงยิงจุดตรวจบูเกะซามีคาร์บอมเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกดดันไล่ล่า6คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบผลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายกลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันล่าสุดแกะรอยพบพยานหลักฐานและปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนกว่า40ปลอกพร้อมเปิดเผยโฉมหน้า3ใน6ผู้ก่อเหตุพบเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมสภ.ตันหยงคาดหลังเกิดเหตุพากันลงเรือซุกตัวกบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วขณะที่กองกำลัง3ฝ่ายยังคงตรึงกำลังปิดล้อมรอบสวนปาล์มต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านโดยตลอดคืนที่ผ่านมาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อวางแนวทางติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับการสั่งการให้ถอนกำลังออกไปทำการปิดล้อมตรวจคนนอกพื้นที่ในเขตอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอจะแนะอย่างเร่งด่วนประสานสกมช.ตรวจสอบปมข้อมูลทะเบียนรถหลุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายนิติกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์แจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกและพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถระบุได้รับเรื่องแล้วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ให้ช่วยดูแล้วโดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงทางนี้ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถโรลส์รอยซ์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยดังกระบี่เตรียมฟ้องศาลปกครองสอบบรรจุตำรวจใน10ผ่านแต่ไม่ผ่านการตรวจโรคพบแพทย์วินิจฉัยอาการป่วยไม่ตรงกันนายประวิศรีจันทร์พ่อของนายวุฒิชัยศรีจันทร์นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยวิทยาเขตกระบี่พร้อมที่ปรึกษาด้านกฎหมายรวบรวมหลักฐานไปรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลกระบี่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกระบี่เป็นผลการตรวจโรคเกี่ยวกับปอดระบุตรงกันว่าเป็นปกติเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองจังหวัดกระบี่กรณีผลตรวจร่างกายในวุฒิชัยผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนใน10ตำรวจพ.ศ.2568โดยสมัครสอบสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผลสอบข้อเขียนติด1ใน100คนจากจำนวน400คนที่รับจากนั้นทำการสอบร่างกายวิ่งว่ายน้ำสอบสัมภาษณ์จิตวิทยาผ่านทุกขั้นตอนจนมาถึงผลการตรวจโรคโรงพยาบาลตำรวจแพทย์ระบุว่าป่วยเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อสร้างความกังวลใจแก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกชายเป็นนักกีฬาจึงเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ผลการตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคปอดผิดปกติจึงนำใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลสิริราชเข้ายื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดการสอบผลการอุทธรณ์ไม่ผ่านให้เหตุผลว่าต้องยึดผลการตรวจสอบร่างกายของโรงพยาบาลตำรวจเป็นหลักเชื่อผลการตรวจของโรงพยาบาลตำรวจอาจมีความผิดพลาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล

0: พื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

เองนี่ถึงต้องบอกว่าเอ็นดูพี่บ่าวนะคะเสมือนว่าพี่บ่าวเป็นคนซื่อพี่บ่าวก็อยู่ของพี่ดีๆนะคะพี่อยู่ของพี่ดีๆนี่น้องแล้วน้องว่ารักพี่เองอ่ะอย่ามาล้อเล่นกับพี่นะบอกว่าเพราะว่าพี่รักใครรักจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเห็นว่าพี่เป็นของเล่นนะคะก็อย่ามาเลยนะคะไปให้ไกลๆนะคะเพลงนี้ดังมากเพลงนี้ดังมากเป็นเพลงใหม่ที่บอกเลยว่าคุณหูแบบติดหูไวมากนะคะทางตอเป็นคนเล่นแผ่นเสียงเยอะมากน่าจะไปเข้ากับชีวิตจริงของหลายๆคนไม่รู้เข้ากับชีวิตจริงของน้าหนุ่ยด้วยหรือเปล่านะน้าหนุ่ยวะตอนนี้นะหัวเขาก็เสื่อมหัวใจก็เหงาน่าเอ็นดูชีวิตหนอชีวิตเพราะพี่รักจริง พี่เอสุดหล่อกินข้าวแล้วยังข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลย ยินดีกับน้องบอมด้วยนะคะขายอาหารประมูลได้สัญญา3ปีเลิศเลยโอ้ยเลิศยินดีด้วยเฮงๆปังๆค่ะพี่อาคมอยากฟังแค่ฝุ่นนะคะพี่โอมอยากฟังเป็นหลานรักแม่เฒ่าของพี่ทีเดชพี่เอ็ดอนุพงศ์ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมากๆนะคะพี่ติ๊กน้ำส้มด้วยขอบคุณมากๆเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับพี่ๆที่ไม่ประสงค์ออกนามแต่ก็รู้แล้วแหละว่าใครแต่พี่ก็บอกว่าถ้าออกสื่อนี้ห้ามเอ่ยชื่อนะห้ามเอ่ยชื่อไม่ประสงค์ออกนามค่ะเอาข้าวเหนียวสังขยาหน้าสังขยานะคะแล้วก็ขนมขายอะไรนะต้มไม่ใช่ต้มกล้วยไอ้กล้วย

กล้วยห่อเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อกล้วยเหนียวปิ้งนะคะเหนียวปิ้งมีเหนียวห่อกล้วยด้วยก็มีทำเป็นสามเหลี่ยมก็คือเหนียวใส่เผือกไหมคะใส่เผือกนะคะใส่เผือกข้างในเผือกก้นนะคะถึงก็ห่อเหนียวข้างนอกถึงก็ห่อไปต้องเอาไปปิ้งเอาไปย่างนะคะเป็นเหนียวเป็นเหนียวย่างนะคะเหนียวย่างห่อไส้กล้วยถึงก็ไส้เผือกถึงก็มีข้าวเหนียวสังขยานะคะเป็นห่อร้อยหมาค่ะคุณพี่เขาทำร้อยหมานะคะลืมถามว่าขายที่ไหนจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์แวะเอามาให้ตลอดเลยเมื่อกี้ก็ฮิ้วมาให้2ถุงเอามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอบคุณมากๆเลยค่ะได้รับความอวยพรจาก FC ของเราด้วยบอกว่าเนี่ย20กว่าปีเพิ่งจะเคยเห็นดีเจนะคะขอบคุณมากๆค่ะน่ารักที่สุดเลยนะคะแฟนรายการของเราขอบคุณมากๆค่ะนะคะขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูกันต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะก่อนที่จะไปกินมื้อกลางวันกันนะคะชั่วโมงนี้ก็ช่วงยังจำชื่อช่วงไม่ได้สารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18ค่ะช่วงสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18ชั่วโมงนี้เพลงเยอะมากเดี๋ยวหาเพลงต่อเลยนะคะน้องหนุ่มตั้งเพลงเอาไว้ให้บ้างแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอดูก่อนว่าน้องหนุ่มตั้งเพลงไว้ให้ตรงไหนน้อยหรอน้องหนุ่มตั้งไว้ให้ยังนี่ โอเคโอเคเจอแล้วต่อไปค่ะขอเปิดเป็นเพลงกากับหงนะคะงานจากปูเลนายรกามิวสิกค่ะ

รอเป็นคนถัดไปค่ะตั๊กตั่นชลดานะคะหนึ่งเพลงนี้จากพี่ประเสริฐค่ะอุทยานแห่งชาติแหลมสนที่ระนองนะคะ FC ของเราขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีพี่ธีรายุทธนะคะบอกว่างามพรับๆเลยครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับคำชมค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ช่วงนี้ไปกันที่บริษัท BO Power Tech กันสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเซฟเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก่อนเลยค่ะวันนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้งานแต่ถ้าวันไหนที่ต้องใช้งานขึ้นมาเกี่ยวกับมองหาบริษัทที่จะมาติดตั้งเรื่องของระบบไฟดูแลระบบไฟนะคะทุกอย่างนะคะให้กับเราจะได้โทรเลยนะคะไม่ต้องเที่ยวไปหาว่าร้านไหนดีนะคะเอ๊ะร้านไหนดียังไม่พอต้องร้านไหนได้มาตรฐานมีคุณภาพด้วยนะคะจะได้นึกถึงนะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยอ๋อฉันเซฟเบอร์เอาไว้แล้วนะคะน้องกระเพราบอกแล้วเดี๋ยวเซฟเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะเผื่อมีใครถามเราก็จะได้แนะนำกันได้เลยค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะบริษัทตำบลมะขามเตี้ยถนนวิภาวดีนะคะตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์นะคะจะถ้าจากในเมืองนะคะก็ไปผ่านหน้าค่ายวิภาวดีรังสิตไปได้เลยแล้วก็เลยสวนอาหารป๊อปไอไปนิดนึงนะคะจะอยู่ซ้ายมือแต่ถ้ามาจากทางเส้นเลี่ยงเมืองมาจากบางกุ้งมาจากนครมาจากบางใหญ่นะคะปากน้ำอะไรตรงนั้นก็เข้าทางซอยถังทองได้นะคะซอยถังทองมันจะมีถังสีทองอยู่หน้าปากซอยนะเขาเรียกว่าซอยถังทองจริงๆแล้วตรงนั้นเป็นถนนวิภาวดีนะคะก็ตรงเข้ามานิดเดียวค่ะก็จะเจอบริษัท BO อยู่ทางด้านขวามือเราดูแลครบจบเลยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบนะคะการติดตั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทตู้เมนควบคุม

0: ู้เมนควบคุมไฟฟ้าต่างๆระบบป้องกันเซฟตี้ต่างๆนะคะป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟง่ายๆก็คือเราดูแลครบจบนะคะทั้งวงจรของไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำเลยค่ะติดต่อเราได้นะคะเรามีทีมงานวิศวกรคอยดูแลควบคุมงานในทุกๆขั้นตอนอยู่แล้วค่ะทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้านะคะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังหรือโทรสอบถามเบอร์ออฟฟิศนะคะกดเซฟไว้ในโทรศัพท์ได้เลยถ้าเบอร์ออฟฟิศ077-295-111 077-295-111 นะคะหรือโทร089-470-8288 089-470-8288 ค่ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเรานะคะบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีพี่ดีด้วยนะคะพี่ดีระพีพัฒน์ค่ะ FC จากร้านนวดเพื่อสุขภาพกายคุณนะคะร้านกายคุณค่ะใครอยากจะนวดนะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวตามร่างกายไปได้เลยร้านพี่ดีนะคะ FC ของเราชื่อว่าร้านกายคุณนะคะกายคุณนวดเพื่อสุขภาพอยู่ในซอยนารยานะคะเนาะถนนพ่อขุนทะเลนี่แหละแล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่จะไปหมู่บ้านนารยาเนาะเข้าไปจากปากซอยนิดเดียวค่ะก็จะเจอกับร้านกายคุณอยู่ทางด้านขวามือไปกันได้เลย FC อสมทของเรานะคะขอบคุณคุณพี่ดีมากๆเลยขอบคุณคำอวยพรจากพี่ลัดดาด้วยนะคะบอกว่าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสาธุน้อมรับพรนะคะพี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวเมื่อกี้กระเพาเปิดสปอต BO เพาก็เทคไปแล้วยังใช่ไหม
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานีเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-1
3: M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย

0: เดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร
4: M-COT Radio Network อสมท.
3: เพลงเพราะบันเทิงซอย18
5: ไม่ได้แก่ให้เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไปกินเด็กได้ไหม

0: ค้านไม่เที่ยงนะคะจากวันที่ว่าเคยนุกกับร้อยก็นุกกับร้อย
1: ไม่ได้แก
0: ่ออกนะคะไม่ได้แก่นะคะพี่ไม่ได้แก่ค่ะนะทุกอย่างมันเสื่อมตามวัยนะคะเสื่อมตามสภาพอายุการใช้งานเพลงนี้ชื่อว่าหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมนะคะเป็นเวอร์ชัน AI นะคะเพลงนี้ขอบคุณคำอวยพรจากพี่ดีมากๆนะคะบอกว่า Happy Birthday รวยรวยรวยสุขสดชื่นสมหวังนะขอบพระคุณมากๆนะคะส่วนเค้กไม่เป็นไรนะคะพี่ดีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยแค่คำอวยพรก็

ล้ำค่าที่สุดแล้วนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะพี่โยดอนเมืองด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะวันนี้นอกจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของกะเพราแล้วนะคะ4สิงหาคมวันนี้ยังเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะ4สิงหาคมของทุกปีค่ะเป็นวันที่พวกเราได้รู้จักการสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เขียนจดหมายบอกรักสาว

0: ของการสื่อสารของโทรเลขของไปรษณีย์นะคะวันนี้เป็นวันสื่อสารแห่งชาติค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราชนะคะ2426ค่ะนะคะ2426ค่ะ4สิงหาคม2426เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารครั้งแรกนะคะในประเทศไทยเริ่มต้นจากนะคะรัชกาลที่5ค่ะพระองค์ท่านได้ทรงโปรดเกล้านะคะให้ตั้งกรมไปรษณีย์แล้วก็กรมโทรเลขเมื่อ4สิงหาคมพุทธศักราช2426หลังจากนั้นนะคะก็มีผู้บริหารพระองค์แรกก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชนะคะแล้วก็มีการรวมกิจการเมื่อปี2441ค่ะได้รวมเป็นกรมเดียวกันนะคะในชื่อกรมไปรษณีย์โทรเลขนะคะวันนี้ค่ะก็เลยมีหลายหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวกับการสื่อสารก็จะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคมนะคะมีสแตมป์ที่ระลึกทุกวันนี้ยังมีใครแบบสะสมสแตมป์นี้ไหมคะแล้วก็มีการจัดงานรำลึกนะคะกล่าวคำปราศัยเพื่อเห็นคุณค่าของการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศนะคะเรียกได้ว่าวันนี้จึงเป็นวันสำคัญมากๆการสื่อสารทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธเลยว่ามันไม่สำคัญมันยิ่งนับวันมีความสำคัญมากๆเพราะว่าการสื่อสารมันย่อโลกของเรานะคะจากโลกที่มันกว้างใหญ่ไพศาลให้เหลือลงมาแค่เล็กนิดเดียวต่อให้เราอยู่กันคนละขั้วโลกอยู่คนละทวีปอยู่คนละประเทศนะคะอยู่กันคนละจังหวัดก็เหมือนกับอยู่ใกล้กันเหมือนกับอยู่ใกล้กันก็เพราะว่าการสื่อสารนะคะวันนี้จึงเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันที่พวกเราได้รำลึกนึกถึงนะคะพระปีชาสามารถนะคะของพระองค์ท่านนะคะรัชกาลที่5นะคะที่ส่งโปรดเกล้าให้ตั้งกรมไปรษณีย์แล้วก็กรมโทรเลขนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารนั่นเองค่ะจริงๆแล้วประวัติมันยังมีเยอะมากนะคะถ้าคุณฟังสนใจในเรื่องนี้ก็สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้เลยเนาะมีให้อ่านเยอะแยะเลยค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: มาฟังเพลงใหม่กันสักหน่อยนะคะเพลงใหม่ของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์จะเห็นได้ว่าพักหลังๆเนี่ยพี่ปูเนี่ยเสียงแห้งไปเยอะมากเลยนะคะเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเสียงจะแบบแหบมากแล้วก็เสียงแห้งมากแล้วก็พี่ปูแบบดูมีอายุมากขึ้นเยอะเลยเนาะหลายๆคนก็เป็นห่วงสุขภาพของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะคะเนาะอาจจะแบบงานเยอะด้วยแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็เรื่องของการใช้เส้นเสียงมันนานมากๆอะไรแบบนี้ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงใหม่นะคะของพี่ปูคงสิทธิ์คัมภีร์นึกว่าสงสารสักครั้งสวัสดีพี่ภูฟ้าด้วยนะคะ

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ที่จบไปก็คือแค่ฝุ่นนะคะงานจากวงแอลกอฮอล์ค่ะพี่แหวนดอกย่าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สายชนหรือว่าครูตุ้งด้วยนะคะที่อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับเรามาบอกขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมหวังทุกเรื่องมีแต่รอยยิ้มแล้วก็สดใสตลอดไปขอบคุณมากนะคะน้อมรับพรนะคะพี่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พากันไปที่แปลงเพาะในหัวพันป่าแม่โจ้50กันสักหน่อยค่ะพี่น้องเกษตรกรคะเดือนที่แล้วใครเอาทันบ้างขายดีมากกล้าปั๊มน้ำมันเรามีจำนวนจำกัดเลยนะคะส่วนเดือนนี้สิงหาคมนะคะสายพันธุ์ท็อปเทโนราเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ขายดีมากนะเดือนสิงหาคมนี้พร้อมจำหน่ายที่ในหัวพันป่าแม่โจ้50ของเรานะคะผลิตกล้าปั๊มน้ำมันพันแท้พันดีจากแหล่งพันแท้หลากหลายสายพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรได้เลือกไปปลูกกันนะคะมันมีสายพันธุ์เยอะมากแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแปลงเพาะของเราเหมาะกับสายพันธุ์ไหนขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้เลยนะคะจากเจ้าของแปลงเพาะของเราอดีตเกษตรอำเภอขาวหรือว่านายหัวของเรานะคะโทรศัพท์099-222-6964 099-222-6964ได้เลยค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องนะคะอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจได้เลยว่าซื้อกล้าปาล์มน้ำมันจากเราไปจะได้พันธุ์แท้พันธุ์ดีนะคะไปปลูกลูกดกดีทุกต้นแน่นอนและที่สำคัญทนโรคทนแล้งด้วยเพราะว่ากะเพราเองมีโอกาสได้ลงไปเยี่ยมชมที่แปลงเพาะมาแล้วนะเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเมล็ดจนถึงขั้นตอนการส่งมอบให้พี่น้องเกษตรกรช่วงวัยการเจริญเติบโตทั้งหมด4ช่วงวัยนะคะที่เราจะทำการคัดแยกคัดทิ้งคัดถุมคัดโยนนะคะต้นที่ดูแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพต้นที่ดูแล้วมันด้อยประสิทธิภาพนะคะหรือไม่มีคุณภาพเราจะตัดทิ้งตัดโยนคัดแยกคัดออกหมดเลยเพื่อให้เหลือต้นที่เป็นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเอาไปให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ปลูกอยู่พื้นที่ไหนของภาคใต้ก็มาสั่งซื้อที่เราค่ะพร้อมที่จะบริการส่งนะคะหรือจะเข้ามารับด้วยตนเองที่แปลงเพาะเลยก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการเกษตรก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันที่แปลงเพาะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปั๊มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีค่ะหรือจะเข้าไปดูทางแอปฟ้าก็ได้ค้นหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะมาที่นี่นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเปลี่ยนมาฟังเบิ้ลปทุมราชอาสยามกันสักหนึ่งเพลงค่ะเพลงนี้ชื่อว่าอ้ายมีเหตุผล

0: เบิ้ลปทุมราชอาสยามค่ะกับอ้ายมีเหตุผลนะคะอ่ะเวลาหมดแล้ว ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามนะคะขอบคุณเค้กไอติมสวยๆนะคะจากผลหน้ากี้นะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อสมทสุราษฎร์ธานีทุกคนเลยเค้กก้อนแรกนะคะก็จะได้จากที่นี่เสมอทุกปี เวลาไม่ทันแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะพี่สุวัชชัยเอ็มคอร์ดขอบคุณนะคะพี่ที่ติดตามกันคุณนัทจังด้วยนะคะขอเพลงได้ใหม่ไม่ทันแล้ววันนี้ขอทุกคนแฮปปี้โชคดีมีความสุขกันทุกคนวันนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงกระเพราฝากติดตามรายการด้วยเพราะว่าวันนี้จะมีสัมภาษณ์พิเศษอีกแล้วนะคะเป็นเยาวชนคนเก่งจากน้องๆโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะส่วนช่วงเวลานี้ส่งทุกคนไปกินข้าวนะคะกินข้าวเยอะๆอย่าลืมล้างมือให้สะอาดกินร้อนช้อนกลางนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยรักทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เปิดโฉม6มือปืนถล่มตำรวจตากใบพลีชีพ2นายพบเชื่อมโยงยิงจุดตรวจฟูเก้สามีและคาร์บอมบิ๊กรานนำทีมบุคคล25จุดเครือข่ายทุจริตออกบัตรประชาชนหัวศูนย์รวบผู้ช่วยนายทะเบียนนครแม่สอดศาลอาญาพิพากษายกฟ้องแอมสรารัตน์คดีถูกกล่าวหาวางยาเพื่อนสาวเนื่องจากทำการสืบมายังมีข้อสงสัยหลายประการทรัมป์เผยกำลังเจรจากับอิหร่านตามคำร้องของหลายประเทศในภูมิภาคเตือนเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่4สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีการเปิดเผยโฉม6มือปืนที่ไปยิงถล่มตำรวจตากใบพลีชีพไป2นายพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคนร้ายที่ไปยิงจุดตรวจบูเกซามีและเหตุคาร์บอมที่สภ.ตันหยงด้วยครับเหตุประทะสะเทือนขวัญที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสหลัง6คนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบเสียชีวิตไป2นายบาดเจ็บ4นายขณะเข้าพิสูจน์ทราบขนำกลางสวนปาล์มล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบหลักฐานปลอกกระสุนปืนระบุชัดครับเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเซกะอากาบูเกซามีคาดว่าหลบหนีออกจากคลองกูบูซุกประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วครับเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการกดดันไล่ล่า6คนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ยิงถล่มตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบพลีชีพ2นายบาดเจ็บ4นายกลางสวนปาล์มบ้านบึงฉลามตำบลไพรวันล่าสุดแกะรอยพบพยานหลักฐานและก็ปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนกว่า40ปลอกพร้อมเปิดโฉมหน้า3ใน6ผู้ก่อเหตุพบเป็นโจรใต้หมายจับเพียบเลยครับเคยก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาร์บอมสภ.ตันหยงคาดหลังเกิดเหตุพากันลงเรือซุกตัวกบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วขณะที่กองกำลังอีก3ฝ่ายยังคงตึงกำลังปิดล้อมรอบสวนปาล์มต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่มีคนร้ายใช้ M16 ยิงสู้รบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบเวลา 11:48 นาทีของวันที่2สิงหาคมครับเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่พลีชีพไป2นายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4นายโดยตลอดคืนเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานณห้องประชุมอบต.ไพรวันเพื่อวางแนวทางติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยภายหลังการประชุมเจ้าหน้าที่บางส่วนได้สั่งการให้ถอนกำลังออกไปทำการปิดล้อมตรวจคนนอกพื้นที่ในเขตอำเภอเจาะไอร้องอำเภอจะแนะอย่างเร่งด่วนจากการเข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน1พบปลอกกระสุนปืน M16 24ปลอกปลอกกระสุนปืนพกสั้น9มม21ปลอกปลอกกระสุนปืนจุด .321 ปลอกอาวุธ HK สภาพกำลังถูกถอดประกอบ1กระบอกแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายเป้สนามแล้วก็มีดนอกจากนี้จากการประเมินของเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายผู้ลงมือก่อเหตุเกี่ยวข้องกับนายอารีฟขอสงวนนามสกุลครับเป็นผู้ต้องหาหนีหมายศาลในคดียาเสพติดและมีส่วนรู้เห็นกับการวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงรวมถึงเหตุการณ์วางระเบิดรถยนต์ของอส.ที่อำเภอสุไหงโกลกที่พลาดเป้าไปโดนรถของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายจากการสืบสวนและก็สอบปากคำชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าก่อนเกิดเหตุครับมีกลุ่มบุคคลแปลกหน้าเข้ามาอาศัยอยู่ในขนำคาดว่ามีด้วยกันทั้งหมด6คนโดยตรวจสอบประวัติพบทั้ง6คนคือกลุ่มที่ร่วมกันไปยิงจุดตรวจบูเกซามีมาก่อนแล้วก็หลบหนีมาซ่อนตัวในสวนปาล์มแห่งนี้ครับเบื้องต้นทราบชื่อแล้ว3รายก็ได้แก่นายอันฮาบิบเจตูมี4หมายจับนายบักรีซะเมแอมี2หมายจับนายอับดุลฮาเรมเจตูมี3หมายจับส่วนอีก3รายที่เหลือครับ จ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยชื่ออยู่ระหว่างบังคับใช้กฎอัยการศึกนำกำลังเข้าจู่โจมตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอจะแนะคาดว่าหลังก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบทั้ง6รายได้ใช้เส้นทางธรรมชาติหลบหนีลงเรือที่คลองกูบูหลังสวนปาล์มเพื่อไปกบดานในประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วครับ
0: ขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไทยมาเลเซียค่ะถกการประชุมคณะกรรมการระดับสูง HLC ครั้งที่39เพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนและแลกเปลี่ยนข่าวกรองค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพไทยและพลเอกตันสรีดาโตเชอรีอาจีมาเล็กราชักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยมาเลเซียครั้งที่39ผู้ร่วมประชุมฝ่ายไทยก็ประกอบไปด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยผู้แทนส่วนราชการอื่นๆทั้งกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกรมศุลกากรนะคะประชุมกันที่โรงแรมเพนินซูล่าค่ะซึ่งการประชุม HLC ไทยมาเลเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียอย่างเช่นเรื่องการข่าวการจัดการชายแดนการจัดการภัยพิบัติตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระดับเหล่าทัพการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียค่ะโดยมีประเด็นสำคัญนะคะอย่างเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติการร่วมกันในการร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองบุคคลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนนอกจากนี้ค่ะฝ่ายไทยก็ยังแสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับสั่งพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองบุคคล25จุดเครือข่ายทุจริตออกบัตรประชาชนหัวศูนย์มีการรวบผู้ช่วยในทะเบียนนครแม่สอดด้วยครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตรพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรองผู้บัญชาการสพทพลตำรวจโทกิตติศักดิ์ดุรงควิบูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากพลตำรวจตรีไพศาลนันตาครับร่วมกับฝ่ายปกครองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปท.สำนักงานปปง.และตำรวจภูธรภาค6เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่แม่สอดจังหวัดตากครับทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกกันว่าบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับชาวเมียนมาเข้าตรวจค้น25จุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านหรือว่าผู้รับรอง2คนและก็คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์12คนครับพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับเมียนมาโดยมิชอบเมื่อสืบสวนและก็ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำความผิดชัดเจน12คนซึ่งทั้งหมดถือหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่แล้วการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมครั้งนี้ครับตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่เป็นแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดอื่นๆมาทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือเรียกขบวนการนี้ว่าฟอกแรงงานซึ่งจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องออกเลขศูนย์ไปแล้วจำนวนมากกว่า700ใบมีค่าดำเนินการ40,000ถึง100,000บาทต่อคนครับทางนี้สำนักงานตรวจแห่งชาติชี้แจงว่าประเทศไทยมีช่องทางถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักทำงานประกอบธุรกิจหรือว่าขอสัญชาติไทยโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีอำพรางผ่านคนไทยหรือว่านอมินีหรือเอกสารที่ได้มาโดยมิชอบพร้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องการก็คือการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ไม่ใช่การปิดกั้นพูดที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ช่องทางว่างของทางทะเบียนใช้การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐไปเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด หากประชาชนพบพฤติการต้องสงสัยครับแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือว่าสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีของแอมไซยาไนด์ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 M-Cod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: วันนี้ค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของแอมสรารัตน์นะคะหรือว่าแอมไซยาไนด์ค่ะโดยศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสิวุฒาพรหรือแอมเป็นจำเลยความผิดฐานใส่สารไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารพิษลงในอาหารให้ทรายค่ะนางสาวมนทาทิพย์ขาวอินผู้ตายเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมย่านทองหล่อเพื่อล้างหนี้จำเลยให้การปฏิเสธนะคะซึ่งศาลพิเคราะห์คำเบิกความพยานหลักฐานทั้งสองนำสืบหักล้างแล้วรับฟังข้อที่จริงได้ว่าจำเลยกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันเล่นแชร์วงเดียวกันจำเลยกู้ยืมเงินจากผู้ตายจำนวนหนึ่งค่ะนอกจากนี้จากข้อที่จริงจำเลยติดพนันออนไลน์เสียเงินกว่า30ล้านผู้ตายเป็นคนมีฐานะพักในแคนาดามีอาคารพาณิชย์ย่านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมที่ให้เช่าโดยให้ฝ่ายจำเลยเป็นผู้ดูแลวันเกิดเหตุค่ะผู้ตายเดินกลับจากแคนาดาเดินทางกลับจากแคนาดามีจำเลยและเพื่อนคนอื่นๆไปรับที่สนามบินระหว่างทางก็แวะทานข้าวต้มกันก่อนเข้าพักที่คอนโดต่อมาค่ะผู้ตายก็เสียชีวิตนะคะจากการชันสูตรพลิกศพแพทย์ตรวจระบุว่าระบบหัวใจล้มเหลวหรืออาจเสียชีวิตจากโรคประจำตัวแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากการรับสารพิษไซยาไนด์พยานหลักฐานโจทก์นำสืบมีข้อสงสัยหลายประการตามสมควรการที่พิพากษาลงโทษจำเลยต้องพิจารณาจากรูปคดีและพยานหลักฐานเป็นหลักซึ่งคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานโจทก์มาเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิพากษายกฟ้องค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะศาลอาญาพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์มาแล้ว5คดีด้วยกันศาลพิพากษาประหารชีวิต1คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดีพิพากษายกฟ้อง2คดีเมื่อรวมคดียกฟ้องวันนี้ค่ะ1คดีเป็นยกฟ้อง3คดีจากทั้งหมดอัยการยื่นฟ้องแอมไซยาไนด์15คดีเป็นความผิดนะคะฐานฆ่าผู้อื่น14คดีและฐานพยายามฆ่าผู้อื่นอีก1คดีค่ะ
3: วันนี้ครับศาลนัดสืบพยานคดีดีไอคอนทนายความมินพีชยาเผยลูกความขอใช้สิทธิ์สืบพยานลับหลังพร้อมกับบอสแซมจึงไม่ต้องเดินทางมาศาลครับย้ำเจตนาบริสุทธิ์ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นไม่กังวลแม้รวมคดีเปลยอยากหวนคืนวงการบันเทิงด้วยนายธนากรแหวกวารีทนายความมินพิชยาวัฒนมนตรียืนยันครับว่าลูกความในฐานะจำเลยได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเจ้าหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนต์ทำหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทเดอะไอคอนกรุ๊ปตลอดระยะเวลา1ปีเศษที่ผ่านมาจนถึงขั้นที่อัยการเคยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแต่เมื่ออัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องในทางคดีอาญาก็จะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานของผู้ที่ถูกสั่งฟ้องเท่านั้นโดยไม่นำประเด็นอื่นมาพิจารณาข้อเท็จจริงทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่การนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าพฤติกรรมของลูกความตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรเพื่อให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีโดยการนัดพิจารณาในวันนี้ครับทางจำเลยได้ขอใช้สิทธิพิจารณาไต่สวนลับหลังซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนกฎหมายสำหรับสภาพจิตใจของมีนพิชยาในขณะนี้ไม่เครียดสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดีกับทีมทนายความตลอดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบพยานและรอให้กระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดมีนพิชยายังได้ฝากความคิดถึงความรักและความห่วงใยมาอย่างทุกคนพร้อมเปลยว่าหากกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นก็อยากจะ

0: ข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งส่วนความเคลื่อนไหวในฝั่งของแซมยุรนันท์พมรมนตรีทีมทนายได้พูดคุยหารือร่วมกันเนื่องจากทั้งมินและก็แซมครับต่างได้รับการประกันตัวแล้วก็ตัดสินใจใช้สิทธิ์สืบพยานรับหลังเช่นเดียวกันทำให้วันนี้แซมไม่ได้เดินทางมาศาลด้วยตัวเองแต่ว่ามอบหมายทีมทนายความเดินทางมาดำเนินการแทนคราวนี้ในส่วนของรายละเอียดการต่อสู้คดีของฝั่งแซมตนเองไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายครับ
1: ขณะที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีค่ะที่มีการฆ่าฝังดิน5ศพในจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้ค่ะทางตำรวจก็สอบปากคำอดีตแฟนสาวของป๋องผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ค่ะก็มีความเกี่ยวข้องคดีฆาตกรรมไปแล้ว5ศพที่ฝังดินในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสอบปากคำอดีตแฟนสาวของป๋องนานถึง4ชั่วโมงค่ะหลังจากออกเรือนจำได้เพียง2เดือนในป๋องก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งพอมีการสอบปากคำแล้วเสร็จนะคะซึ่งอดีตแฟนสาวที่ออกจากสน.ทองหล่อก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนค่ะตำรวจสน.ทองหล่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนอย่างรอบคอบก่อนจะส่งไปยังสภ.ห้วยใหญ่ดำเนินคดีกับนายป๋องในข้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะทางฝั่งของลูกชายของอดีตแฟนสาวของป๋องค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าแม่เคยถูกทำร้ายร่างกายนะคะก็เลยทำให้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบพฤติการความเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆด้วยรวมไปถึงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีผู้อื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดีสะเทือนขวัญ นี้ค่ะ
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายนิธิกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์แจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกและพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถระบุว่าตอนนี้ทางกระทรวงเองได้รับเรื่องแล้วนะครับพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.ให้ช่วยดูแลแล้วโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าข้อมูลนั้นหลุดไปได้ยังไงนะครับทั้งนี้ภาพที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและก็ข้อมูลส่วนบุคคลยังมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถโรลส์รอยซ์แฟนทอมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหลุดไปด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะวันนี้ได้กล่าวปาฐกถาในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมค่ะโดยได้จัดขึ้นโดยหอการค้าไทยอินโดนีเซียร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียค่ะมีรัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซียและผู้แทนพิเศษประธานาธิบดีอินโดนีเซียประธานหอการค้าไทยกรรมการสมาคมธนาคารไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพภาครัฐและเอกชนของไทยและอินโดนีเซียพร้อมกับสื่อมวลชนกว่า300คนเข้าร่วมงานในประเทศอินโดนีเซียค่ะนายกรัฐมนตรีเสนอไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมขอบคุณนะคะทั้งหอการค้าในอินโดนีเซียในการร่วมจัดเวทีเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนในการผลักดันความร่วมมือสู่โครงการจริงค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่าไทยและอินโดนีเซียควรเชื่อมแผ่นดินหมู่เกาะเข้าด้วยกันโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นประตูเศรษฐกิจทางทะเลจากการหารือกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียวันนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันค่ะว่าต้องเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอ
1: พักสั้นๆครู่นึง
0: พักสั้นๆครู่นึงครับ

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรองโฆษกรัฐบาลแจงปมงบบัตรทองย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนั้นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบแล้วก็อธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือว่ามีการทุจริตแต่อย่างใดครับสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการเพิ่มเติมก็คือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการคลังของสปสช.จัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันเพื่อเห็นรายละเอียดงบประมาณแต่ละส่วนถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานใดอยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างไรและก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้หรือไม่รัฐบาลมองว่าการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานใดแต่ว่าเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณของประเทศครับสำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์นั้นรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลซึ่งมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและก็การใช้จ่ายอย่างชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดอื่นได้ครับ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเตรียมนับถอยหลังสู่การเป็นเมืองมรดกโลกล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศลงประเมินแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมสำคัญเชียงใหม่วันแรกค่ะหลังจากเมื่อวานนี้คณะทำงานทุกภาคส่วนประชุมซักซ้อมเตรียมพร้อมบูรณาการความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลต่อผู้เชี่ยวชาญระดับสากลให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์สะท้อนความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ค่ะนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้การต้อนรับนายชาริชชามอิมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมสพร้อมพูดคุยแนวทางในการตรวจประเมินสำรวจสถานที่ต่างๆทางเทคนิคในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเสนอชื่อเป็นเมืองมรดกโลกว่ามีรายละเอียดและขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันค่ะก่อนที่คณะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดลงสำรวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมหลักทั้ง8แห่งนะคะมีทั้งวัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์ค่ะวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมันวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีหลวงวรมหาวิหารขออภัยค่ะวัดเจดีหลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแนวคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่นะคะโดยจะลงพื้นที่เหล่านี้ระหว่าง 4-8 สิงหาคมค่ะ
0: ลูกช้างป่าพลัดหลงไซโยกล้มแล้วนะครับคาดว่าภาวะไตวายเฉียบพลันแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามทำ CPR เพื่อช่วยยื้อชีวิตแต่ว่าไม่สำเร็จครับทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตจิ๋วไซโยกลูกช้างป่าพลัดหลงเพศเมียหลังเกิดภาวะวิกฤตล้มลงเมื่อตอน2:00 น.ที่ผ่านมาแม้ทีมแพทย์จะทำการกู้ชีพอย่างสุดความสามารถแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถรั้งชีวิตเอาไว้ได้ครับสร้างความเสียใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างมากจิ๋วไซโยกถูกพบครั้งแรกเมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยชาวบ้านแจ้งว่าพบลูกช้างป่าตัวนี้อยู่เพียงลำพังบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในสภาพอิดโรยโดยไม่พบแม่ช้างหรือว่าโขลงอยู่ใกล้เคียงช่วงแรกเจ้าหน้าที่ได้เฝ้ารอดูสถานการณ์ครับเพื่อให้แม่ช้างมารับแต่ก็ไร้วี่แววจนกระทั่ง31กรกฎาคมเจ้าหน้าที่อุทยานไซโยกต้องอาศัยเรือของชาวบ้านเดินทางเข้าไปที่ลึกซึ่งเข้าถึงยากใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายลูกช้างออกมายังที่ทำการอุทยานหลังพบว่ามีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงแล้วก็มีบาดแผลบริเวณช่องปากงวงและก็สะดือตลอดหลายวันที่ผ่านมาทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งสา

0: ขาเพชรบุรีได้เฝ้าดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยให้นมทุกๆ 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ350-500ลิตรในระหว่างการดูแลครับจิ๋วไซโยกมือพฤติกรรมพยายามจะสู้ชีวิตมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินได้สลับกับอาการอ่อนแรงสัตวแพทย์ได้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริเวณใบหูแล้วก็ให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องแต่ลูกช้างยังมีอาการไถ่เหลวแล้วก็ปัสสาวะสีเข้มเพียงไม่กี่ครั้งครับผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าคุณสุขีบุญสร้างบอกว่าสัตวแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันโดยอ้างอิงจากผลตรวจเลือดที่พบค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติประกอบกับอาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะภายในมาตั้งแต่กำเนิดหลังจากนี้ครับทีมสัตวแพทย์จะทำการผ่าชันสูตรซากแล้วก็ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุการล้มอย่างละเอียดต่อไปครับ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับอิหร่านตามคำร้องขอของหลายประเทศในภูมิภาคโดยเตือนว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานาน6เดือนค่ะด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยยืนยันว่าไม่มีการเจรจาหรือกำหนดการประชุมร่วมกับสหรัฐทั้งสิ้นโดยนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอยู่ระหว่างการแสวงบุญในอิรักและไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมการหารืออย่างน้อยจนถึงปลายสัปดาห์นี้โดยอิหร่านจะมีการพูดคุยเพียงกับโอมานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าโจมตีรีสอร์ทชายทะเลทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนรวมถึงเด็ก3คนแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ40คนครับเป็นภาพของโดรนพุ่งชนพื้นที่ชายหาดทะเลดำในเมืองเกเลนจิกที่รัสเซียระบุว่ายูเครนโจมตีพลเรือนเฉียบพลันโดยอ้างอิงจากผลตรวจเลือดที่พบค่าภาพของโดรนพุ่งชนพื้นที่ชายหาดทะเลดำในเมืองเกเลนจิกที่รัสเซียระบุว่ายูเครนโจมตีพลเรือนโดยเจตนาจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต7คนผู้ว่าการภูมิภาคคลาสโนดาทางตอนใต้ของรัสเซียออกแถลงการบอกว่ายูเครนโจมตีเจตนาพุ่งเป้าไปยังพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการทหารส่วนกระทรวงต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนใช้วิธีก่อการร้ายครับขณะนี้ก็ยังไม่มีคำแถลงใดๆจากยูเครนซึ่งยืนยันมาโดยตลอดว่าตนเองไม่เคยจงใจโจมตีพลเรือนในสงครามที่รัสเซียเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2022ทำให้พลเรือนยูเครนหลายพันคนเสียชีวิตในช่วงหลายเดือนมานี้ยูเครนเองก็ได้ปรับแนวทางการตอบโต้ด้วยการโจมตีระยะไกลเข้าไปในรัสเซียอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ครับมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันแล้วก็คลังสินค้าอีคอมเมิร์ซซึ่งยูเครนบอกว่าเป็นปฏิบัติการเพื่อให้รัสเซียรู้สึกถึงผลกระทบของสงครามบ้างนะครับในขณะเดียวกันก็ได้มีพิธีศพของครอบครัวชาวยูเครนที่มีพ่อแม่ลูก3คนซึ่งเสียชีวิตทั้งหมดจากการโจมตีของรัสเซียที่หมู่บ้านราดุสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้บ้านและครอบครัวพังทำลายทุกคนที่อยู่ภายในเสียชีวิตทั้งหมดบรรดาญาติและเพื่อนบ้านเข้าร่วมพิธีศพด้วยความโศกเศร้าเพราะเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแต่กลับถูกโจมตีจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังแต่ว่าล่าสุดรัสเซียเองก็กล่าวหายูเครนครับว่าโจมตีกลับไปที่ชายหาดทำให้ชาวรัสเซียเสียชีวิตไป7คนรวมถึงเด็ก3คนด้วยครับ
1: นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดคุมาโมโตะเพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์แผ่นดินไหวทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย38รายค่ะระหว่างการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เร่งสำรวจความเสียหายให้กำลังใจผู้ประสบภัยศูนย์อพยพพร้อมทั้งประชุมกับหน่วยงานท้องถิ่นโดยระบุว่าภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือเร่งโครงการจ่ายน้ำประปาให้กับสถานพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าแจ้งกำหนดเวลาการฟื้นฟูระบบประปาในภาพรวมให้กับประชาชนรับทราบโดยเร็วที่สุดค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายมิโนรุฮิฮาระนะคะก็ระบุว่าที่ประชุมครม.ได้อนุมัติการนำเงินงบประมาณสำรอง 24,200 ล้านเยนหรือประมาณ 5,500 ล้านบาทออกมาใช้ในภารกิจบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยข้อมูลความเสียหายของญี่ปุ่นล่าสุดค่ะมีบ้านเรือนเสียหายกว่า 3,800 หลังประชาชนราว 8,500 คนต้องอพยพไปพักอาศัยออกจากที่พักอาศัยขณะที่ครัวเรือนภาคธุรกิจมากกว่า 46,000 แห่งยังคงไม่มีน้ำประปาใช้เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนทำความเสียหายต่อท่อส่งน้ำหลักที่เชื่อมเขื่อนไปยังโรงกลองน้ำค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการปัก

ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: านเราสวัสดีคุณผู้ฟังนะต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ค่ะดีเจแจงโรจนาค่ะ
0: ครับผมนะฮะสัปดาห์นี้เราก็เป็นแม่ข่ายนะฮะทางอสมทภูเก็ตนะครับก็ติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีมดีเจสายใต้ได้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะฮะผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะครับ
1: ก็จะหมุนเวียนกันมานะคะแต่ละสัปดาห์ประมาณสักกับ2เดือนก็จะวนมาเจอเรา2คนก
0: ัน
1: อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสามารถรับชมแล้วก็รับฟังนะคะผ่านทาง Facebook Liveนะคะของอสมทภูเก็ตเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าคุยข่าวกับเราสองคนมาได้เลยทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนั่นเองนะคะ
0: ครับนะฮะจากที่กรมอุตุก็บอกว่าช่วงนี้ฝนจะตกใช่ไหมฮะในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามัน
1: ใช่
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
1: แดดจ้า
0: แดดจ้าจังหวัดอื่นแล้วฮะที่ฟังอยู่6จังหวัดฝั่งอันดามันเราเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เขาก็จะเตือนตั้งแต่วันนี้แหละนะคะสี่ไปจนถึงประมาณสักวันที่
0: 7นะ
1: ใช่นะคะก็เดี๋ยวจะมีมรสุมมาแรงขึ้น
0: ครับ
1: นะคะจริงๆก็คือเตือนช่วงหลังๆเนี่ยจริงๆมันก็คือค่อนข้างแม่นนะนะกรมอุตุเนี่ยนะเตือนแล้วก็มักที่จะมาตามนัดนั่นแหละ
0: ครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ด้วยเพราะภูเก็ตเองก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันด้วยเหมือนกันนะจะเป็นทางด้านฝั่งอันดามัน
0: ครับถึงจะแดดแบบนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นะฮะต้องเชื่อไว้ก่อน
1: ต้องเชื่อไว้ก่อนเพราะว่าอยู่ดีๆอ้าวฝนก็มานะคะบางวันในวันนึงก็อาจจะมีแบบหลายฤดูกาลผ
0: ่
1: านร้อนผ่านฝนในแต่ละวันแต่ละวันนี่สู้ชีวิตกันหน้าดูนะคะ
0: ครับผมนะฮะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเหมือนเดิมเลยนะฮะเรื่องของทวงคืนผืนป่านะฮะเมื่อวานก็เข้มข้นนะฮะ
1: ปฏิบัติการไปจะไปดูจุดที่เป็นไฮไลท
0: ์
1: ไม่เคยไปเหมือนกันที่หาดนี้แล้วก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อวานนี้แหละ
0: คุ้นๆเหมือนเคยไปแต่มันนานมากแล้วยังจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าเห็นเมื่อวานจากสกู๊ปของคุณจี๊ดเพิร์นพิจูเซนสวยเป็นไงเน
1: า
0: ะ
1: ก็สวยแต่ว่ามันมีเจ้าของอ่ะ
0: นั่นน่ะสิเดี๋ยวมาว่ากันในรายละเอียดนะฮะก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็ดูเรื่องของฝนนะอันดามันเรานะคะมีข่าวสารเรื่องของการเพิ่มศักยภาพนะทีมกู้ภัยของสงขลาค่ะ
0: ครับ
1: มีเตือนเรื่องนี้จริงๆเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะที่มีน้องวัย13ปีที่นครศรีชนอ่ะเขาเสียชีวิตจากการที่โดนพิษของแมงกะพรุนกล
0: ่
1: องนะคะทีนี้ทางกรมทช.เนาะก็มาเตือนแล้วก็ดร.ธรก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระพุนกล่องนี่แหละด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: ไปดูเซิร์ฟที่เกาะพยามนะเยาวชนเกาะพยามนะคะเขามาแข่งเซิร์ฟที่หาดเมมโมรีนะหาดชื่อดังของเขาล่ะ

0: คอหัวคว้ารางวัลนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะที่อ่าวใหญ่เกาะพยามอ่ะก็เป็นแหล่งเซิร์ฟชื่อดังอีกแหล่งหนึ่ง
1: แสดงว่าคลื่นแรงกำลังดีเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่มันเป็นคลื่นที่เหมาะสำหรับการเล่นแล้วก็มีเยาวชนหรือชาวมอแกนที่เกาะพยามเขาฝึกจริงจังมานานละจนตอนนี้มาคว้ารางวัลได้ด้วยนะคะ
1: แสดงว่าเคยไปเซิร์ฟที่นั่นใช่ไหม
0: เคยไปเป็นพิธีกรงานเซิร์ฟ
1: แต่ไม่ได้เซิร์ฟ
0: ไม่ได้เซิร์ฟสิ จะไปเซิร์ฟได้ไงเซิร์ฟไม่เป็นนะแต่ว่ายน้ำเป็นนะคุณผู้ฟังก็คือเอาไปเกาะทำเท่อะไรเงี้ยได้อยู่นะคะ
1: ที่ระนอง
0: ใช่แล้วก็มีข่าวสารของทางนั้นสุราษฎร์นะที่ตรังด้วยแล้วก็ยะลาด้วยอ่ะเมื่อวานเนี่ยดีเจช่อฟ้าก็ชวนไปเที่ยวตลาดนะคะก็เดี๋ยวติดตามได้ก็น่าจะต้องแบบเผื่อเวลาช่วงท้ายนิดนึงนะนี่จะ
1: ได้โอเค
0: เพลิน
1: ครับงั้นเราไปกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าน
0: ะฮะ
1: เรื่องของปฏิบัติการทวงคืนผืนป่านะฮะซึ่งเขาก็มีการปล่อยแถวกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะทั้งหมดเนี่ย8จุดเสี่ยงทั่วเกาะนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงไปแล้วนะครับที่ราไวด้วยนะฮะแล้วก็ที่หาดพาราไดซ์นะฮะอย่างที่บอกครับว่าจุดเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมาก
0: ๆ
1: นะฮะเพราะว่าทีมใหญ่เนี่ยเขาจะลงไปดูเลยเพราะว่าจุดนี้เนี่ยนะครับทางรองอธิบดีกรมป่าไม้นะฮะนายพัฒพงษ์สมิติพัฒน์นะครับก็ลงพื้นที่นะฮะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีผู้ที่แสดงเป็นคนเช่าพื้นที่นะฮะออกมาแสดงตัวนะครับว่าเขาเนี่ยได้เช่าพื้นที่นี้น
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็ให้ข้อมูลนะฮะในเรื่องของการเช่าที่ดินนี้ในการประกอบธุรกิจนะครับโดยบอกว่าพื้นที่นี้นะฮะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็มีสัญญาเช่าด้วยนะจากสปก.นะฮะมีทั้งหมด3ฉบับด้วยกันนะครับอายุนะฮะในการเช่าเนี่ย3ปีด้วยกันนะฮะตั้งแต่ปี68จนถึงปี70ค่าเช่าเนี่ยปีละล้านกว่าบาทนะฮะโชว์ให้ดูเลยนะฮะเพื่อประกอบ
0: ใช่
1: กิจการร้านค้าที่นี่ได้เลยนะฮะทีนี้ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ก็บอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยเขามีนโยบายชัดเจนนะถ้าเกิดว่ามีเป็นพื้นที่ในเขตสปก.ที่ไม่ได้ใช้จัดสรรให้เกษตรกรตามวัตถุประสงค์เนี่ยควรพิจารณาส่งคืนให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาพื้นที่ป่าของประเทศไม่ให้พื้นที่ป่ามันลดลงจากการใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับประเด็นสำคัญอันหนึ่งก็คือการเข้าถึงชายหาดสาธารณะนะฮะเพราะว่าถ้าหากพื้นที่ยังอยู่ภายใต้การกำกับของสปก.เนี่ยต้องร่วมกันกำหนดแนวทางให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายชัดเจนเลยนะครับว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยต้องเปิดให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดนะฮะแล้วก็กำหนดให้ต้องใช้บริการของเอกชนก่อนแล้วถึงเข้าชายหาดได้อันนี้มันไม่ใช่นะฮะมันผิดวัตถุประสงค์นะฮ
0: ะ
1: เพราะว่ามันเป็นทรัพยากรของส่วนรวมก็จะนำรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบตามข้อกฎหมายเพราะว่ายังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าการใช้ประโยชน์พื้นที่ลักษณะแบบนี้มันสอดคล้องกับกฎหมายป่าไม้และกฎหมายปัดปีรูปที่ดินหรือไม่นะครับ
0: ก็มันเหมือนมีกฎหมาย2ตัวไงในการดูใช่ไหมคะทีนี้สปก.คือปฏิรูปที่ดินของป่าไม
1: ้ต้องไปดูวันอีกที
0: มันรู้ว่ามันยังขัดกันอยู่ยังไง
1: แปลกยังไงก็ไม่รู้แล้วเขาใช้กฎหมายฉบับไหนนะฮะในการใช้ให้ในเรื่องการประกอบกิจการนี้ด้วยนะฮ
0: ะ
1: เห็นทางผู้เช่าพื้นที่หาดพาราไดซ์นะฮะเมื่อวานก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันว่าเช่าพื้นที่จากสปก.อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะปี67ถึง68นี่ดำเนินขั้นตอนถูกต้องเลยนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านนะฮะมีการพิจารณาของเทศบาลจังหวัดคณะรัฐมนตรีเนื่องจากว่าพื้นที่นี้ไม่เหมาะสมสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วก็อยู่ในเขตชุมชนแล้วนะครับก็เลยเช่าพื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้บุกรุกเลยนะฮะที่เขาให้เหตุผลมาเมื่อวานนะฮะแล้วก็ชายหาดแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ปิดนะคนไทยสามารถเข้ามาใช้ชายหาดได้เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนมีรถรับส่งให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะส่วนค่าบริการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เฉพาะที่ไปใช้บริการเตียงอาหารหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับชายหาดท่องเที่ยวแห่งอื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ทำตามกฎหมายนี่แหละนะฮะแต่ทีนี้อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นหาดสาธารณะการลงเข้าสู่พื้นที่มันต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นถูกไหมฮะ
0: แต่เขาก็บอกคนไทยเข้าได้ฟรีแต่เขาก็จะเก็บค่าสำหรับต่างชาติในคนละ200ถูกไหมในรถรับส่งอย่างนี้ค่ะ
1: ค
0: แต่ว่าประเด็นตรงนี้มันก็จะอาจจะต่างจากที่อื่นนะที่ดูสกู๊ปของช่อง9เมื่อวานนี้ค่ะ
1: ค
0: ือเดิมเนี่ยมันมีปัญหากันมาแล้วนะคะ
1: ค
0: จนตั้งแต่ปี37อ่ะที่สปก.เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนท้ายสุดก็เหมือนกับจะให้ลื้อไปแล้วนะตอนนั้นรู้สึกศาลจะพิพากษาไปแล้วก็เว้นช่วงกันมา10ปีแล้วก็ตอนนั้นเหมือนครม.ก็ให้เนี่ยค่ะไปดูพื้นที่สปก.จะทำประโยชน์อะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ต้องผ่านคตจ.ของจังหวัดด้วยแล้วก็เหมือนสปก.ก็ให้เอกชนเช่าซึ่งเมื่อวานน้องชีก็บอกว่า

0: คือสามารถให้เอกชนเช่าในชั่วคราวนี้เนี่ยได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทีนี้มันต้องดูเพราะว่าเมื่อวานเท่าที่ดูภาพจากหาดเนี่ยคือมันเป็นหาดไม่ได้ใหญ่เนาะแต่ว่ามันมีผู้ประกอบการเขาก็ทำกิจกรรมกิจการเนี่ยเต็มพื้นที
1: ่
0: บนชายหาดด้วยเลย

0: านั่งรถอะไรเงี้ยแต่ว่าเก็บเฉพาะชาวต่างชาตินะที่เขาบอกนะ
1: ใช่แล้วเมื่อวานอ่ะคนที่เขาเช่าพื้นที่เขาบอกว่าคนไทยก็ไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากก็เป็นต่างชาตินั่นแหละแต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะไปอย่างเงี้ย
0: ครับนั่นน่ะสิ
1: ก็ต้องตามกันต่อนะเป็นอีกจุดหนึ่งไฮไลท์หนึ่งใน8จุดเมื่อวานนี้นะคะ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องอื่นๆกันในส่วนของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือนะช่วงฝนก็เข้าฝนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพื่อที่จะบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันเรื่องของอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มต่างๆค่ะโดยล่าสุดทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ระบุนะคะช่วงของสิงหาคมถึงตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะแล้วก็ภูเก็ตเองก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงล่าสุดก็เตือนมา 4-7 สิงหาคมนี้ก็ฝั่งอันดามันนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะคะนี่ต้องเฝ้าระวังนะคะคุณผู้ฟังส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับปีนี้นะคะซึ่งจังหวัดได้กำหนดพื้นที่อุทกภัยจุดเสี่ยงใหม่จุดเสี่ยงซ้ำซากแล้วก็บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับสถานการณ์มีอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วจังหวัดก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รวม27เครื่องค่ะโดยอบจ.ภูเก็ตติดตั้ง18จุดเทศบาลนครภูเก็ตอีก8จุดแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตอีก1จุดค่ะรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเร่งขุดลอกแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคือทำไปแล้วเนี่ยกว่า75จุดนะคะเตรียมพวกกระสอบทรายอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ยามฉุกเฉินนะคะ
0: คือ
1: ภูเก็ตเนี่ยมาทีมมาหนักนะ
0: ครับ เอาจริงๆก็มันไม่ได้ท่วมมันแค่รอระบายอย่างเดียวจริงๆ
1: คือเราอ่ะน้ำท่วมรอเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยจริงๆหลายคนบอกเอ้ยมันจะท่วมได้ยังไงพื้นที่เล็กคือกับลงเขากับทะเลเนี่ยอยู่ห่างกันนิดเดียวนะคะแต่ว่าด้วยสภาพเมืองด้วยสิ่งปลูกสร้างด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ด้วยฝนที่มันเปลี่ยนไปด้วยจังหวะมามักจะมาแบบแรงแล้วก็มาเร็วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบริบทแต่ละพื้นที่เรื่องของการรองรับเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ภูเก็ตเราก็จะมีแบบฉบับของเราที
0: ่
1: ต้องเฝ้าระวังกันนะคะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
1: ได้ค่ะ
2: ไปไหน
3: ไปใต้
2: ไปไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ที่ยงกับอีก44นาทีนะฮะภาคใต้บ้านเรานะครับ
1: ค่ะขอบคุณน้องต้นน้ำปรเมนีรโสเช่นเคยนะคะเข้ามาติดตามส่งหัวใจให้พี่ๆนะคะ
0: ครับ
1: คุณกันกนิษฐ์บอกว่าสวัสดีวันร้อนร้อนค่ะดีเจทั้งสองนะคะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะวันหยุดยาวที่แล้วไปเที่ยวเขาหลักชอบเลยไม่แออัดน้ำตกน้ำก็เยอะหาดสวยสำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายแนะนำเลยนะคะ
0: พังงานี่ตอบโจทย์มากทะเลพังงาเงียบๆนะฮะ
1: สงบธรรมชาติสวยนะคะน่าเที่ยวค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะฮะวันนี้ดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลามีรายงานเรื่องของการเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยนะฮะเป็นการยกระดับเครือข่ายรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพติดตามรายละเอียดกันนะครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของโครงการเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยยกระดับเครือข่ายรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกิจกรรมหลักการเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยรุ่นที่1ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจัดขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการกู้ชีพกู้ภัยให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

0: ทางด้านของนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้นการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสาธารณกุศลจิตอาสาผู้นำชุมชนอาสาสมัครและมูลนิธิต่างๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้ระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยที่เป็นเอกภาพมีทักษะสมรรถนะและขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน50คนประกอบด้วยผู้นำชุมชนอาสาสมัครเครือข่ายและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยจัดอบรมเป็นเวลา4วันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพกู้ภัยโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและหน่วยงานด้านความมั่นคงทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยมาโดยตลอดเนื่องจากภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างรุนแรงหากการช่วยเหลือและการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินไม่เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามมาตรฐานการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและกระบวนการจัดการเหตุฉุกเฉินโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทั้งสร้างกลไกการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสาธารณกุศลและเครือข่ายอาสาสมัครให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความพร้อมของพื้นที่ในการรับมือกับสาธารณภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ค่ะฮะนั่นก็เป็นข่าวจากจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับ
2: ก็มาต่อเนื่องกันกับข่าวนี้กันหน่อยนะคะก็เป็นเรื่องของเด็กนะคะเพียง13ปีเท่านั้นเองไปเล่นน้ำแล้วก็ไปถูกพิษของแมงกระพุนนะคะตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีนี้เมื่อวานทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ออกมาเตือนถึงเรื่องของพิษนะคะเย็นวันเสาร์ก็คือ1สิงหาคมนะคะที่หาดบ้านฝ่ายท่าตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคือก็เกิดเหตุเป็นเด็กชายวัย13ปีนะคะถูกพิษแมงกระพุนกล่องหรือว่าถ้าชาวบ้านชื่อท้องถิ่นมันจะมีชื่อว่าแมงกระพุนสายฟ้าด้วยนะคะ คือเสียชีวิตเลยนะคะขณะที่ลงเล่นน้ำทะเลก็ทราบชื่อก็คือน้องนิวก็แล้วกันนะคะน้องนิวเนี่ยก็ร่องรอยก็คือถูกพิษบริเวณหน้าอกแขนแล้วก็คอแล้วก็มีร่องรอยคล้ายกับเขี้ยวที่ข้อพับแขน2ข้อพับแขนซ้ายนะคะแล้วก็คือน้องเนี่ยช็อกหมดสติอยู่ที่เกิดเหตุแล้วก็ระหว่างที่รถกู้ชีพช่วยเหลือนะคะก็เสียชีวิตค่ะสอบถามญาติแล้วก็เพื่อนนะคะของน้องผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยคือเขาก็ไปร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกันที่ริมหาดที่ฝ่ายท่าเนี่ยแหละก็เป็นกิจกรรมการกุศลหารายได้กับชุมชน

0: นี่แหละก็เป็นกิจกรรมการกุศลหารายได้กับชุมชนนะคะพอแข่งกันเสร็จละนะคะคือเด็กๆเนาะเขาก็ไปเล่นน้ำทะเลกับเพื่อน
1: ๆ
0: ประมาณสัก20คนก็ห่างฝั่งไปประมาณสัก10เมตรเท่านั้นค่ะ
1: ครับ
0: ด้วยเหลือหลังจากที่โดนพิษแมงกะพรุนเนี่ยแหละค่ะตนเองเนี่ยก็ควรเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนอิบาดะที่ชุมชนบ้านฝ่ายท่านก็บอกว่าปกติแมงกะพรุนชนิดเนี้ยที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสายฟ้าเนี่ยมันก็จะชุกประมาณสักเดือนพฤศจิกายนแต่ปีนี้มาพบในช่วงของเดือนสิงหาคมแล้วก็ที่ผ่านมาเองในพื้นที่ของโพซิชันเนี่ยก็ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนมาก่อนเลยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยนายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีเนี่ยนะคะก็ไปเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนค่ะประชาชนนักท่องเที่ยวงดกิจกรรมทางน้ำหากพบแมงกะพรุนที่มีพิษเนี่ยนะคะแล้วก็หากสัมผัสถูกแมงกะพรุนเนี่ยก็ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่สัมผัสพิษต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ย30วินาทีเพื่อยับยั้งการปล่อยพิษจากเข็มพิษสิ่งที่สำคัญก็คือห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือเอาทรายไปขัดถูนวดบริเวณที่เป็นพิษที่โดนแมงกะพรุนเนี่ยค่ะเพราะมันจะไปกระตุ้นให้เข็มพิษเนี่ยปล่อยพิษสู่ร่างกายมากขึ้นแล้วก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะส่วนดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ค่ะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลเนาะก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้เหมือนกันเกี่ยวกับการเผยการพื้นที่แพร่กระจายการป้องกันแล้วก็การแก้ไขเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็บอกด้วยว่าขอให้เรียกเป็นแมงกะพรุนกล่องสื่อบางทีแมงกะพรุนสายฟ้าเขาบอกว่าเป็นชื่อท้องถิ่นอาจจะสับสนก
1: ็
0: ให้ใช้คำว่าแมงกะพรุนกล่องนะคะแล้วดร.ทองก็ให้ข้อมูลบอกว่าส่วนมากแมงกะพรุนกล่องเนี่ยจะพบฝั่งอ่าวไทยมากกว่าอันดามันสังเกตยากเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำไม่เหมือนชนิดอื่นอย
1: ่
0: างพวกหมวกโปรตุเกสอะไรเงี้ยที่เจอฝั่งบ้านเราก็เจอบ่อยๆอันนี้จะอยู่ลอยเหนือน้ำแต่ไอชนิดเนี้ยมันอยู่ใต้น้ำนะคะแล้วก็พบมากขึ้นเพราะว่าเหมือนทะเลแปรปรวนจากอากาศมากขึ้นพิษมันเนี่ยจะอยู่ที่หนวดแล้วพิษมันค่อนข้างจะรุนแรงพิเศษเลยนะคะท่านก็ย้ำบอกว่าให้ใช้น้ำส้มสายชูเท่านั้นราดไปเลยนะคะห้ามพวกน้ำเปล่าแล้วก็ทรายไปถูเด็ดขาดเพราะพิษมันจะยิ่งกระจายใครสนใจเนี่ยท่านก็ทำคลิปเอาไว
1: ้
0: ในเพจของดร.ธรเข้าไปดูเป็นความรู้ได้นะคะ
1: นะฮะ
0: ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะ
1: ครับไปที่เกาะพยามจังหวัดระนองนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงแล้วนะฮะก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่น่าไปนะเพราะว่าล่าสุดเองเน
0: ี่ย
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคย
1: เพราะว่าเห็นแต่ในรูปแล้วสวยดีนะฮะอยากไปแล้วก็มีการแข่งเซิร์ฟบอร์ดด้วยที่นี่นะฮะดีเจแจงก็ไปเป็นพิธีกรแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะฮะ
0: ไม่กี่ปีที่แล้ว
1: นะครับงานนี้จัดขึ้นนะฮะวันที่1ถึง2สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะที่หาด Memory Beach เขาหลักจังหวัดพังงานะครับโดยนักกีฬาเยาวชนจากเกาะพยามจังหวัดระนองเนี่ยสร้างผลงานโดดเด่นนะกวาดรางวัลจากหลายประเภทการแข่งขันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวระนองมากๆนะฮ
0: ะ
1: ผลการแข่งขันเนี่ยนะครับปรากฏว่าน้องณัฐกิจเผือกเพิ่มนะฮะคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทบอร์ดยาวอายุไม่เกิน18ปีนะฮะแล้วก็รับรางวัลไฮสกอร์ด้วยนะฮะทำคะแนนสูงสุดในการแข่งขันนะครับแล้วก็มีน้องบุญฤทธิ์นะฮะอันนี้คว้ารองชนะเลิศอันดับ1ประเภทบอร์ดสั้นอายุไม่เกิน14ปีรับรางวัล most รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่านะครับแล้วก็มีน้องกิติศักดิ์ได้รับรางวัลอันดับ3นะฮะประเภทบอร์ดสั้นนะฮะเด็กหญิงเสาวลักษณ์นะฮะอันดับ4นะครับเด็กหญิงปันนิกานะฮะได้รับรางวัล Rising Star เป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ทีมเยาวชนจากเกาะพยามเนี่ยก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะประเภททีมสวัสดีครับด้วยนะฮะก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวระนองเขาอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นน้องๆที่เก่งมากๆเลยนะฮะที่ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดระดับนานาชาติด้วยนะฮะที่บาหลีอินโดนีเซียโน่นเลยนะฮะ
0: จะไปแข่งกันต่อด้วยนะคะ
1: นะครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าเกาะพยามก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแต่ละคนไม่รู้ว่าอ่าวใหญ่เกาะพยามเนี่ยเป็นแหล่งเซิร์ฟชื่อดังเหมือนกันที่นักเซิร์ฟเนี่ยเขาก็มักจะไปนิยมแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ของเกาะพยามเนี่ยได้มาฝึกเล่นเซิร์ฟนะจนตอนนี้เนี่ยค่ะมาออกแข่งขันในพื้นที่ต่างๆอย่างMemory Beach นะคะที่เขาหลักก็เป็นหาดดังอยู่แล้วเรื่องของเซิร์ฟนะคะก็ยินดีกับน้องๆนะคะที่ผู้ใหญ่เนาะก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกแป๊บนึงนะครับ
0: ค่ะปักใต้บ้านเราเขา
2: ทอซ่านทั่วภาคใต้เราร่วมมาล้าวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทอซ่ายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์นื้อลงโฆษณาติดต่อทางสถานี

0: เที่ยงกับอีก55นาทีนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะอ่ะลืมเปิดไมค์ให้อีกแล
1: ้วไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะก็ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดนะคะนางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ค่ะพร้อมด้วยนายวันนีนนสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะคะแล้วก็การดำเนินงาน CBRX ค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยไม่เสพซ้ำแล้วก็กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนนะคะก็ไปกันที่โรงพยาบาลสวนสรานรมที่อำเภอพุนพินของสุราษฎร์นะคะซึ่งสำหรับโรงพยาบาลสวนสรานรมค่ะก็เป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสุขภาพจิตแล้วก็สารเสพติดในเขตสุขภาพที่11ก็จะครอบคลุม7จังหวัดภาคใต้ตอนบนจะมีระบบการบริหารบริการสุขภาพจิตแล้วก็จิตเวชทั่วไปรวมถึงจิตเวชสารเสพติดนะคะซึ่งผลการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในภาพรวมที่ผ่านมาผลลัพธ์ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามภายใน90วันนะคะปี69ก็ดีขึ้นจากการพัฒนาระบบติดตามแล้วก็คุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะโรงพยาบาลสวนสรานรมก็เปิดให้บริการอาคารต้นแบบเป็นศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดแบบครบวงจรมี70เตียงก็เริ่มมาตั้งแต่1กรกฎาคม69อันนี้ก็จะช่วยให้การดำเนินงานด้านต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะจากดีเจน้องกะเพราสมทรสุราษฎร์ค่ะ
0: นะครับไปที่จังหวัดตรังกันบ้างนะฮะเมื่อวานเนี่ยนะครับที่เลตรังบูติกรีสอร์ทแอนด์ทราเวลนะฮะที่ตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเก่าเนี่ยนะครับก็มีการเปิดโครงการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดตรังเป็นกิจกรรมหลักที่2นะฮะฝึกหน่วยกู้ภัยทางทะเลจากจังหวัดตรังรุ่นที่3นะฮะซึ่งกิจกรรมเนี่ยนะครับก็ให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมเนี่ยมีทักษะและก็ศักยภาพในการปฏิบัติงานกู้ภัยทางทะเลก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับสมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือนนะฮะอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเลกู้ชีพกู้ภัย50คนก็เข้าฝึกอบรมในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมที่จังหวัดตรังนะครับ
1: ค่ะขอบคุณดีเจเกกูดชื่อน่ารักมากเลยนะคะสมทอดนะคะ
0: คร
1: ับปิดท้ายกันนะคะชวนเที่ยวกันค่ะดีเจช่อฟ้าจากอสมทยะลานี่บอกว่าที่ตลาดเอเชียทีกยะลานะตอนนี้ก็เป็นจุดเช็คอินแล้วก็แหล่งรวมความอร่อยแห่งใหม่นะคะที่โดดเด่นด้วยเมนูอาหารแบบละลานตารสชาติดีราคาก็เบาๆนะคะพื้นที่นั่งแบบสบายๆเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะคึกคักกันทุกวันเลยนะคะทั้งนักเรียนนักศึกษาสถาบันต่างๆนะเขาอยู่แถวๆถนนผังเมือง4ค่ะนะหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏของยะลาตอนนี้ได้รับความนิยมในพื้นที่มากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสินค้าในตลาดเนี่ยเริ่มจากตั้ง6บาทไปจนถึง30บาทราคาแบบย่อมเยามากนะคะแล้วก็มีโครงการอาไทยถ้วยใส่พลัดด้วยนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่นะหรือว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะไปได้เลยที่นี่ตลาดเอเชียที่ยะลานะคะเปิดให้บริการทุกวัน 15:00 น.ถึงนู่นเลย1นาฬิกานะคะ
0: ครับผม
1: ไปเที่ยวกัน
0: ครับหมดเวลาแล้ว
1: ใช่ค่ะเหลือแล้วนิดหนึ่งนะคะก็ติดตามกันได้ทุกวันนะคะสำหรับปักใต้บ้านเราสัปดาห์นี้อสมทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายนะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะคะพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้เราสองคนฉันโรจนาบุญชูวงค่ะ
0: ครับผมจินภัทรนะครับลาไปก่อนครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้

ฟัง M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ลดเงินชดเชยเบนซินลง56สตางค์ต่อลิตรหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านและยืนยันว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสและจะทำให้อุปทานน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยส่งผลวันจันทร์ที่ผ่านมาสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 5% โดยสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกันยายนร่วงลง 4.33 ดอลลาร์หรือ 5.11% ปิดที่$80.34 ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนตุลาคมร่วงลง $4.16 หรือ 4.73% ปิดที่$83.77 ต่อบาร์เรลแม้ว่าราคาน้ำมันดิบลดลงแต่ราคาน้ำมันในประเทศไม่ได้ลดลงตามเนื่องจากยังมีหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากการพยุงราคาน้ำมันในประเทศในช่วงราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเมื่อวันที่3สิงหาคม2569กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอัตราชดเชยอัตราคืนเงินจากกองทุนและอัตราชดเชยเงินคืนกองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารเสถียรภาพกองทุนน้ำมันโดยให้ลดการชดเชยราคาน้ำมันลงประมาณ43 บาทถึง43 สตางค์ถึง99 สตางค์ต่อลิตรโดยน้ำมันดีเซลปรับราคาในการชดเชยลงราคาเหลือ9.89 บาทต่อลิตรดีเซล B20 ชดเชย11.47 บาทต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95และ91ชดเชย1.14 บาทต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ชดเชย4.91 บาทต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ชดเชย3.88 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินออกเทน95เพิ่มการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมัน6.12 บาทต่อลิตรโดยอัตราเงินกองทุนตามโครงสร้างราคาน้ำมันดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ศาลฎีกาตรวจหลักฐานคดี44อดีตส.ส.ก้าวไกลวันนี้เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานระหว่างคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กับผู้ร้องกับ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลผู้คัดค้านกรณีลงชื่อแก้ไขมาตรา112โดยมีนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.เดินทางมาศาลในวันนี้ด้วยศาลสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายก่อนแถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานเบื้องต้นเห็นควรกำหนดวันไต่สวนพยานผู้ร้องจำนวน4นัด9ปากนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมนี้ส่วนพยานผู้คัดค้านจำนวน60ปากประกอบด้วยผู้คัดค้าน25ปากนักวิชาการ15ปากและผู้อยู่ในเหตุการณ์20ปากกำหนดไต่สวนพยาน17นัดเริ่มไต่สวนพยานนัดแรกวันที่3พฤศจิกายนนี้นัดสุดท้าย18พฤษภาคมปีหน้าก่อนนัดฟ้องคำพิพากษาก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปด้านนายนิธิละเอียดดีทนายความผู้รับมอบหมายอำนาจจากผู้คัดค้านกล่าวว่าก่อนหน้านี้ทีมทนายความยื่นบัญชีรายชื่อพยานไปมากกว่า80ปากและได้มีการปรับลดลงเนื่องจากมีความซ้ำซ้อนและตัดประเด็นออกตามที่ศาลพิจารณาทำให้ล่าสุดศาลฎีกาอนุญาตให้ฝั่งผู้คัดค้านสืบพยานจำนวน60ปากโดยศาลกำหนดกรอบเวลาให้ทางฝ่ายผู้คัดค้านนำเสนอตารางรายชื่อพยานและตัดประเด็นการไต่สวนภายใน30วันพร้อมย้ำว่าการมีพยานจำนวนมากไม่ใช่การยื้อเวลาอย่างแน่นอนผู้ว่าชัชชาติส่งเรื่องกรมบัญชีกลางเช็คคุณสมบัติเอกชนชนะประมูลอุโมงค์ระบายน้ำนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กรณีมีการตั้งข้อสังเกตบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนอาจขาดคุณสมบัติเนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นฟื้นฟูกิจการว่าเบื้องต้นกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการตามระเบียบกรมบัญชีกลางที่จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างแต่เพื่อความรอบคอบทางกทม.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั้งว่ากรณีดังกล่าวสามารถทำสัญญาได้หรือไม่เนื่องจากกรมบัญชีกลางเป็นผู้ชี้ขาดเรื่องคุณสมบัติผู้ยื่นประมูลโดยเข้าใจว่าบริษัทอาจเข้าร่วมประมูลก่อนที่จะประสบปัญหาการเงินโครงการนี้มีปัญหามาตั้งแต่ต้นทั้งการออกแบบที่ไม่สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริงทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ยากและมีการแก้ไขแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปในการก่อสร้างเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และทางกทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่าย

0: ไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
11: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะ

0: ที่อยู่ขึ้น
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMcot Radio Network เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMcot Green Market
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมท.เพื่อชุมชนค่ะกับสัปดาห์นี้นะคะในช่วงของ Mcot Green Market ค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้ว Mcot Green Market เนี่ยจะออกอากาศทุกวันพฤหัสนะคะแต่สัปดาห์นี้ขออนุญาตพิเศษนิดนึงเลือกวันออกอากาศมาเป็นวันอังคารนะคะวันนี้4สิงหาคม2569ค่ะยังคงอยู่กับกระเพราเช่นเคยนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ FM 102.0 MHz นะคะออกอากาศครอบรวมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดค่ะและทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลารับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่บ่ายวันนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ค่ะรายการอสมท.เพื่อชุมชนกับช่วง Mcot Green Market เนี่ยพิเศษมากๆเลยเพราะว่ากระเพราได้รับเกียรตินะคะจากคณะครูและน้องๆนักเรียนค่ะจากโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆค่ะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าหลายๆหน่วยงานนะคะเราให้ความสำคัญนะคะโดยเฉพาะบมจ.อสมท.ของเรานะคะในเรื่องของโกกรีนเนี่ยค่ะที่จะช่วยกันเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยกันลดปริมาณขยะนะคะช่วยกันนำของดีในท้องถิ่นในชุมชนนะคะมาสร้างมูลค่าให้มันเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็คืนรายได้เข้าสู่ชุมชนนะคะก็จะได้กลายเป็นชุมชนยั่งยืนต่อไปนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะกับ Mcot Green Market นะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงค่ะจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆกันอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะคุณสาวๆนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของเครื่องประดับนะคะหรือว่ากระเป๋านะคะต้องฟังรายการวันนี้เลยนะคะแอบกระซิบบอกนิดนึงว่าตอนนี้เราเปิดรับพรีออเดอร์แล้วนะคะจะสวยงามแค่ไหนวันนี้ทางคณะครูแล้วก็น้องๆค่ะจากโรงเรียนเทศบาลผลนะคะผลงานที่สำเร็จรูปแล้วเนี่ยมาโชว์ในรายการด้วยคุณผู้ฟังจะได้เห็นกันแน่นอนนะคะทักทายค่ะพี่มนัสนะคะน้องต้นน้ำพี่เอียดอนุพงศ์นะคะสุดที่ใจจะไขว่คว้าพี่ยาคมด้วยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาแล้วในบ่ายวันนี้ค่ะ
1: Mcot Green Market
0: ในวันนี้นะคะกระเพราได้รับเกียรติค่ะจากทางคณะครูนะคะแล้วก็น้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล5เทศบาล นครสุราษฎร์ธานีก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณไปยังท่านผู้อำนวยการนะคะโรงเรียนเทศบาล5เทศบาล นครสุราษฎร์ธานีท่านผู้อำนวยการธนัทพรโอวรารินนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปทักทายแล้วก็พูดคุยกับน้องๆไปชมผลงานกันนะคะจะพาคุณผู้ฟังค่ะมาทำความรู้จักนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะความสำเร็จของน้องๆค่ะเป็นครูที่ปรึกษานะคะกับโครงงานชิ้นนี้ค่ะประกอบด้วยคุณครู2ท่านนะคะคุณครูวัชราพรคุ้มไทยค่ะและคุณครูอมรรัตน์อินทวงศ์นะคะอยู่ในรายการกับกระเพราแล้วสวัสดีคุณครูทั้ง2ท่านค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูทั้งสองท่านนะคะค่ะให้คุณครูได้ทักทายแฟนรายการที่ติดตามอยู่ทางบ้านนิดนึงค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ และยินดีต้อนรับนะคะยินดีมาให้ข้อมูลนะคะสิ่งดีๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคตค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะเช่นกันค่ะยินดีนะคะยินดียินดีสามารถจะเผยแพร่นะคะสิ่งดีๆให้กับชุมชนค่ะ
0: ค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเทปรายการนี้พลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามคุณครูทั้งสองท่านก่อนนะคะก่อนที่จะเรามาพูดถึงเรื่องของโครงงานชิ้นนี้นะคะกับการนำวัสดุทางธรรมชาติเนี่ยค่ะมาทำให้มันเกิดประโยชน์มาสร้างมูลค่านะคะให้มันแบบทรงคุณค่านะคะผลงานชิ้นนี้สวยงามมากๆค่ะคุณผู้ฟังอยากให้ได้ชมกันเหลือเกินนะคะก่อนอื่นก็ขอถามถึงเรื่องของการเรียนการสอนที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก่อนค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีนะคะคุณครูคะกะเพราเองเนี่ยก็คือตอนนั้นเรียนเป็นวิชาคหกรรมก็จะมีเรื่องของการให้เลือกเรียนนะคะใครสนใจการทำอาหารก็ไปฝึกการทำอาหารนะคะกะเพราจำได้เลยกะเพราเคยเรียนทำหมูหยองค่ะ หรือว่าทำเป็นเชือกนะคะถักเป็นที่ใส่กระถางต้นไม้อะไรประมาณนี้ทำผ้ามัดย้อมหรือว่าทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับงานฝีมือเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วจะไม่ค่อยชอบ แต่เห็นผลงานของน้องๆแล้วน่าทึ่งจริงๆแล้วก็ชื่นชมมากๆนะคะทุกวันนี้การเรียนการสอนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะให้คุณครูได้พูดถึงการเรียนการสอนในยุคนี้กันสักนิดนึงค่ะกับรายวิชาที่น้องๆได้เรียนกัน
2: ค่ะขอบคุณนะคะการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเขาก็จะแยกรายวิชาออกเป็นกลุ่มสาระนะคะทีนี้ในสิ่งที่นักเรียนได้ทำเนี่ยค่ะทางโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราส่วนหนึ่งก็คือเราจะได้เรียนรู้ผ่านการทำโครงงานนะคะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าโครงงานบูรณาการนะคะและทีนี้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพตามหลักสูตรนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาใดๆก็ตามนะคะนักเรียนก็จะต้องมีเป้าหมายนะคะตามวัตถุประสงค์ว่าจะต้องนำสิ่งที่เราได้เรียนเนี่ยไปเป็นไกด์ไลน์ในการเรียนต่อหรือในการประกอบอาชีพนะคะในการสร้างรายได้นะคะทีนี้ในวิชาโครงงานเนี่ยเราก็จะมีในช่วงเวลาที่เป็นเวลาว่างหรือว่าเป็นกลุ่มสนใจนะคะได้มาเรียนนะคะทีนี้นักเรียนในกลุ่มนี้ก็จะมีนักเรียนหลายๆกลุ่มมีนักเรียนที่หลากหลายแล้วก็มีความคิดที่หลากหลายแตกต่างกันซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้เขาก็รวมตัวกันเนื่องจากว่าถิ่นที่ตั้งที่อยู่อาศัยของนักเรียนนะคะใน3คนเนี่ย2คนก็จะอยู่ในบางใบไม้นะคะตำบลบางใบไม้นะคะเขาก็จะเห็นว่าที่บ้านเขาอ่ะมีต้นกล้วยเยอะท
0: ั้
2: งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยตานีกล้วยพองลานะคะแล้วก็เห็นว่าพอถ้าหมดประโยชน์จากการใช้ใบจากการทานลูกผู้ปกครองก็จะสับกล้วยเนี้ยไปเป็นอาหารสัตว์นะคะไปเป็นอาหารสัตว์หรือไม่ก็ทิ้งน้ำซึ่งมันเป็นภาระของสังคมเป็นขยะที่ลอยในน้ำเขาก็จึงมีไอเดียมีความคิดก็มาหาครูนะคะก็มาหาครูเก๋นะ
0: คะ
2: มาหาครูเก๋แล้วก็ครูมอนเป็นคุณครูที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งนะคะก็มาปรึกษาว่าเราอยากได้ทดลองทำเราอยากสร้างรายได้จากขยะที่คนส่วนใหญ่นำไปทิ้งหรือว่ามองเห็นว่ามันไร้ค่านะคะเราก็เลยตั้งสมมุติฐานกันว่าในเมื่อมันมีกล้วยหลายชนิดลูกลองนำกล้วยสัก3ชนิดมาทดลองเพื่อดูความแข็งแรงของเส้นใยนะคะเราก็ทดลองกันได้แล้วว่ากล้วยน้ำว้าเส้นใยเหนียวนุ่มมีความหนา นะคะมีน้ำมากส่วนกล้วยหอมมีเส้นใยสวยนะคะแล้วมีกลิ่นหอมแต่ความแข็งแรงก็ไม่สู้กับกล้วยตานีหรือกล้วยพองลา ซึ่งสมัยก่อนน่ะเขาก็จะไม่นิยมปลูกนะคะแต่ปัจจุบันนิยมปลูกแซมตามสวนมะพร้าวหรือว่าปลูกตามสวนที่มีที่ลุ่มนะคะอย่างน้อยได้ใช้ใบที่เราพบเห็นในท้องตลาดที่เขานำไปจำหน่ายเนี่ยก็จะเป็นใบจากกล้วยพองลานั่นเองนะคะเมื่อเขาคิดได้แล้วคุณครูก็ช่วยนะคะอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็น
0: ครูที่
2: เป็นเบื้องหลังเป็นเบื้องหลังปรึกษาให้คำปรึกษาว่าเนี่ยหนูไปทดลองมาแบบนี้แล้วนะหนูได้แบบนี้เรามาทดลองทำให้เป็นกาบกล้วยขึ้นมานะคะช่วงระยะเวลาในการทำกาบกล้วยใช้เวลาเยอะมากเราทดลองผิดลองถูกกันมาตลอดนะคะแล้วก็เกิดมาเป็น ผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้นักเรียนก็ได้ไปแข่งขันค่ะในระดับภาคในลำดับที่3

0: แล้วก็ในเดือนสิงหาเนี่ยนักเรียนก็จะได้ไปแข่งขันในระดับประเทศนะคะถ้ายังไงก็ขอช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์กับเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะในสาระการงานอาชีพขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเป็นการนำสิ่งที่เราอาจจะมองว่ามันคือขยะนะคะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เป็นผลงานที่มีคุณค่ามากๆนะคะคุณครูคะค่ะนี่ก็คือที่มาของโครงการนี้นะคะก็เพราะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูทั้งสองท่านค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะเข้ารายการก็คือว่าเป็นกลุ่มสาระการอาชีพนะคะที่การงานอาชีพที่เปิดโอกาสให้น้องๆในห้องเรียนหนึ่งห้องเนี่ยค่ะสามารถไปคิดค้นนะคะสิ่งที่ตัวเองสนใจถ้าเป็นน้องๆผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นกลุ่มเกษตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ค่ะแต่ว่าคือน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยค่ะที่ไปได้รับรางวัลมาเนี่ยสนใจก็คือจากการที่เราตื่นขึ้นมาทุกวัน
0: ใช่ค
1: ่ะออกจากบ้านทุกวันกลับบ้านทุกวันก็จะเห็นต้นกล้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะแยะมากมายในพื้นที่ในบางนะคะบ้านเรานะคะเป็นวัสดุใกล้ตัวจริงๆนะคะแล้วก็เกิดไอเดียดีๆขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าการที่เราได้เห็นผลงานหนึ่งผลงานชิ้นสวยๆโอ้โหที่มาที่ไปมันไม่ได้ง่ายเลยก่อนจะได้มาเป็นหนึ่งชิ้นงานนะคะค่ะคุณครูมอนนะคะมีอะไรอยากจะพูดคุยเสริมสักนิดนึงไหมคะ
2: ก็นั่นแหละค่ะคืออยากให้เด็กๆเนี่ยสิ่งที่เขาพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็เลยนำมาซึ่งผลงานชิ้นนี้ค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วความโดดเด่นไม่ได้มีเฉพาะผลงานที่เราจะนำมาเสนอวันนี้นะคะคุณผู้ฟังยังมีผลงานของน้องๆอีกหลายกลุ่มค่ะในโรงเรียนนะคะที่มีความโดดเด่นนะคะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสต่อไปอาจจะหยิบผลงานอื่นๆขึ้นมาโชว์บ้างนะคะมีผลงานอีกเยอะเลยใช่ไหมคะคุณครูคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ทางด้านนาฏศิลป์ก็มีผลงานนะคะมีการร้อยลูกปัดมโนรานะคะทำเป็นผลิตภัณฑ์ทำเป็นเครื่องแต่งกายในการรำนะคะทางด้านภาษาไทยนะคะทางด้านโครงงานเนี่ยเขาก็ผลิตเป็นบอร์ดเกมนะคะทำเกี่ยวกับวรรณคดีซึ่งน่าโชว์มากๆเลยต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณดีเจที่เปิดโอกาสนะคะให้กับเยาวชนเขาได้เผยแพร่ผลงานแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเขาไปบอกกับผู้ปกครองไปคุยกับเพื่อนไปบอกกับไปคุยกับเพื่อนเพื่อนไปคุยบอกต่อตรงนี้เราจะช่วยทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยค่ะม
1: ี
0: นวัตกรรมนะคะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นผลงานที่น่าชื่นชมจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคะถ้ามีโอกาสใครที่อยากจะศึกษาเรียนรู้เนี่ยเข้าไปที่โรงเรียนได้ไหมคะคุณครูคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาได
0: ้ได้ค่ะ
1: ค่ะนะคะมีผลงานอีกหลายชิ้นเลยจริงๆนะคะก่อนที่จะไปคุยกับน้องๆกันกะเพราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูนะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นความภาคภูมิใจคุณครูบอกว่าเล่นเอากลับบ้านไปนอนยิ้มอยู่หลายวันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผลงานที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปมองไม่เห็นประโยชน์นะคะแต่กลับมีประโยชน์มหาศาลแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆนะคะเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูของน้องๆนักเรียนผู้ที่คิดค้นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ากระเป๋าสวยๆ1ใบเนี่ยตามที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ทางเพจ Facebook เลยคุณครูได้นำไปถวายให้กับพระราชินีนะคะครั้งที่พระองค์ท่านได้เสด็จเยือนสุราษฎร์ธานีที่เขื่อนราชประภาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
0: ให
1: ้คุณครูได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจครั้งนี้สักนิดนึงค่ะเชิญค่ะ
0: จากนักเรียนนะคะได้ดูสื่อโซเชียลก็ได้เห็นการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าสมเด็จพระราชินีเนี่ยจะเสด็จที่เขื่อนราชประภาเขาก็มีความรู้สึกแค่ความรู้สึกของเขาก็เปล่งประกายออกมาว่าเขาอยากที่จะไปรับเสด็จแล้วได้ไปรับเสด็จแล้วเขาอยากจะนำผลงานของเขาเนี่ยค่ะไปถวายครูคิดว่าครูจะทำได้ไหมครูจะทดลองตรงไหนได้บ้างครูก็เลยมีความคิดกันก็ปรึกษาฝ่ายบริหารนะคะท่านผอ.ท่านรองผู้อำนวยการก็ปรึกษากันแล้วเราก็ส่งหนังสือนะคะไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็เราได้รับคัดเลือกนะคะจากทั้งหมดหลายชิ้นนะคะจากทั้งหมดหลายๆชิ้นเลยเราได้เป็นหนึ่งในจำนวนที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้านะคะสมเด็จพระบรมราชินีนะคะแล้วก็ได้นำผลงานของนักเรียนซึ่งทหารราชองครักษ์เขาก็แจ้งมา

0: เขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ท่านพอพระราชหฤทัยมากนะว่าเป็นผลงานของนักเรียนนักเรียนสามารถนำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วที่มีในท้องถิ่นแล้วก็มันอาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมมาทำให้เกิดประโยชน์ท่านจะชอบนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าถวายได้จริงๆนะคะก็ทั้งคุณครูทั้งนักเรียนทั้งผู้บริหารก็มีความปลื้มนะคะปิติยินดีอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆค่ะกับงานครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งคุณครูเก๋นะคะก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนน
2: ะคะ
1: ไปมอบให้กับท่านนะคะถึงมือพระหัตถ์เลย
2: ใช่ค
1: ่ะถึงพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเลยนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าพระองค์ท่านได้ทรงตรัสว่าอะไรบ้างคะ
0: ตอนที่ท่านถวายนะคะก็ท่านก็หันมามองนะคะหันมามองแล้วก็เลยก็ตอนนั้นไม่รู้พูดไปได้ยังไงนะคะ ก็บอกว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของนักเรียนซึ่งทำขึ้นจากกาบกล้วยตานีหรือที่บ้านเราเรียกว่ากล้วยพังลาเพคะแล้วก็นักเรียนแข่งขันในระดับภาคได้ระดับที่3แล้วก็ในวันที่23ถึงวันที่27สิงหาคมก็จะไปแข่งขันนะคะในงานทักษะวิชาการของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นท่านก็รับสั่งว่าเก่งมากค่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คือปลื้มใจ
0: น่าจะจำไปจนกว่า นานมากค่ะ
1: คุณครูเก๋กลับมาบ้านก็เลยนอนยิ้มอยู่คนเดียวหลายวันเลยนะคะ เพราะว่าปลื้มใจเป็นที่สุดนะคะ ที่ได้เห็นพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะ แล้วก็ยังได้มอบผลิตภัณฑ์สวยๆนะคะที่มาจากการคิดค้นนะคะมาจากการนำสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามมาสร้างให้มันเกิดคุณค่านะคะแล้วก็มาอยู่ในมือที่ของคนที่เห็นคุณค่ามันยิ่งทำให้ผลงานชิ้นนี้ยิ่งมีมูลค่าแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะกระเป๋าที่ทรงมอบให้กับพระองค์ท่านนี่เป็นทรงอะไรคะ
0: เป็นทรงหมอนค่ะ
1: ทรงหมอน
0: ค่ะเป็นทรงหมอนแล้วก็คิดสร้างแบบสร้างแพทเทิร์นใบเดียว
1: แล้วก็
0: จะไม่ทำอีกแล้ว เพราะว่าเราก็เทิดทูนรูปนี้ไว้เหนือหัวเลย นะคะเพราะว่าเป็นความปลื้มทั้งโรงเรียนทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งเพื่อนครูหลายๆคนเพราะว่างานที่สำเร็จขึ้นได้เนี่ยเราไม่ได้ทำกันได้แค่2คน เรายังมีส่วนประกอบอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยได้นะคะโดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล5ผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปแข่งขันนะคะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่เราไปขอความช่วยเหลือนะคะส่วนหนึ่งเราอยากให้พี่ป้าน้าอาของเรานั้นได้มีรายได้จากรายได้ที่เราได้รับเพื่อเป็นการกระจายรายได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆส่วนรวมถึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนนะคะให้การสนับสนุนดีเยี่ยมนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าการแข่งขันเราอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไรค่ะคุณครูให้ลูกของหนูได้มีประสบการณ์ถึงแม้ว่าลูกหนูเรียนแผนวิทย์คณิตลูกหนูอาจจะไปต่อยอดนะคะไปเรียนเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนหรือว่าไปช่วยเหลือชาวบ้านในท้องถิ่นของเขาอันนั้นคือสิ่งที่ครูปลื้มใจนอกเหนือจากเงินที่ได้รับอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: อันนี้ก็คือความภาคภูมิใจนะคะของคุณครูทั้งสองท่านนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงน้องๆทุกคนด้วยที่ได้คิดค้นนะคะเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กับกล้วยรักสิ่งแวดล้อมนะคะภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้าสุขจากใจแล้วก็สุขจากใจจริงๆนะคะคุณครู ต้องขอขอบพระคุณครูทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะ ค่ะคุณครูวัชราพรคุ้มไทยหรือว่าคุณครูเก๋ค่ะ คุณครูอมรรัตน์อินทวงศ์หรือว่าคุณครูมอนนะคะที่ปรึกษาโครงการผลงานชิ้นโบแดงชิ้นนี้นะคะผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันนะคะถึงเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์กาบกล้วยเนี่ยค่ะที่มาทำเป็นกระเป๋าสวยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เปิดรับพรีออเดอร์แล้วด้วยกับน้องๆผู้ที่คิดค้นนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาพูดคุยกันในช่วงนี้ขอบพระคุณคุณครูทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: Empot Green Market Empot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Marketพบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะMcot Green Market
1: กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับรายการสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงของ Mcot Green Market นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของไอเดียรักโลกค่ะคุณผู้ฟังขานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆค่ะและที่สำคัญนะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาเสนอวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยค่ะไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์นะคะแต่หากว่ามันเป็นงานศิลปะที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมของชุมชนบ้านเรามาอย่างยาวนานนะคะจากลวดลายที่เกิดจากการคิดแล้วมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานค่ะแล้วก็ผ่านความตั้งใจความประณีตของช่างฝีมือนะคะที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นค่ะผลิตภัณฑ์กาบกล้วยนะคะจึงเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆนะคะหันมามองแล้วก็ร่วมกันรักษาแต่นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าภูมิใจจริงๆนะคะที่น้องๆคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยหันมามองนะคะแล้วก็มาร่วมกันรักษามาร่วมกันต่อยอดนะคะเพื่อให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าทั้งกับตัวเองแล้วก็มูลค่ากับชุมชนที่เราอยู่ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะสิ่งที่น้องๆได้หยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็มาจากการที่น้องๆเห็นทุกๆวันนะคะก็คือต้นกล้วยค่ะเพราะน้องๆเนี่ยบ้านอยู่ในบางไหนบ้านใครอยู่ในบางคะ
8: บ้านหนูค่ะ
1: บ้านหนู2คนเลยนะคะวันนี้ผู้ร่วมรายการช่วงนี้ของเรานะคะประกอบไปด้วยนางสาวพัฒนันสันเส้นไหม
9: สันเสน
1: สันเสนนะคะคนไหนเอ่ยสวัสดีค่ะนะคะคนที่2ค่ะนางสาวธนิสรชูมีบุญสวัสดีค่ะนะคะท่านที่3นะคะนางสาวปณิดาอินสม
10: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีน้องๆทั้ง3คนเลยนะคะวันนี้พี่ก็ขอรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสคุยกับคนเก่งๆ นะคะเจอกับกล้วยเจอต้นกล้วยเยอะนะคะ มันเยอะมากเลยใช่ไหมคะในบ้านเราแถวบ้านเนี่ย
8: เยอะมาก
1: เยอะมากเลยนะคะแล้วปกติแล้วก่อนหน้านี้คุณพ่อคุณแม่เอาไปทำอะไรบ้างไหมคะ
9: ไปทำขนม
1: ทำขนมก็คือเอามาทำพวกกล้วยฉาบกล้วยบวชชีกล้วยเชื่อมนะคะเนาะแล้วก็เอาใบตองมาใช้ห่อขนมนู่นนี่นั่นที่เราเห็นกันใช่ไหมคะบางครั้งก็เอาต้นกล้วยนะมาทำกระทงนะลอยกระทงกันแต่ตอนนี้น้องๆได้คิดค้นมาสร้างมูลค่ามากกว่านั้นนะคะคุณผู้ฟังขาเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมผลงานชิ้นนี้นะคะมีชื่อแบรนด์ว่าสุขจากใจใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
1: สุขจากใจมีชื่อลวดลายด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันถึงเรื่องของชื่อลวดลายอะแค่ชื่อพี่กระเพาะก็ประทับใจมากๆเลยวันนี้น้องๆเอาผลงานมาโชว์เยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวใครจะเป็นคนเล่าดีเอ่ยน้องอะไรดีคะ
8: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยกัน
1: ช่วยกันเล่านะคะอ่ะเล่าที่มาที่ไปของพี่กระเพาะของผลงานชิ้นนี้ให้พี่กระเพาะคุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดนึงนะคะเราเริ่มจากเอากาบกล้วยที่เราเห็นก็คือยกมาทั้งลำต้นเลยไหมคะเอามาทั้งต้นเลยแล้วเรามาเริ่มจากตรงไหนก่อนคะ
9: เราก็มีการลอกเอากาบทีละกาบของมันนะคะออกมาค่ะแล้วก็เอาเป็นเลาะออกทีละกาบแล้วก็จะเอาไปรีดน้ำนมออกหรือว่าเนื้อเยื่อด้านในของมันออกค่ะแล้วก็จะได้เป็น
8: กาบกล้วยออกมา
9: ค่ะแล้วก็เอานำไปตากแดดให้แบบแห้งจนสนิทมากเลยค่ะแล
1: ้
9: วก็นำไปรีดให้เรียบแล้วก็รีดอัดติดกับผ้ากาวค่ะ
1: ก็คือเอากาบกล้วยมารีดนะคะมันเลาะแล้วก็มารีดน้ำนมออกให้มันหมดแล้วก็ไปตากแห้ง
9: ใช่
1: ก็หมายความว่าถ้าช่วงไหนฝนตกนี้ผลงานนี้เราสร้างสรรค์ไม่ได้ถ้าเป็นช่วงที่แบบแดดดีๆเนาะมันต้องตากนานไหมคะหลายชั่วโมงไหมหรือเป็นวัน
8: เป็นวันเลยค่ะ
1: โอ้เป็นวันเลยแล้วตากแล้วมีการแบบพลิกไปพลิกมาด้วยไหม
8: เราจะพลิกเป็นช่วงๆค่ะ
1: อ๋อพลิกเป็นช่วงๆเพื่อให้มันแห้งสนิททั้งสองด้าน
8: ใช่ค่ะ
1: พอมันแห้งได้ที่แล้วเอาอะไรนะผ้ากาวอะคะ
8: ใช่ค่ะ
1: ผ้ากาวที่แบบใช้เย็บผ้าตัดกับผ้าอย่างนี้ใช่ไหมผ้ากาวเดียวกันแล้วก็เอามารีดทับกับกาบกล้วยนะคะจนมันเป็นแผ่นวันนี้เหมือนจะมีแผ่นตัวอย่างมาด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่
1: ค่ะมีโชว์ขึ้นกล้องนิดนึงค่ะเป็นแผ่นตัวอย่าง
9: อันนี้จะเป็นด้านที่รีดติดตัดกับผ้ากาวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านข้างในค่ะเป็น
1: กาบกล้วยแล้วลายเส้นมันสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยากให้เห็นใกล้ๆจังเลยคุณผู้ฟังลองนึกภาพต้นกล้วยนะคะตามกระเพาไปด้วยแล้วก็ตามน้องๆไปด้วยไอ้ต้นกล้วยที่ทุกคนเห็นแล้วก็ตัดทิ้งกันเนี่ยค่ะเนี่ยน้องๆเขาเป็นลอกเอาเป็นกาบแล้วไปตากแห้งแล้วก็มาใช้ผ้ากาวในการรีดทับให้มันเป็นเส้นๆที่เห็นเป็นแผ่นใหญ่ๆเนี่ยเอามาต่อกันใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
1: ผ่านการต่อมาแล้วเพราะจริงๆมันจะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอามาต่อกันเย็บต่อกันให้มันเป็นผืนใหญ
9: ่
1: อย่างที่เห็นเลยแล้วก็อันนี้คือส่วนไหนของต้นกล้วยคะ
8: เป็นส่วนกลาง
9: ต
8: ้
9: น
8: กล้
9: วย
1: ส่วนกลางส่วนกลาง
8: กาบ
1: กล้วยอ๋อส่วนกาบกล้วยนะคะมันจะมีหลายชั้นนะกาบกล้วยใช่ไหมคะ
8: เราใช้ได้ทุกส่วนเลยค่ะ
1: อ
8: ๋
1: อใช้ได้ทุกชั้นเลยทุกส่วนเลยตั้งแต่ด้านนอกสุด
8: ใช่ค่ะถึงข้างในสุดเลยค่ะ
1: บางทีเราจะเห็นด้านนอกสุดอ่ะมันจะแบบเขียวๆม่วงๆนะคะด่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงกับมันคะ
9: ตรงนั้นจะได
1: ้หรือใช้แบบธรรมชาติอย่างนั้นเลย
9: ใช้
8: ธรรมชาติอย่างนั้นเลยค่ะ
1: อ๋อก็คือเล่นสีธรรมชาติเลย
8: ใช่ค่ะ
1: ต้องดูตัวอย่างแล้วแหละนะคะเหมือนในมือพี่กระเพราเนี่ยอันนี้คือส่วนไหนเอ่ยใบนี้
10: อันนั้นคือสีธรรมชาติ
8: ค่ะ
1: แสดงว่าอันนี้คือกาบกล้วยชั้นนอกสุด
9: ใช่อ๋อ
1: ไม่น่าละเห็นมันแบบมีม่วงๆน้ำตาลนะคะบางส่วนก็เป็นสีขาวอันนี้คือสีธรรมชาติเลยค่ะคุณผู้ฟังมันสวยมากพี่กระเพานึกว่าเอาไปย้อมสีนะเนี่ยไม่ได้ย้อมสีเลยใช่ไหม
10: ไม่ได้ย้อม
8: เลย
1: เป็นสีธรรมชาติแล้วนี่ก็คือกาบกล้วยที่เป็นแผ่นที่น้องๆถือเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วก็เอามาขึ้นรูปร่างเป็นกระเป๋าใครเป็นคนออกแบบคะเนี่ย
8: พวกหนูช่วยกันออกแบบค่ะ
1: ดีไซเนอร์ในการออกแบบกระเป๋าแล้วจะเห็นได้ว่านอกจากการตัดเย็บเป็นรูปทรงอันนี้เป็นรูปทรงอะไรคะเนี่ย
8: หมอนคลาสสิกค่ะ
1: หมอนคลาสสิก
8: ใช่ค่ะ
1: อ๋อหมอนคลาสสิกนี่คือรุ่นพี่กระเป๋าถือได้อยู่นะแบบเนี้ย หมาะไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
12: สวย
1: ค่ะสวยเลยสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วนอกจากเป็นธรรมชาติของกาบกล้วยชั้นนอกสุดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีลวดลายด้วยค่ะเหมือนมันมีการเย็บลายลงไปเนี่ยอันนี้คือเป็นงานเย็บเลยใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็คือเย็บลงไปก่อนที่จะมาขึ้นรูป
8: อันนี้จะเป็นลายวัชรารัตน์ค่ะซึ่งมาจากชื่อของคุณครูที่ปรึกษาทั้งสองท่านคือคุณครูวัชราพรและคุณครูอมรรัตน์ค่ะซึ่งคำว่าวัชรารัตน์นั้นหมายถึงเพชรที่แข็งแรงค่ะและรัตน์หมายถึงอัญมณีที่ล้ำค่าค่ะ
1: หลักแสนก็สู้นะคะเนี่ย สวยมากอ๋อก็คือลายสี่เหลี่ยมที่เป็นตารางติดกันเน
8: ี่
1: ย
8: ใช่ค่ะ
1: ชื่อว่าลายวัชรารัตน์
8: เป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตค่ะซึ่งเป็นเพชรสี่ทิศค่ะ
1: โอ้อันนี้คือความหมายตรงนี้คือใครเป็นคนคิดค้นคะเนี่ย
8: พวกหนูค่ะ
1: สุดยอดมากเลยค่ะโอ้โหนี่คือลายเพชรสี่

0: คือมันสวยหรูมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหูจับนะคะหรือจะเป็นตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นหมุดรองกระเป๋านะคะคือตัดเย็บอย่างดีเลยน้องๆไปร่วมกับที่วิสาหกิจชุมชนใช่ค่ะพี่บีกับเขาทราบมาวิสาหกิจชุมชนที่ไหนเอ่ย
1: ที่กลิ่นเพียนค่ะ
0: กลิ่นเพียน
1: ครับค่ะที่ตำบลท่าสะท้อนแต่อำเภอทำเพลิน
2: พุนพินค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ที่ท่าสะท้อนพุนพินที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของการทำ
1: กระจูดค่ะ
0: การสานกระจูดที่เราเคยชมอยู่สวยมากอ๋อก็คือน้องๆเป็นคนออกแบบแล้วก็ไปร่วมกับพี่ๆวิสาหกิจชุมชนในการตัดเย็บ
1: เพื่อเป็นการกระจายรายได้ค่ะ
0: โอ้โหนอกจากทรงหมอนแล้วยังมีทรงอะไรอีกบ้างคะ
1: มีอีกเยอะมากเลยค่ะ
0: เอาโชว์หน้าจอนิดนึงได้ไหมคะที่น้องๆเอามานำเสนอในวันนี
1: ้นี่จะเป็นทรงท็อปแฮนเดลค่ะแฮนเดล
0: แบ็คแฮนเดล
1: จะเป็นหูหิ้วค่ะมีความทันสมัยค่ะใช้ในชีวิตประจำวัน
0: คือรูปทรงหรูหรามากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นแบบสไตล์แบบร่วมสมัยอ่ะเนาะมันเป็นแบบแฟชั่นยิ่งถ้าแบบใส่เป็นชุดผ้าไทยเก๋ๆแล้วก็ถือกระเป๋าที่ทำจากกาบกล้วยเนี่ยพี่กระเพาว่ามันไปเดินเมืองคานได้เลยนะ สวยมากแล้วก็มันหรูหรามากอ่ะแล้วก็มีทรงอะไรอีกบ้างคะ
3: มีทรงหมอน
0: ทรงหมอนแบบที่พี่กระเพาถือ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สีเทาๆมันเป็นทรงอะไรเอ่ยสีเทามันทรงอะไรคะ
1: อันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะ
0: ทรงสี่เหลี่ยมโชว์สีเทาหน่อยได้ไหมคะ
1: ทรงคุณหญิงค่ะ
0: ทรงคุณหญิงแน่ถ้าใครอยากจะเป็นคุณหญิงต้องถือทรงนี้นะคะสวยมากแล้วสีเทานี้มันเป็นชิ้นส่วนไหนของกาบกล้วยคะเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นเส้นใยกล้วยค่ะ
0: เส้นใยเส้นใยนี้คือที่มันก็คือมาจากกาบ
1: เป็นสิ่งที่พวกเรา
4: ภูมิใจกว่าจะได้ออกมา
0: จริงหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าม
0: ันเหมือนเส้นไหมไหม
4: ใช่อันนี้เราจะวิธีการทำก็คือเราจะนำกาบกล้วยค่ะมาขูดนมมันออกค่ะแล้วก็เวลาเราขูดลึกนะคะมันก็จะมีเส้นใยกล้วยนี่ค่ะออกมาแล้วก็จะนำเส้นใยกล้วยค่ะไปตากแห้ง
0: ค่ะ
4: แล้วพอเวลามันแห้งนะคะแล้วก็จะนำไปที่ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ละปาชีบ้านท่านหญิงค่ะเราจะนำเส้นใยกล้วยเราเนี่ยไปให้ป้าๆนานาค่ะช่วยทอกับเส้นใยฝ้ายค่ะ
0: ค่ะอ๋อผสมกับเส้นใยฝ้าย
4: ค่ะ
0: เอากับเส้น
1: ใหญ่ค่ะ
0: เส้นใหญ่กล้วยไปผสมกับเส้นใยฝ้าย
4: ใช
0: ่โ
4: อ้โหมันแข็งแรงค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้มาแต่ละเส้นนี่มันยากไหมคะ
1: ยากค่ะ
0: ตอบเป็นสิ่งเดียวกันเลย
4: ขูดนี่คือขาดบ้างอะไรบ้างคะ
0: เพราะมันบอบบางเหรอเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องอาศัยความประณีตมากๆเลยแล้วในกระเป๋าหนึ่งใบที่น้องๆถือเนี่ยมันต้องใช้กาบใยของมันเนี่ยเยอะไหมคะ
1: ใช่เยอะค่ะ
0: ต้นหนึ่งเลยไหมหรือต้องมากกว่านั้น
1: ไม่ถึงต้น
4: ไม่ถึงต้นหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้
0: ได้กี่ใบกระเป๋าได้ประมาณกี่ใบคะหนึ่งต้น
1: สามใบ
0: สามใบเลยเหรอโอ้โหนั่นหมายความว่าต้นกล้วยที่มันมีเยอะๆนี่เราสร้างเป็นกระเป๋าได้มหาศาลเลยนะเนี่ยโอ้สวยมากเป็นถักทอเป็นเส้นใยแล้วทำไมมันถึงมีสีเทาอะคะ
4: เป็นสีธรรมชาติค่ะ
0: จริงเหรอ
4: ที่สีที่มันเป็นสีเทาเนี่ยคือมาจากเส้นฝ้ายด้วยค่ะ
0: อ๋อที่มันผสมกับเส้นฝ้าย
4: ใช
0: ่เป็นสีธรรมชาติไม่ได้ผ่านการย้อมอะไรเลย
4: อืมไม่ได้ผ่านการย้อม
0: ค่ะแล้วก็มาถักทอให้มันเป็นกระเป๋า
1: ใช่ค่ะเราจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ค่ะ
0: โอ้โหมันเป็นไอเดียรักโลกจริงๆอะค่ะคุณผู้ฟังค่ะอ่ะแล้วในกระเป๋า1ใบเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณกี่วันคะถึงจะได้กระเป๋าสวยๆมา1ใบ
4: ประมาณ1อาทิตย์ขึ้นค่ะ1ถึง2ค่ะ
0: 1ถึง2อาทิตย์ต่อ1ใบเหรอคะต่อ1ใบมั้ย
4: ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราจะทำกระเป๋ากาบกล้วยเนี่ยเราก็ต้องมีการนำกาบกล้วยไปตากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการ
0: นั่นหมายความว่ารวมถึงขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบด้วย
4: ใช่ค่ะการทำวัตถุดิบค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อตั้งแต่เอาต้นกล้วยมันเลาะหรือว่ามาทำเส้นใยจนมาถึงการถักทอนะคะมาเย็บให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงเนี่ยรวมกันแล้วก็คือประมาณ 1-2 สัปดาห
4: ์
0: ต่อกระเป๋า1ชิ้นงานนะคะนั่นหมายความว่าถ้าใครสนใจเนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้า ช่ไหมเอ่ย
4: มีค่ะมีพรีออเดอร์
0: ตอนนี้มีพรีออเดอร์คือคุณผู้ฟังคะ

0: เรายังไม่ได้วางจำหน่ายเป็นกิจลักษณะนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ป้าน้าอาผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่สนใจอยากจะสนับสนุนความสามารถเพื่อเป็นการให้กำลังใจน้องๆ นะคะหรือว่าสนับสนุนชุมชนช่วยเหลือชุมชนนะคะสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ใช่ไหมเอ่ยตอนนี้ทราบมาว่ามีพรีออเดอร์เยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อ่าตอนนี้ประมาณกี่ใบได้ละ
1: โอ้2ถึง3ใบขึ้นอัพเลยค่ะ
0: ค่ะที่คนสั่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มูลค่าคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะกำลังรอฟังอยู่ว่าโอ้ยกว่าจะได้มา1ใบเนี่ยเรามองว่ามันหลายขั้นตอนมากแล้วก็มันยุ่งยากมากๆแล้วอย่างที่เราทราบกันว่าอะไรที่เป็นการแฮนด์เมดนะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการทำมือนะคะมาจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยมันต้องแพงแน่ๆเลยพี่กะเพราอยากทราบว่าใบที่พี่กะเพราถืออยู่เนี่ยประมาณกี่บาทได
2: ้ 1,590 บาท
0: ส่งหมอนเนี่ย 1,590 บาทโอ้โหคุ้มมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือคุ้มมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหูจับนะคะหรือมีหมุดรองกระเป๋าค่ะมีที่เปิดปิดอย่างดีเนี่ยกระเป๋าด้านในมีผ้าบุซับด้วยด้านในนี้ก็คือไม่ใช่ผ้ากาวใช่ไหม
2: ไม่ใช่ผ้ากาวค่ะแต่จะเป็นผ้าไหมพรมเรียงค่ะ
0: ผ้าไหมพรมเรียงนะคะนี่สวยมากเห็นไหมคะด้านในนี่เราใช้ผ้าไหมนะคะในการที่มารองกระเป๋าด้านในเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังสวยมากเปิดใบอื่นโชว์หน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ด้านในเป็นยังไงเอ่ยสวยมากค่ะคุณผู้ฟังแล้วใส่ของได้เยอะด้วยค่ะสวยจริงๆแล้วก็สีสันเนี่ยธรรมชาติสุดๆเลยนะคะนี่สวยมากเดี๋ยวให้น้องๆได้โชว์กันสักนิดหนึ่ง
2: นี่ค่ะ
0: รูปลักษณ์ก็จะแตกต่างกันไปก็แล้วแต่ว่าใครชอบไลฟ์สไตล์แบบไหน
2: อันนี้จะเป็นข้างในจะปูนด้วยเศษผ้านะคะที่เอามาผสมกับเส้นใยข้างในค่ะเป็นกับกล้วยด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็นี่อย่างที่หนูบอกไปนะคะว่าเป็นลายวัชรารัตน์มันจะมีลายที่แตกต่างกันไปเพราะว่ามีการออกแบบหลายลวดลายค่ะแต่เรายังคงเพชร4ทิศไว้ค่ะ
0: ค่ะ
2: นี่ค่ะ
0: ก็คือจะมีเพชร4ทิศลายวัชรารัตน์นะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นองค์ประกอบนะเป็นองค์ประกอบแล้วก็ทราบมาว่าเร็วๆนี้ตอนนี้คุณครูก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อที่จะขอ
2: จดลิขสิทธิ
0: ์ลิขสิทธิ์ลายใช่ไหมคะจดลิขสิทธิ์ลายวัชรารัตน์นะคะสวยมากจะเห็นได้ว่ามีสีฟ้าที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเส้นด้ายเหมือนกันที่เรามาถักทอใช่ไหมคะแต่ก็ยังคงเป็นลวดลายวัชรารัตน์อยู่นะสวยมากดูดีจริงๆค่ะนึกภาพออกเลยเนี่ยถ้าแบบต้องเหมาะกับชุดไทยเนาะหรืออาจจะเป็นชุดทำงานใส่สูทเรียบหรูดูดีเนี่ยถือกระเป๋าใบนี้นะคะรับรองว่าต้องมีคนทักแน่นอนซื้อมาจากไหนนะคะสั่งกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังพรีออเดอร์ได้ประโยชน์ค่ะประโยชน์จากผลงานชิ้นนี้ของพวกเรานะมีประโยชน์อะไรบ้างคะมีประโยชน์ด้านไหนบ้างเอ่ย
2: เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็พวกหนูเนี่ยไม่อยากจะรู้ว่าความรู้ที่เราได้จากประสิทธิภาพของเปลือกกล้วยเนี่ยมีมากเท่าไหนเราอยากแล้วก็มีรายได้เสริมค่ะจากการจำหน่ายผลผลิตกระเป๋าค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เพื่อนำต้นกล้วยตาเนี่ยซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาคิดค้นกรรมวิธีและแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งผลออกมามีคนมีความพึงพอใจอย่างมากเลยค่ะ
0: ผลตอบรับ
2: ม
0: ี
2: รายได้สูงด้วยค
0: ่
2: ะ
1: ผลระหว่างเรียน
0: ค่ะผลตอบรับดีเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีการนำเสนอผลงานที่ไหนบ้างแล้วเอ่ย
2: ยังไม่มีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีได้แบบไปตั้งโชว์ที่ไหนบ้างแล้วไหมคะ
2: มีแต่การไปเผยแพร่ให้ความรู้ค่ะ
0: ไปเผยแพร่ให้ความรู้นะแล้วก็เหมือนกับเอาผลงานที่เสร็จแล้วก็คือไปนำไปโชว์อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะมีการไปนำไปโชว์แล้วก็นำเสน
0: อ
2: ต่อผู้คนที่อยากจะสนใจอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าหากว่ามีคุณผู้ฟังทางบ้านที่ฟังอยู่แล้วก็เริ่มสนใจและอยากจะเข้าไปศึกษาดูงานหรือว่าจะสั่งจองพรีออเดอร์นะคะเป็นของขวัญของฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเหมาะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปติดตามหรือว่าไปติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
3: ทั้งเพจ Instagram TikTok Facebook แล้วก็ LINE ค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะ
0: ชื่ออะไรเอ่ยชื่อช่อง
2: ชื่อเพจนะคะชื่อเพจชื่อว่าเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กับกล้วยรักสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: อ๋อ พ่อชื่อนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดเลย
3: แล้วก็ชื่อจีจะชื่อว่ากระเป๋าอันยศกรสุขจากใจท5ค่ะ
0: ค่ะนะคะหรือจะเข้าไปที่โรงเรียนก็ได้
3: ใช่
0: ใช่ไหมคะไปติดต่อคุณครูแล้วก็น้องๆกันได้เลยนะคะประโยชน์ของมันหลายด้านจริงๆและที่ชูโรงที่สุดก็คงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ฟังตามที่ชื่อเขาบอกเลยว่าเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กะกล้วยรักสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นผลงานที่ล้ำค่าจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคะน้องๆพี่กะพอเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจในผลงานชิ้นนี้ของพวกเราอย่างแน่นอนอนาคตข้างหน้าเราอยากจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ตรงนี้ยังไงบ้างคะที่คิดไว้เริ่มจากน้องพัฒนันก่อนได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็ที่จะทำเป็นการต่อยอดของเรานะคะก็คือกระเป๋าใบนี้เลยค่ะที่ภูมิใจมากก็คือเราจะนำเส้นใยของต้นกล้วยค่ะของกาบกล้วยค่ะไปต่อยอดต่อก็คือทำเป็นผ้าค่ะโดยการที่เรานี่แหละเอาไป
0: เป็นผ้าชิ้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อเอามาตัดเย็บ
1: ใยฝ้ายสามารถทำเป็นเสื้อผ้าได้ด้วย
0: นี่เร็วๆนี้เราอาจจะได้ยนโฉมกันนะคะน้องท่านที่สอนล่ะคะ
3: หนูอาจจะแบบออกเป็นแบบการผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยค่ะ
0: ค่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็สามารถแบบเอาไปต่อยอดในแบบหลายๆด้าน
0: ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการแบบคิดค้นเน
3: า
0: ะพัฒนากันต่อไป
3: พัฒนาผลงานออกมา
0: ค่ะน้องปณิดาล่ะคะ
2: ของหนูคิดว่าหากในอนาคตเนี่ยหนูไปเรียนมหาลัยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีก็มีความคิดว่าเนี่ยจะเอาโครงงานนี้เนี่ยของหนูมาต่อยอดในการทำเป็นอาชีพค่ะ
0: นี่ไงสบายละ
2: ใช่ค่ะได้ความรู้ด้วย
0: ค่ะเรียกได้ว่า เรียนจบไปเนี่ยจะได้ทำงานตามสายงานที่เราเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆมีรายได้แน่นอน
2: ใช่ค่ะมีรายได้เสริมเลยค่ะ
0: มีรายได้แน่นอนและที่สำคัญอาจจะเป็นรายได้หลักด้วยนะที่จะสร้างความมั่นคงแล้วก็มันยังต่อยอดไปได้อีกไกลเลยอะนะคะแล้วก็ต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยและหลังจากที่มีการจดทะเบียนลายลิขสิทธิ์อะไรเรียบร้อยนะคะผ่านการประกวดผลงานอะไรเรียบร้อยเนี่ยเพราะว่าเร็วๆนี้จะไปประกวดระดับประเทศใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: วันที่เท่าไหร่นะคะ
3: วันที่23ถึง27ค่ะ
0: 23ถึง27สิงหาคมที่ไหนเอ่ย
3: ที่จ
1: ังหวัดระยอง
0: ที่จังหวัดระยองเป็นชื่องานอะไรนะคะ
3: เป็นการ
1: แข่งขันทักษะวิชาการค่ะ
0: ขอให้สำเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมานะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็จะรอชมผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะวางขายทั่วประเทศเลยนะคะส่งออกด้วยส่งออกด้วยไม่ธรรมดาสุดท้ายท้ายสุดแล้วให้น้องๆได้ฝากผลงานของเรากันสักนิดนึงค่ะกับกระเป๋าสวยๆนะคะภายใต้แบรนด์สุขจากใจถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการกันสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะน้องปณิดาเลยค่ะ
2: ผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของหนูนะคะแล้วก็มีความตั้งใจอย่างมากกว่าจะได้มาแต่ละลูกค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเอ็นดูพวกหนูกันด้วยค่ะถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางเพจ Facebook เส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กับกล้วยรักสิ่งแวดล้อมค่
0: ะ
2: เพื่อเป็นการหนูทำเนี่ยเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไม่คงอยู่กับเรานะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนโลกเราร้อนขึ้นค่ะหนูอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันมากยิ่งขึ้นค่ะหากเห็นในชุมชนของเราก็ลองหยิบยกมาทำค่ะอย่างเช่นของหนูต้นกล้วยเนี่ยก็สามารถนำมาทำได้ถึงขนาดนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: เป็นผลงานที่น่าชื่นชมจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคือเราอะเรานึกไม่ถึงอะแต่น้องๆแบบโอ้โหแบบไอเดียเก๋มากๆเลยนะคะแถมยังรักโลกด้วยมันวิเศษมากๆเลยน้องท่านที่สอนล่ะคะฝากสักนิดนึงค่ะ
3: อย่าลืมเอ็นดูพวกหนูด้วยนะคะที่พวกหนูทำกระเป๋าขึ้นมาคือพวกหนูตั้งใจมากที่จะทำแล้วก็ผลิตออกมานะคะเพราะว่าพวกหนูเห็นเล็งว่าในตำบลบางใบไม้ของพวกเราอะค่ะมีแบบกาบกล้วยเยอะมากที่เขาไม่ใช้กันแล้วก็ส่วนลำต้นเขาจะเอาไปตัดทิ้งกันซะส่วนใหญ่พวกหนูก็เลยแบบเฮ้ยอยากเอามาลองทำจังเลยว่ามันจะสามารถแบบทำอะไรได้มั่งนอกจากทำขนมทำพวกแบบให้อาหารอะไรแบบนี้ค่ะจึงได้เป็นกระเป๋าจากที่ยายกับกล้วยออกมาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะน้องพัฒนันค่ะ
1: ค่ะก็รู้สึกยินดีมากค่ะที่ได้มารายการค่ะก็อย ยากได้กำลังใจในการที่ไปแข่งระดับประเทศต่อค่ะ
0: ค่ะ
1: ภูมิใจกับชิ้นงานนี้มากค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้พี่กระพงมองว่ารางวัลนะเป็นส่วนประกอบไปซะละนะคะแต่ความภาคภูมิใจที่ออกมาเป็นผลงานตรงเนี้ยนะมันได้ใจไปเต็มเลยนะคะนะคะก็ขอให้สำเร็จนะคะตามที่น้องๆได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็พัฒนาต่อยอดสิ่งเหล่านี้นะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะพวกเราจะรอชมผลงานแล้วก็รอสนับสนุนรออุดหนุนน้องๆกันนะคะกับเส้นใยแห่งวิถีผลิตภัณฑ์กาบกล้วยรักสิ่งแวดล้อมนะคะภายใต้ชื่อแบรนด์สุขจากใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะสวยงามมากนะคะถ้าท่านไหนสนใจพรีออเดอร์ได้เลยค่ะตามช่องทางที่น้องๆบอกไปหรือว่าติดต่อที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เลยนะคะและนี่ก็คือความภาคภูมิใจนะคะของพวกเราค่ะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะสังคมของเราจะได้น่าอยู่นะคะและที่สำคัญจะทำให้ชุมชนของเรายั่งยืนนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้ามาอยู่ในมือของคนที่ให้คุณค่าของชิ้นนั้นก็จะมีมูลค่ามากๆเลยวันนี้ขอบพระคุณน้องๆนะคะทั้ง3คนนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็มาบอกกล่าวเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะขอให้ทั้ง3คนประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: Mcot Green Market
0: หมดกับเวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะขอบคุณนะคะพี่หมดคนทรายนะคะพี่สวัสดิ์ค่ะขอบคุณทุกคำอวยพรเลยนะคะพี่นุวิทย์ด้วยนะคะน้องฝนคนน่ารักค่ะพี่ทัศยะจากญี่ปุ่นนะคะพี่สมยศปาจูดารุณีพี่ติ๊กน้ำส้มนะคะทักทายกันเข้ามารวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทุกๆพื้นที่ด้วยนะคะรักษาสุขภาพค่ะวันนี้กับรายการสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงของ Mcot Green Marketตลาดสินค้าชุมชนยั่งยืนนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะคุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา14:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับดร.เกาซิมฮวนเลขาธิการอาเซียนในระหว่างการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการณสำนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีปลูกต้นไม้บริเวณสวนของสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นที่ระลึกในการเยือนพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกับเลขาธิการอาเซียนก่อนหารือโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีความมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลกอีกทั้งพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตนเองตั้งใจจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยนายกรัฐมนตรียังย้ำแนวทางของไทยในการสนับสนุนอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนชื่นชมความสำเร็จการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะตอกย้ำบทบาทไทยต่ออาเซียนและยืนยันพร้อมสนับสนุนการเป็น

0: ประธานอาเซียนของไทยในปี2028ญาติรับ3ศพพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินที่ชลบุรีหลานชายเปิดใจสุดแค้นพฤติกรรมป๋องโหดเหี้ยมเกินอภัยจี้โทษประหารชีวิตเท่านั้นบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครอบครัวและญาติ3ศพเหยื่อพ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าแล้วนำศพไปฝังดินที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเดินทางติดต่อเข้ารับศพทั้ง3ร่างเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเขาบุญมีดารารามหรือวัดทุ่งคาจังหวัดชลบุรีนายกฤษดาอายุ36ปีหลานชายของนางฉันทนาผู้เสียชีวิตกล่าวว่านางฉันทนาผู้เสียชีวิตมีศักดิ์เป็นน้าสาววันนี้ตนได้รับมอบหมายจากทางครอบครัวเดินทางมารับศพนำไปสวดตั้งพระอภิธรรมที่วัดทุ่งโดยมีการกำหนดสวดอภิธรรมเป็นเวลา 3-4 คืนจะมีพิธีสปนกิจในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้จนถึงขณะนี้ครอบครัวยังไม่สามารถทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เกินกว่าจะให้อภัยยอมรับว่ารู้สึกกับผู้ต้องหาเพราะเป็นคนแถวบ้านแม้ไม่ได้สนิทสนมกันแต่พอทราบพฤติกรรมว่าเป็นคนเกเรซึ่งวันฝากขังตนมีโอกาสไปเผชิญหน้ากับในป๋องโดยตนมองหน้าและพูดใส่ผู้ต้องหาโดนประหารแน่ซึ่งผู้ต้องหาจำตนได้ก้มหน้ายกมือขอโทษมีเพียงในป๋องที่มองหน้าเหมือนไม่พอใจอย่างไรก็ตามครอบครัวยังพูดถึงการทำงานของตำรวจท้องที่สภ.ห้วยใหญ่ในช่วงแรกที่ไปแจ้งคนหายตั้งแต่7กรกฎาคมแต่ตำรวจกลับไม่ใส่ใจไม่รีบลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักหรือเบาะแสอย่างจริงจังจนกระทั่งเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าไม่ติดใจอะไรแล้วศุลกากรสกัดลักลอบขนอะโวคาโดสดจากต่างประเทศ 2,750 กิโลกรัมสำนักงานศุลกากรภาค2จับกุมอะโวคาโดสดเมืองกำเนิดต่างประเทศลักลอบนำเข้ากว่า 200,000นำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมโดยนายสุรัตน์เรืองประยูนผู้อำนวยการส่วนควบทางศุลกากรสภ.2ได้นำตรวจค้นรถยนต์กระบะบริเวณพื้นที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101ผลการตรวจค้นพบอะโวคาโดซึ่งมีต้นกำเนิดต่างประเทศไม่มีหลักฐานผ่านวิธีทางศุลกากรจำนวน110ตะกร้าน้ำหนัก 2,750 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 400,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงยึดของทั้งหมดเป็นของกลางพร้อมรถยนต์ดังกล่าวนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
8: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่

0: ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: อัฟเตอร์นูนซองสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์แนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ค่ะ
1: ช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์แนะนำบทเพลงเพราะๆใครเข้ามาได้เลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะชั่วโมงแรกช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตนะคะเพลงลูกกรุงอยากฟังเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะรับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนกันบ้างหรือว่าตอนนี้กำลังขับขี่รถอยู่รับฟังกันอยู่ที่ไหนคะรับฟังกันอยู่ที่บ้านรับฟังอยู่ในรถรับฟังอยู่ที่ทำงานหรือว่าจะรับฟังกันอยู่ที่ไหนคุณผู้ฟังสามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยเหมือนจะห่างหายไปหลายวันเลยนะคะคุณผู้ฟังคิดถึงกันคะคิดถึงกันทุกๆคนเลยคุณผู้ฟังก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงดีเจกันแบบอาทิตย์นึงเลยใช่ค่ะเราหยุดยาวไป1อาทิตย์เต็มๆเลยนะคะกลับมาพูดคุยกันเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะห่างหายกันไปนานเลยเนาะ เมื่อสักครู่นี้ค่ะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะดีเจกระเพราได้สัมภาษณ์น้องๆนะคะน้องๆที่มีความสามารถมากๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้าใครได้ติดตามเมื่อสักครู่นี้บอกเลยว่าน้องๆเก่งมากๆนะคะเป็นการนำกล้วยนะคะกล้วยที่เป็นต้นกล้วยที่เราเห็นทั่วๆไปนี่แหละค่ะมาประดิษฐ์ประสานนะคะเป็นชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็นำมาพูดคุยกันในรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆเก่งมากๆค่ะเป็นการทำโครงงานที่เก่งมากๆนะคะใช้ต้นกล้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังมาประดิษฐ์นะคะเป็นกระเป๋ากระเป๋าแต่ละใบเดี๋ยวเมื่อกี้สายหมอกได้เห็นของจริงแล้วนะคะที่น้องๆโรงเรียนเทศบาล5นำมาโชว์ในรายการโชว์ในไลฟ์สดเมื่อสักครู่นี้และสวยมากๆจริงๆเป็นการประดิษฐ์ประดอยใช้งานฝีมือเป็นอย่างมากนะคะในการถักร้อยขึ้นทรงกระเป๋าได้สวยงามมากๆนะคะน้องๆเนี่ยบอกว่าตื่นเต้นน้องๆตื่นเต้นแล้วก็คุณครูก็ตื่นเต้นด้วยนะคะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆนะคะที่น้องๆมาสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยให้ความรู้แล้วก็ให้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะคะที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดได้นะคะคุณฟังทางธุรกิจก็ยิ่งดีค่ะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งกาบกล้วยที่นำมาทำเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคุณสมบัติดีมากๆนะคะนำมาทำทั้งหมดเนี่ยก็3ชนิดด้วยกันเป็นกล้วยตานีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้านะคะเอามาขึ้นรูปแล้วก็เอามาทำเป็นกระเป๋าได้สวยมากๆถ้าใครได้ติดตามชั่วโมงที่แล้วค่ะคุณผู้ฟังในไลฟ์สดก็มีการโชว์กระเป๋าโชว์ชิ้นงานที่น้องๆเนี่ยประดิษฐ์เองนะคะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังเด็กเก่งๆเด็กที่มีฝีมือแบบนี้นะคะเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะให้น้องๆเนี่ยได้มีงานฝีมือนะคะฝีมือพัฒนาตัวเองไปให้ไกลกว่านี้นะคะสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะคะบอกเลยว่ากระเป๋าสวยมากๆเมื่อสักครู่ก็มีการถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีการแบบนำมาพรีเซนต์กันนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่า FM 102 MHz ของเราเนี่ยอสมทสุราษฎร์ธานีมีแต่ข้อมูลดีๆสาระดีๆที่นำมาฝากกันทุกๆชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามนะคะอสมทสุราษฎร์ธานีของเราไปนานๆค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ตั้งใจนำบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันหลากหลายบทเพลงเหมือนเดิมนะคะใครรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยอยากจะฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนนะคะอยากจะแนะนำเพลงเพราะๆเพลงไหนในคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะที่เบอร์โทรเบอร์เดิม077 405 445ค่ะ

พราะมากๆค่ะเพลงนี้เปิดบ่อยมากแล้วก็ได้ยินบ่อยมากๆเลยในฟีดใน TikTok ใน Facebook ก็คือได้ยินเพลงเนี้ยนะคะพี่ก็อยู่คงพี่เฉยๆเพลงนี้ฮิตมากๆคุณผู้ฟังถ้าใครเล่น TikTok ตอนนี้ต้องได้ยินแล้วก็ได้ฟังเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าเพราะพี่รัก

จริงจาก1 BK Band ค่ะเรามาฝากกันในชั่วโมงนี้คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะใครที่รู้สึกว่าผิวหน้าของเราไม่สวยมีริ้วรอยเป็นเรื่องที่หนุ่มๆสาวๆแล้วก็ใครหลายๆคนกังวลมากๆเลยนะคะวันนี้สายหมอมีตัวช่วยดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะใครที่ไม่อยากให้ผิวหน้าของเราดูไม่สวยดูไม่เปล่งปลั่งนะคะไม่อยากมีริ้วรอยเนี่ยต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนะคะบอกเลยว่าถ้าเราไม่ได้ดูรับการดูแลที่ดีอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่าเป็นคีลอยด์ได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นเหล่านี้ทำร้ายคุณค่ะรีแบคซิลิโคนเจลผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นเจลที่ช่วยเรื่องการลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองนะคะคุณผู้ฟังพวกฝุ่นละอองต่างๆสามารถช่วยป้องกันได้หมดเลยรีแบกมีเนื้อเจลที่แห้งเร็วไม่เหนียวเนินหนาถามหารีแบกได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมิคอลจำกัดค่ะอย่าลืมนะคะอ่านคำเตือนในสลากด้วยค่ะคุณผู้ฟังและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้งนะคะใครที่ไม่อยากให้แผลเป็นเหล่านี้ทำร้ายคุณหรือว่าใครที่มีเรื่องเกี่ยวกับรอยแผลเป็นต่างๆที่รักษาไม่หายสักทีให้รีแบกดูแลคุณค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ขอบคุณเวิร์ดเพลงเพราะๆจากคุณภูฟ้าด้วยนะคะสวัสดีคุณหมึกดำค่ะทักทายพี่เดือนคนสวยด้วยคิดถึงพี่เดือนจังเลยอ่ะนี่บอกคิดถึงผ่านคลื่นวิทยุได้ไหม เดี๋ยวนี้นะคะความคิดถึงเนี่ยมันเดินทางได้ไวมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าคิดถึงกันในยุคนี้ก็แค่

เรียนมาฝากอีกแล้วบอกเลยว่าน้ำหนักขึ้นเนี่ยเพราะว่าคุณภูมิเลยเพราะว่า FC ที่น่ารักของเรานะคะพี่ๆทีมงานอสมทสุราษฎร์ธานีคือตอนนี้ทุกคนแบบขยับขยื่นตัวกันแบบค่อนข้างจะลำบากมากๆเลยรู้สึกว่าอึดอัดเหลือเกินนะคะอึดอัดตัวมากๆนะคะคือได้กินของอร่อยอร่อยแบบเต็มอิ่มอะนะคะแบบว่าคือกินดีอยู่ดีมากๆนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลย FC ที่น่ารักของเรานะคะทุกๆท่านเลยที่นำของกินของอร่อยของมาฝากกันนะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันเหมือนเดิมเลยสำหรับใครที่ชอบไปเที่ยวทะเลเที่ยวเกาะนะคะวันนี้สายบอกมีงานดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเป็นงานที่จะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสัมผัสทุกความรู้สึกบนเกาะพะงันในงาน Feel All The Feeling at เกาะพะงันชาร์จพลังชีวิตค่ะใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเสาร์อาทิตย์นี้นะคุณผู้ฟังงานดีๆแบบนี้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานเกาะสมุยร่วมกับสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงันหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่จัดงาน Feel All The Feeling at เกาะพะงันชาร์จพลังชีวิตนะคะในวันที่8ถึงวันที่9สิงหาคมนี้หรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้จ้ะเวลา4โมงครึ่งถึง5ทุ่มเลยนะคะผู้ฟังสามารถไปเที่ยวงานกันได้นะคะใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงดอนสักเกาะสมุยนะคะเกาะพะงันแถบนั้นเนี่ยไปเที่ยวกันได้เลยจัดงานณบริเวณลานเรือรบหลวง713อ่าวท้องสาราอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาร่วมการค้นพบกับเสน่ห์ของเกาะพะงันในหลากหลายมุมนะคะคุณผู้ฟังทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นะคะอะไรที่เป็นธุรกิจแบบ business เกี่ยวกับ wellness เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนให้การต้อนรับการตอบรับที่ดีมากๆค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่สามารถเสริมสร้างสุขภาพของเราได้ด้วยค่ะกิจกรรมภายในงานเนี่ยก็มีพื้นที่แสดงศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมกับมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้ลงมือทำได้ด้วยตัวเองค่ะและก็มีโซนที่เป็นเวิร์กเคชั่นนะคะที่สะท้อนไลฟ์สไตล์การทำงานควบคู่กับการท่องเที่ยวการถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของเทศกาลฟูลมูนในรูปแบบร่วมสมัยด้วยค่ะและต้องบอกเลยถ้าใครได้ไปเที่ยวเกาะพะงันมาแล้วงานฟูลมูนเนี่ยขึ้นชื่อมากๆนะคะคุณผู้ฟังชาวต่างชาติหลากหลายประเทศเนี่ยคือหลั่งไหลมาเที่ยวงานฟูลมูนที่เกาะพะงันกันเยอะมากนะคะและมีกิจกรรมเวลเนสทัวริซึมด้วยค่ะที่ส่งเสริมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราด้วยและมีการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารถิ่นนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นแล้วก็วิถีชุมชนของเกาะพะงันด้วยและก็มีการแสดงดนตรีสดค่ะมีดีเจและกิจกรรมบันเทิงตลอดทั้งงานเลยเพราะฉะนั้นงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่กำลังจะไปเที่ยวสวัสดิ์ทริปนี้นะคะเชิญชวนค่ะมาเที่ยวเกาะพะงันกันได้ค่ะมีงานดีๆแบบนี้รอคุณผู้ฟังกันอยู่หากใครที่กำลังมองหาปลายทางที่จะเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและสัมผัสกับเสน่ห์ของเกาะพะงันในอีกมิตินึงนะคะงาน Feel All The Feeling at เกาะพะงันชาร์จพลังชีวิตคืออีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถมาเที่ยวงานดีๆแบบนี้กันได้เลยนะคะ

0: และช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเคยเป็นไหมคะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราเจอกับพวกจุดด่างดำนิดเดียวก็คิดว่ามันจะหายได้ไม่ดูแลแต่พอรู้ตัวอีกทีฝ้าเต็มหน้าไปแล้วค่ะหน้าหมองแต่งหน้าก็ยังปกปิดไม่มิดยิ่งปล่อยไว้นานนะคะฝ้าก็ยิ่งดูแลยากความมั่นใจเนี่ยที่มีอยู่ก็หายไปกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ยากกว่าที่คิดค่ะแต่วันนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้าจากแดดนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้ากระจากแดดวันนี้ซิต้าเนี่ยเขาคิดผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังที่จะดูแลแบบครบวงจรแล้วค่ะเพราะซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวกันค่ะนั่นก็คือ1ยับยั้งเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะคุณผู้ฟัง2ผลัดขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าและ3ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีอัลฟาบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นต่อคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพผิวดีนะคะมีสุขภาพที่ดีด้วยและซิต้าเนี่ยเขารวบรวมมาแล้วค่ะทั้งหมดนี้ในเซตฝ้าชายเท้านะคะแนะนำให้คุณผู้ฟังทุกคนใช้แบบครบทั้ง3สเต็ปไปเลยค่ะจะประกอบไปด้วยสบู่ชายเท้าช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดและเจลลำไยชายเท้าปลอบประโลมผิวให้ฝ้าจางลงค่ะคุณผู้ฟังทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณค่ะหลากหลายคนฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะสายหมอเชื่อมากๆเลยว่าอยากจะลองใช้กันแล้วใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าซิต้าเขามีโปรเซรั่มฝ้าชายเท้าพิเศษสุดๆที่ 7-Eleven เท่านั้นค่ะปกติราคา1ซองนะคะจะอยู่ที่ซองละ39บาทลดเหลือ29บาทค่ะคุณผู้ฟังลดไปเลย10บาทต่อซองนะคะลดแบบโหดๆให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยค่ะอยากให้รีบไปลองใช้นะคะลองซื้อรีบซื้อมาตุนไว้กันเยอะๆเลยค่ะราคาพิเศษเนี่ยไม่ได้มีกันบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังตุนไว้ได้ก็ตุนไว้เลยค่ะตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังห้ามพลาดเลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ

ังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกแสดงวิสัยทัศน์ณสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบ17ปีเวลา 11:50 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงจาการ์ตาซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยณสำนักงานเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือความท้าทายโลกรักษาบทบาทในผู้นำภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับการผันผวนการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีย้ำว่าโลกปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายที่เชื่อมโยงกันทั้งด้านภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจเทคโนโลยีและความมั่นคงจึงไม่แก้ไขได้ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยความท้าทายระดับภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยคำตอบในระดับภูมิภาคทั้งนี้การกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้นับเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนับตั้งแต่ปี2552ผลิตไม่ไว้ใจกกต. 100% ลั่นเผย5ปมสงสัยคดีหัวสวนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวบนเวทีจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้

0: ค่ไหนว่ายอมรับว่าคดีหัวสวไม่ได้ไว้วางใจกกต. 100% ที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์และหลายพฤติกรรมที่ทำให้ตั้งคำถามโดยตนอยากจะชี้ให้เห็นถึง5ข้อได้แก่การออกแบบการป้องกันการทุจริตที่อาจยังไม่รัดกุมการตรวจสอบคุณสมบัติที่ยังไม่รอบคอบเพียงพอการปล่อยปละละเลยการทุจริตให้เกิดขึ้นในวันเลือกสว.ระดับประเทศข้อสงสัยเรื่องการเตะถ่วงเวลาและการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อฟอกขาวผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวและกรณีกกต.อาจเตรียมเป่าคดีโดยอ้างเหตุผลหลักฐานไม่เพียงพอเพื่อให้เรื่องไม่ไปถึงศาลทั้งนี้นายพฤทธิ์ตั้งคำถามว่าหลักฐานต้องชัดเจนขนาดไหนถึงจะไปถึงที่ศาลได้หน้าที่ของกกต.คือการวินิจฉัยว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือไม่ส่วนหน้าที่ของศาลคือการวินิจฉัยว่ามีหลักฐานว่ามีการทุจริตหรือไม่ซึ่งทั้งสองมีความแตกต่างกันสำหรับข้อมูลหลักฐานที่พรรคประชาชนได้จัดเวทีเสวนาถึง3เวทียังไม่ชัดพออีกหรือแค่โพยใบสั่งตนก็มองว่าเป็นหลักฐานที่ชัดพอแล้วธรรมนัสยันไม่มีดีลโมนาโกไม่ได้เจอทักษิณลั่นสูตรแดงเขียวส้มแค่ข่าวลวงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์กรณีหายหน้าหายตาจากการเมืองจนเกิดกระแสข่าวดีลโมนาโกว่าเรื่องการเมืองที่ตนหายไปนานตนพูดเสมอว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่เราอยากให้รัฐบาลทำงานเต็มที่ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนปัญหาสังคมหรือปัญหาอื่นๆช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวเรื่องการเมืองแทบจะไม่ได้เข้ามายุ่งเลยนอกจากดูแลพรรคและทำหน้าที่ดูแลพี่น้องส.ส.ในฐานะหัวหน้าพรรคทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้านซึ่งจะเห็นว่าส.ส.ของพรรคทำหน้าที่ในสมัยประชุมสภาอย่างจริงจังในฐานะฝ่ายค้านย้ำว่าเราจะทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามีผลกระทบต่อบ้านเมืองส่วนเรื่องที่ตนเดินทางไปต่างประเทศเรื่องข่าวลือโมโนโกขอยืนยันว่าไม่มีเพราะตนไปเฉพาะครอบครัวและไม่ได้ไปเจอใครที่ต่างประเทศมีเฉพาะคณะที่เดินทางไปด้วยเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีสูตรเขียวแดงส้มเหมือนที่เคยพูดกันในการแลกเปลี่ยนกันร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีตนไม่เคยคุยไม่เคยดีลอะไรกับใครน่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ของนักวิชาการมากกว่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพ

0: กาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร022016512089499-0909
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะอีก1ชั่วโมงทักทายพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่ด้วยนะจ๊ะ FC ที่น่ารักของเราค่ะโทรมาแนะนำบทเพลงเพราะๆจากสายหลังใหม่ด้วยพี่เดือนสวัสดีจ้าสวัสดีคุณชาติชายด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงนี้นะคะรับฟังในรถหรือเปล่าขับรถไปด้วยเปิด FM 102 MHz ไปด้วยนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังได้ค่ะตลอดทุกเส้นทางทุกการเดินทางเลยนะคะเป็นเพื่อนกันทุกๆชั่วโมงค่ะสามารถเปิดคลื่นวิทยุคลื่นดีๆแบบนี้เปิดทิ้งไว้ได้ทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ฟังเรามีรายการดีๆแล้วก็ชั่วโมงดีๆนะคะในช่วงเวลาดีๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันเพียบอย่างที่บอกไปว่ารายการดีๆของเรานะคะที่เริ่มต้นเดือนใหม่เดือนนี้สิงหาคมค่ะเป็นเดือนดีๆอีกเดือนหนึ่งที่เราได้คัดสรรช่วงรายการเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะอยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะแล้วก็ติดตามได้ทุกชั่วโมงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงรายการเพลงรายการข่าวที่เราคัดสรรมาให้แล้วเพื่อคุณผู้ฟังทุกคนโดยเฉพาะเลยค่ะรายการดีๆที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมค่ะดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมนะคะวันจันทร์ทุกวันพฤหัสค่ะช่วงเวลาดีๆนะคะหลังจากช่วงเวลาของสายหมอกนะคะ4โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวจบช่วงของสายหมอกไปคุณผู้ฟังรอติดตามได้เลยนะคะเป็นดีเจที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้สนุกสนานเฮฮามากๆค่ะก็ต้องฝากติดตามรายการกันด้วยนะคะรอติดตามได้เลยค่ะ4โมงถึง5โมงเย็นรายการ IT ใกล้ตัวค่ะดำเนินรายการโดย DJ Canon พัทธดลนะคะทุกวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟัง4โมงถึง5โมงเย็นเช่นเดียวกันเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะที่จะพาทุกคนเนี่ยไปท่องโลกกว้างนะคะโลกของเทคโนโลยีโลกของ IT ที่เราทุกคนควรจะรู้ไว้ซึ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆชั่วโมงนี้ก็เป็นช่วงรายการดีๆเหมือนกันค่ะที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับโลก IT ต่างๆที่ต้องอัปเดตนะคะอัปเดตข้อมูลอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยค่ะและรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่าเราโปรโมทกันตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะอยากให้ทุกคนติดตามค่ะกับรายการข่าวชุมชนคนรากหญ้าดำเนินรายการโดยนายฟูดรู้ทุกเรื่องค่ะเป็นชั่วโมงข่าวนะคะที่จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้เรื่องข่าวสารต่างๆในชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีข่าวสารบ้านเมืองนะคะอยากจะบอกว่ารายการนี้ครบรถเลยค่ะคุณผู้ฟังรอติดตามได้เลยนะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลา10โมงถึงเที่ยงนะคะเป็นช่วงรายการดีๆที่ใครอยากจะดูเรื่องเพื่อนอยากจะฟังเรื่องคนอื่นนะคะช่วงเวลานี้สามารถรอติดตามได้เลยค่ะทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆห้ามพลาดเลยค่ะและรายการสุดท้ายนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ในเดือนสิงหาคมนั่นก็คือรายการ Music Town ค่ะคุณผู้ฟังดำเนินรายการโดย DJ มากความสามารถนะคะ DJ เดียววัชรพันธ์ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงถึง6โมงเย็นนะคะรอติดตามให้ได้เลยเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะใครที่เหนื่อยงานมาเลิกงานมาเนี่ยก็สามารถฟังรายการดีๆแบบนี้ได้ค่ะมาช

พลังกายพลังใจกันนะคะในช่วงของ Music Time เพราะฉะนั้นรายการดีๆแบบนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังทุกคนในเดือนนี้กันเนี่ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะแล้วก็เข้ามารับชมรับฟังนะคะกันเรื่อยๆแล้วก็ติดตามกันได้ทุกชั่วโมงจริงๆเพราะเราคัดสรรแต่สิ่งดีๆให้กับ FC ที่น่ารักของเรากันทุกๆคนเลยค่ะ

0: เพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้เป็นไงบ้างคะพอจะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางได้ไหมเปิดเพลงแนวๆนี้สบายๆชิลๆไปด้วยกันค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะรับฟังอยู่ที่ไหนในชั่วโมงนี้สามารถพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์แนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: และในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมาฝากตัวช่วยกันก่อนเลยค่ะบ้านใครที่ต้องเจอกับยุง

มลงต่างๆที่มันกวนใจนะคะเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราหลับไปแล้วคือหลับไปเลยเนาะไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่รู้เรื่องเลยทีนี้หมายถึงว่าไม่รู้ว่ามันจะมียุงมากัดเราตอนไหนอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยติดบ้านไว้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงค่ะเป็นมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านนะคะสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาสามารถใช้งานได้ง่ายค่ะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

โอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรครอบอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ขอบคุณเพลงเพราะๆจากพี่ออสทุ่งเตาใหม่ด้วยนะจ๊ะเพลงจากวงไอ้น้ำหวังว่าสายหมอกเปิดให้ถูกบทเพลงนะคะส่วนในช่วงวงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพูดคุยข่าวสารดีๆที่นำมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีช่องทางการสื่อสารที่เยอะมากนะคะการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดค่ะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานก็ยังคงเป็นความคลาสสิกดังต่อเนื่องนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสื่อที่ทุกคนเนี่ยฟังกันมาอย่างนานและคลาสสิกมากๆนั่นก็คือสื่อวิทยุค่ะคุณผู้ฟังเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้ช่องเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการและสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านนะคะกำลังมองหาสื่อที่ต้องการเข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์โทร022016512หรือเบอร์โทร0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบSEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหเวลาผ่านไปไวมากๆนะคะแป๊บเดียวค่ะเวลาหมดอีกแล้วต้องบอกว่าแต่ละทุกนาทีเนี่ยผ่านไปไวมากๆจริงๆขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะทุกการติดตามค่ะรับชมและรับฟังแล้วก็ทุกบทเพลงที่แนะนำเข้ามากันในชั่วโมงนี้เลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยไม่ว่ารับฟังกันอยู่ที่ไหนรับฟังอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะคะต่างจังหวัดอำเภอใกล้เคียงรับฟังอยู่ต่างประเทศ FT ที่น่ารักทุกคนของเรานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังก่อนจะหมดเวลากันนะคะในช่วงนี้ก็ต้องฝากติดตามรายการช่วงต่อไปด้วยนะคะเป็นรายการดีๆรายการลูกทุ่งสมุยทีมค่ะดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมนะคะฝากติดตามรายการดีๆแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังส่วนชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเหมือนเดิมเลยค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ

คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา16นาฬิกา M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกองทัพบกโต้กลับแรงงานผู้แทนพิเศษ UN ย้ำไทยไม่ใช่ผู้ริเริ่มความขัดแย้งชี้กัมพูชาต้องยอมรับความจริงและหยุดบิดเบือนข้อมูลจากกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูสผู้แทนแรงงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภายหลังการเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคมซึ่งได้กล่าวพาดพิงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกออกมาชี้แจงและเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้อาวุธและกำลังทหารละเมิดอธิปไตยของไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยเป็นวงกว้างสถานการณ์ดังกล่าวบีบบังคับให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยทั้งสองประเทศจึงต้องจัดให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายที่พำนักไปอยู่ณศูนย์อพยพหรือแหล่งพักพิงชั่วคราวของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นตัวเลขผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลบิดเบือนว่ามีมากถึง 650,000 คนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงในส่วนของประชาชนชาวกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าแหล่งพำนักเติมได้หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนเท่านั้นซึ่งเป็นประชาชนที่ก่อนการสู้รบเคยอาศัยใน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและบ้านคลองแผงซึ่งส่วนหนึ่งคือประชาชนชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนและชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาต้องยอมรับปัญหาและหันมาดูแลประชาชนของตัวเองอย่างจริงจังยศชนันนั่งประธานคณะกรรมการนโยบายภัยพิบัติภูมิภาคมอบหมายแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์มอบหมายมาตรการ

0: เร่งด่วนในการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือภายหลังรับฟังรายงานจากหน่วยงานและจังหวัดต่างๆศาสตราจารย์ดร.ยศชนันได้มอบหมายภารกิจและมอบหมายเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมขจัดจุดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเร่งด่วนสร้างระบบ Command and Control และตั้งวอร์รูมมอนิเตอร์24ชั่วโมงหากพบสัญญาณเตือนภัยรุนแรงหรือความผิดปกติของระดับน้ำให้รายงานและประสานตรงไปยังปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการได้ทันทีบูรณาการนวัตกรรมและเชลเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่มอบหมายให้ทีมงานทำงานร่วมกันกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเช่นโดรนสำรวจพื้นที่ระบบโทรมาตรและแอปพลิเคชันเตือนภัยเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการอพยพและการช่วยเหลือประชาชนเร่งรัดโครงการสำคัญและเตรียมรับมือแบบครบวงจรทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งซึ่งการทำงานครั้งนี้เป็นการนำบทเรียนและประสบการณ์จากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยเน้นดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การสื่อสารและการช่วยเหลือถึงมือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและรวดเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
10: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
11: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาร์ตั ดวงจรจากฟ้าด้วยซิสตาร์ตัวจริงเรื่องฟ้า

0: ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดย DJ หนูสมุย

0: วสารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร0979514529
2: ข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
3: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
4: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร0906227

0: 0977และ0863862302หรือ www.emroasia.com
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-885-889 0779-65-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
3: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.

่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

ึ่งสมุยทีมนะครับผมดีเจหนูสมุยทีมนะซึ่งออกอากาศอยู่ที่สถานีวิทยุนะครับอสมทสุราษฎร์ธานีนะครับ FM 102.5 MHz นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่ฟังรายการของน้องสายหมอกไปเมื่อกี้นะครับเป็นเพลงเพราะๆนะครับ Afterafter song นะน้องก็ฟังเพลงเปิดเพลงเพราะๆแล้วก็เรามีสาระเล็กๆนะจากน้องนะครับจากน้อง

ฟังอยู่ที่อำเภออะไรนะครับรวมไปถึงอำเภอเกาะสมุยด้วยนะครับเราควบคู่กันไปนะครับเราส่งสัญญาณนะครับผ่านนะทางสถานีวิทยุ FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่บนเกาะสมุยนะครับก็ฟังรายการของเราได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะที่เกาะสมุยตอนนี้นะครับเรามีการแข่งขันกีตาร์นักเรียนนะครับซึ่งเทศบาลนครเกาะสมุยนะครับแล้วก็อำเภอเกาะสมุยได้จัดการให้น้องๆนะเด็กประถมมัธยมมาแข่งขันกีฬากันนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันเปิดนะครับฉะนั้นนะพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้าต้องการจะดูการพิธีไลฟ์สดนะครับ

นะครับแล้วพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เราทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าเริ่มจากนะครับพี่เบาตู้นะครับน้องกระเพรานะครับรวมไปถึงน้องสายหมอกแล้วก็ต่อจากผมเนี่ยนะครับเราก็ได้จะได้ฟังน้องดีเจคนหล่อแล้วก็คนเสียงเพราะนะครับน้องดีเจเดียนะครับเอาละครับก็รายการของผมนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งนะครับใครต้องการที่จะฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆฟังเพลงลูกทุ่งสบายสบายนะขอกันมาได้นะครับขอทาง Facebook Live นะครับของสมุยทีมทีวีได้นะครับหรือว่าทาง Mcord ก็ได้นะครับก็เข้าไปนะครับแล้วก็ลองค้นหาดูเนาะนะครับเรามีหลายช่องทางนะครับสำหรับการฟังรายการของเราในยุคสมัยนี้นะครับผมจะทำหน้าที่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์นะครับน้องแคนนอนนะก็จะมาดำเนินการแทนผมนะครับเอารายการไอทีใกล้ตัวนะครับเอารายการไอทีใกล้ตัวซึ่งใครต้องการจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่ามือถือรุ่นใหม่นะครับโรบอทหรือว่าเอองเอไออะไรต่างๆนะครับรอฟังวันศุกร์ได้นะครับน้องแคนนอนก็จะมาดำเนินการเพราะน้องเขานะครับเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนี้เองนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับผมอยากให้ฟังเพลงเพราะๆนะที่ขอมาจากเกาะสมุยนะครับนะน้องพลขอรีบขอมาเลยนะ ขอก่อนเข้ารายการด้วยบอกอยากฟังเพลงไอ้หนุ่มรถตู้นะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงไอ้หนุ่มรถตู้นะครับแต่เสียงเนี่ย

ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354

0: าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ครับนั้นก็ต้องขอขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีเนาะนะครับซึ่งเราเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะครับจนถึง1ทุ่มนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่บนฝั่งบ้านสุราษฎร์บ้านเรานี่แหละถ้าไปที่สมุยนะครับก็ไปใช้บริการได้เลยนะครับร้านสมุยทีมคาแคร์เขาอยู่ที่ห้างบิ๊กซีสมุยนะครับถ้าขึ้นท่าเรือแล้วนะถ้าเอารถไปเจออะไรนะน้ำทะเลบางทีคลื่นมันใหญ่เนาะ นะครับส่วนมากจะรถของ VIP แหละขึ้นก่อนนะนะไปเจอแล้วก็โดนน้ำเค็มก็ต้องไปที่เฉวงนะเขาเปิดประมาณทุ่มหนึ่งนะไปล้างน้ำเค็มออกนะครับแล้วที่นั้นเขาก็ยังมีขัดสีเคลือบแก้วนะครับขัดสีเคลือบแก้วนะที่นั้นไม่แพงนะถูกกว่าที่บนฝั่งสุราษฎร์เราเคลือบแก้วนี่ครั้งละ เริ่มต้นที่ก้า6,000บาทเองแต่ถ้าล้างเนี่ยอาจจะแพง นะแต่ไม่เป็นไรนะถ้ามันแพงก็ล้างฝั่งสุราษฎร์บ้านเราแล้วขึ้นเกาะหมุยก็แล้วแต่ถ้าเจอน้ำเค็มเนี่ยเสร็จสมุยทีมคาแคร์แน่นะครับส่วนนะครับส่วนร้านโอมออโต้ไทยนะครับน้องโอมบอกว่าบนฝั่งนี้เรานะพี่หนูนะถ้าไปฝั่งสุราษฎร์เนี่ยโอเคฝั่งสุราษฎร์เนี่ยอยู่ที่กาญจนดิษฐ์นะพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะถ้าอยู่แถวๆบันดอนแถวนาสารตาขุงตาขุนตรงเนี้ยนะครับก็ไปที่กาญจนดิษฐ์เลยนะครับบอก

รายการของดีเจหนูนะจะเขาเรียกว่าจะดูแลค่าใช้จ่ายเอ้ยไม่ใช่จะดูแลบริการนะค่าใช้จ่ายก็เหมือนปกตินะเหมือนกับที่สมุยเหมือนกับที่สาขาสาขาทุ่งสงสาขากระทุ่มแบนสาขาพระราม2แต่สาขาการดิษฐ์เนี่ยไปหาน้องตาลคนสวยเลยน้องตาลบอกว่าพี่หนูถ้าฟังรายการของพี่หนูนะทางอบส.อส.อส.นะลิ้นพันนะกลัวไม่ทันเวลาเพราะมี90นาทีนะครับอ๋อมีตอนนี้มีคนขอเพลงมา 3-4 เพลงแล้วนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังคลื่นอสมทของเรานะครับซึ่งอสมทของเรา น้องกะเพราบอกว่ารีบพูดไปไหนพี่หนูอยากไปกินผัดกะเพรานะอยากกินช้างผัดช้างผัดกะเพราดีไหม เดี๋ยวน้องผักบุ้งเอาตายเลยนะครับนู่นเขาอยู่ที่อสมทสุนครศรีธรรมราชจะเอามาผัดกะเพราได้ไงพี่หนูเดี๋ยวน้องหนุ่มไปจับมาก็แล้วกันนะ แล้วน้องแซมเชือดคอแล้วมาผัดกะเพราแล้วก็กินในสายหมอกดีไหม โอเคนะครับอย่าไปว่าคนอื่นเขาดีกว่าเราเอาของเราดีกว่าเนาะฐานีของเราเนี่ยอย่างที่บอกแล้วตั้งแต่เช้านะเรามีกิจกรรมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้ได้เชิญน้องน้องนะนักศึกษานักเรียนนะมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมนวัตกรรมของเขาไปนะนี่คือฐานีของอสมทของเรานะจะมีกิจกรรมตลอดแล้วก็มีเพลงเพราะๆจากดีเจหนูนี่แหละโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปขอบคุณร้านโอมนะทุกสาขาบนเกาะสมุยด้วยนะฮะสมุยเนี่ยมีทั้งหมด4สาขานะครับสาขาแม่น้ำสาขาหน้าทอนสาขาเฉวงและสาขานะครับและสาขาละไมด้วยนะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับเปิดให้กับแฟนรายการของผมทุกคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องแพรวนะครับที่อยู่ครองโสด

0: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: ครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเด่นนะครับที่ช่วยเหลือสังคมนะครับน้องเด่นเนี่ยเขาเปิดบริษัทเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลนะหรือว่ารถดูดส้วมเพราะบนเกาะสมุยของเขาเนี่ยที่เทศบาลนครเกาะสมุยเนี่ยนะมันเป็นเขาเรียกเป็นประชากรเนี่ยที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านน่ะมัน 70,000 กว่าคนนะครับแต่ว่าประชากรที่อยู่เป็นเขาเรียกประชากรแฝงเนี่ยก็เกือบ 200,000 300,000 คนนะครับโรงแรมเท่ามาเท่าไหร่นะครับก็รถของเทศบาลเขาก็ได้งบมาตามจำนวนก็ว่าจำนวนประชากรประมาณ 70,000 80,000 คนเอารถ10คันอย่างเนี้ยแต่ว่าวันหนึ่งต้องใช้รถประมาณตั้ง11 12คันนะก็ไม่ทันพอไม่ทันจะซื้อก็ซื้อไม่ได้เทศบาลก็ต้องหาผู้เขาเรียกว่าหาผู้ที่ไปประกอบธุรกิจเลยอนุญาตให้บริษัทมูลทองคำนะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะโทรไปเทศบาลแล้วเทศบาลบอกว่าอีก1เดือน5วัน10วันนะครับแต่ถ้าโทรไปที่บริษัทมูลทองคำนะแค่2วัน3วันนะครับฉะนั้นโทรไปได้ที่095-097-9888นะครับแล้วก็บริษัทนะก็นะเขาบอกว่าถ้าเมื่อคุณดูดส้วมแล้วคุณดูดสิ่งปฏิกูลแล้วนะคุณเอาไปทิ้งที่ไหนนะครับนี่คือปัญหานะไม่ได้ทิ้งในสวนเพื่อนนะครับถ้าบ้านเรานี่สวนทุเรียนเยอะแต่ถ้าดูดไรเสร็จแล้วไปทิ้งเร่ร่านเขาก็ไม่ยอมหรอกนะครับแต่ว่าเขาก็มีสวนพร้าวที่สมุยแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็มี EM ของบริษัทเอ็มโรเอเชียนะครับซึ่งเขาคอนแทคกับมิสเตอร์โทรุนะครับซึ่งเอามากำจัดกลิ่นกำจัดย่อยสลายจุลินทรีย์ที่มันมีไม่ดีเอาจุลินทรีย์ตัวดีใส่เข้าไปหรือ EM บอลใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าใครเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยนะบ้านเราเนี่ยแถวการดิษนะครับแถวชัยยงชัยยานะครับคุณพี่จรูนเนี่ยเขาใช้ทั้งสวนเลยเขาบอกในสวนเขาเนี่ยใช้จุลินทรีย์เนี่ยผสมน้ำแล้วฉีดทั้งสวนเลยยุงไม่มีเลยเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเขาไปกำจัดนะพวกหนอนพวกอะไรที่มันอยู่ในดักแด้ไม่ให้เป็นตัวนะครับฉะนั้นนะถ้าใครที่บ้านใครมียุงก็บอกมานะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับเมื่อกี้นะครับก็ขอบคุณน้องแพรวนะครับที่ขับรถมาจากละแมนะคุณพ่อไปรับนะน้องแพรวเนี่ยเขาอยู่ที่ท่าชนะแต่เขาไปเรียนที่ละแมวิทยาโรงเรียนดังด้วยนะครับแล้วก็

ขับรถมานะก็ฟัง FM 102ตลอดเลยนะครับตอนไปก็ฟังพี่กระแตเออไม่ใช่พี่กระเพราโทษทีตอนฟังก็ฟังพี่กระเพราตอนกลับก็ฟังพี่หนูนะครับก็บอกฟังได้ก่อนหน้านี้ก็มีแต่เพลงนะแต่ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงพี่ดีเจหนูก็ก็แปลกดีนะมีผู้ชายแปลกๆก็มาจัดรายการอยู่ที่นี้ด้วยมีแต่ผู้ชายหล่อๆแต่คนนี้ท่าทางเสียงน่าจะขี้เร่แต่เปิดเพลงก็เพราะนะครับแล้วก็ขอเพลงมาขอเพลงคนที่ใช่เมื่อไหร่จะโทรมานั่นแน่นะครับผมว่าประจำเลยนะคนที่ใช่เนี่ยก็โทรมาหาดีเจหนูเนี่ยนะขอเพลงนี้นะเพลงนี้เนาะน่าจะเป็นน้องน้ำค้างแหลมสนเป็นคนร้องนะแต่พี่หาในแผ่นของพี่ไม่เจอพี่ต้องไปยืมใน YouTube นะครับไปยืมใน YouTube เสร็จแล้วพี่เปิดใน Facebook เสร็จแน่นะ Facebook กับYouTube เขาทะเลาะกันไม่ถูกกันนะถึงอย่างไรก็ฟังได้นะตอนนี้แต่ว่าหลังจากนี้แล้วตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับก็ขอบคุณน้องแพรวนะครับนะที่โทรมาแล้วก็รายงานผลการรับฟังด้วยนะครับบอกว่าเสียงพี่หนูกับเสียงเพลงดังพอดีกันนะขอบคุณน้องนุ่มนะครับขอบคุณน้องแซมนะครับที่เราเขาเรียกว่ามิกเสียงให้พี่หนูดีพี่หนูเสียงเพราะเพลงเสียงดีนะครับ

แววนะครับบอกว่าคนที่ใช่เมื่อไหร่จะโทรมานะครับแต่ว่าคนที่ใช่ก็โทรมาแล้วนะครับก็ขอบคุณน้องแพรวนะครับที่ฟังรายการแล้วก็รายงานผลมาด้วยว่านะครับ FM 102 อสมท.ของเราเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็นะครับเพลงนี้นะครับก็มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับทุกๆคนนะครับที่ฟังรายการของ DJ หนูนะครับฝากไปถึงที่จังหวัดอำเภอเกาะสมุยด้วยนะครับเขาบอกว่าทำไมสมุยทีมไม่ถ่ายทอดสดการเดินพาเหรดนะครับเดี๋ยวทางที

0: านะครับพระแสงด้วยนะครับซึ่งอยู่ที่ไหนนะ อำเภอพระแสงนะจำตำบลผิดละ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาล

0: การดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ครับนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้นะครับเพราะว่าคนที่ดื่มกาแฟนะถ้าคุณสุขภาพดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจนะครับหรือว่าเป็นโรคอะไรต่างๆนะครับถ้าคุณไปดื่มถ้าคุณดื่มกาแฟที่มีน้ำตาลนะหรือว่าครีมเทียมเยอะๆมันจะมีผลนะครับไม่งั้นก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์แน่นอนนะครับไม่ว่าสาขาสมุยสาขาเมืองตรังแล้วก็สาขาเอานางนะครับไปหาซื้อได้เลยนะครับไปที่สมุยทีมคาแคร์นะครับห้างบิ๊กซีแล้วก็ต้องการจะสั่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือว่าถ้าใครอยู่บนฝั่งสุราษฎร์บ้านเรานะถ้าใครอยากจะซื้อเป็นตัวแทนจำหน่ายบนฝั่งสุราษฎร์โทรมาได้เลย0979514529เดี๋ยวผมจะติดต่อคุณณัฐานะครับคุณณัฐาซึ่งเป็นโรงงานอยู่ที่กรุงเทพนะเขาจะส่งกาแฟมาให้นะครับแล้วเราก็จำหน่ายนะครับในราคาเขาเรียกในราคาปกติแหละถูกมากนะครับแล้วก็ไม่มีค่าโน้นค่านี้ค่านั้นแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะครับก็กาแฟตัวเนี้ยมันเป็นกาแฟที่นะเป็นกาแฟที่ดีต่อสุขภาพนะครับไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล นะที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์แน่นอนนะครับเอาละครับในขอบคุณนะน้องๆที่ชมทาง Facebook นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะส่งทีมงานไปไลฟ์สดนะครับการเดินพาเหรดนะครับการเดินพาเหรดที่พรุนะพรุพรุชเวพรุหน้าเมืองนะตอนนี้เขากำลังสตรีมมิ่งสดการผมจัดรายการอยู่นะเดี๋ยว5โมงเย็นหรือ6โมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ดูการขบวนสวยๆของกีตาร์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนของนะครับของอำเภอเกาะสมุยนะครับเอาละครับก็นะครับก็ใครอยากจะฟังเพลงอะไรนะครับเพราะว่าผมนะครับผมอยู่คนเดียวอีกแล้วนะครับผมบอกน้องหนุ่มไม่ต้องมานั่งกับพี่หนูหรอกพี่หนูเอาเอง นะครับน้องหนุ่มบอกได้พี่หนูผมมานั่งดื่มกาแฟดีกว่าเดี๋ยวผมจะได้ดื่มกาแฟสุขภาพเพชรสยามของพี่หนูนี่แหละนะแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็ถ้าไปก็ที่ถ้าไปเกาะหมุยนะก็ไปที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยแต่ถ้าเราอยู่บ้านดอนตรงเนี้ยเราก็ไปที่เมืองตรังนะหรืออ่าวนางก็ได้นะไม่ไกลนะครับแต่ว่าถ้าหนักๆ นะไม่ต้องไปถึงตรังหรอกเอาบ้านดอนนี่แหละนะครับแถวบ้านดอนเราก็มีโรงพยาบาลเยอะเหมือนกันเอกชนรัฐบาลนะครับแต่ถึงอย่างไรนะที่ถึงอย่างไรก็ไปตรวจสุขภาพก่อนดีกว่าเนอะนะครับมาเที่ยวสมุยแล้วก็ไปเที่ยวสมุยแล้วก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาตรวจสุขภาพนี่เขาเริ่มต้นที่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะเราตรวจเบาหวานตับไตไตพุงทั้งสิ้นนะครับก็น่าจะรู้อยู่ว่าเราเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับเมื่อวานนะขอบคุณนะขอบคุณน้อง FC นะครับที่ฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับซึ่งนะผมก็มานั่งออกอากาศอยู่นะครับต้องการจะฟังเพลงอะไรโทรมาดีกว่า0979514529แต่ถ้ามาที่สถานีนะครับมาที่สถานีเอาทุเรียนกับเงาะลังสาดมาด้วยนะ นะครับเพราะว่าน้องๆนะน้องๆที่คุมเสียงให้ผมอยู่ไม่ว่าน้องหนุ่มไม่ว่าน้องแซนะเขาบอกว่าชอบทุเรียนมังคุดแล้วก็ลังสาดนะครับเอาละครับตอนนี้

นะครับผมให้ฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งนะครับเพิ่งขอมาจากนะครับขอมาจากน้องนะครับน้องเมื่อกี้น้องอะไรนะน้องหนุ่มไม่ใช่น้องหนุ่มพูดถึงนะครับพูดไปพูดเป็นถึงน้องหนุ่มนะเพราะว่าอยากจะกินทุเรียนกับน้องหนุ่มก็แล้วกันถ้ามีคนเอามาให้นะครับน้องชิมนะครับน้องชิมที่อยู่ตรงเกาะสมุยโทรมาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไม้พริมพอไม้พิรมพรนะครับพี่หนูเปิดเพลงอะไรก็ได้นั้นก็ฟังไผ่พงศธรก่อนก็แล้วกันเพราะว่าพี่จรูนเขาขอมาด้วยนะครับสุดท้ายคือไอ้เจ็บนะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับก็ขอบคุณคุณพี่จรูนนะครับแล้วก็ฟังพร้อมกับน้องชิมที่อยู่เกาะสมุยด้วยนะครับยังอยู่กับผมหนูส

ยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งท่านฟังอยู่ที่คลื่น 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ฟังทางเว็บไซต์ทาง Mcord หรือว่าทางแอปพลิเคชันนะของคลื่นเราได้เลยนะครับน้องหนุ่มบอกว่าเราฟังได้หลายช่องทางนะพี่หนูคลื่นของเรานะครับแล้วก็นะครับแล้วก็เราอยากจะให้ทุกคนนะครับที่นะครับที่ฟังอยู่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเราด้วยปฏิสัมพันธ์อย่างไรล่ะน้องหนุ่มนะน้องหนุ่มบอกว่าโทรมาเลยโทรมาขอเพลงนะแต่โทรเบอร์0979514529นะครับถ้าโทรอีกเบอร์หนึ่งผมรับสายผมก็อยู่คนละที่กับพี่หนูผมอยู่ในห้องคอนโทรลพี่หนูอยู่ในห้องจัดรายการนะบางทีก็นะและตอนนี้พี่หนูก็อยู่ริมทะเลด้วยดูจาก Facebook นะครับนี่เป็นกราฟิกนะครับซึ่งเรานะครับเราสามารถที่จะพัฒนาได้เพลงต่างๆนะครับเราเปิดแต่งทาง AI ได้หมดเลยแต่ถ้าตรงเนี้ยนะถ้าใครอยากรู้อะไรก็รอวันศุกร์นะครับวันศุกร์กับน้อง DJ Canon นะครับซึ่งน้อง Canon เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะสุราษฎร์ธานีนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีฝากข่าวอะไรนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับ0979514529นะครับแต่ว่าถ้าข่าวอื่นๆนะครับพวกน้องกระเพราน้องสายหมอกหรือว่าพี่เบาตู้นะครับเขาก็ดูแลนะในช่วงเช้าๆช่วงบ่ายๆส่วนด้วงดีเจหนูเนี่ยเรามีชั่วโมงเดียวคนอื่นเขาจัดกัน2ชั่วโมงแต่ผมชั่วโมงเดียวก็ไม่ไหวละนะครับก็เอาชั่วโมงเดียวพอนี่แหละนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาอีกแป๊บเดียวนะครับผมก็ฝากเพลงนี้ให้กับพี่สาวนะครับที่อยู่เวียงสะนะครับหรือว่าบ้านซ่องนะครับพี่สาวบอกว่าอยากให้สมุยเราไอ้ให้อยากให้ปักใต้บ้านเราจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเรานะครับ อย่าให้มีเรื่องมีราวเหมือนกับชายแดนนะครับเพลงนี้นะครับขอบคุณน้องนะครับน้องเดี่ยวนะครับที่

เรามาช่วยกันเอาเสียงไปออกอากาศทั่วสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณน้องดีเจนะครับในคลื่นของเรานะครับสนับสนุนตั้งแต่นะฟังตั้งแต่เช้านะบีบ่าวตู้นะ

0: ทโอมออโต้ไทยนะครับขอบคุณน้องโอมน้องปัดนะครับขอบคุณนะฮะบริษัทมูลทองคำขอบคุณน้องนิติกรเด่นนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอ็มโรเอเชียคุณพระดอนมิเตอร์ทูรุรวมไปถึงโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิตห้างบิ๊กซีกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับเอาละครับวันนี้เราลาไปด้วยเพลงทหารทหารก็แล้วกันเนาะขอให้ทุกคนนะโชคดีแล้วก็ดูแลแนวหน้าของเราพวกเราแนวหนังจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ14นาฬิกานะครับ10นาทีกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมวันนี้ผมลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
2: ตามตักใบสำริดผลหนึ่งในกลุ่มคนร้ายยิงตำรวจสิ้นฤทธิ์ตะโกนยกมือมอบตัวพร้อมสัดทอดเพื่อนร่วมแก๊งความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบนราธิวาสเสียชีวิต2นายเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมสวนปาล์มขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหลังอบต.ไพรวันซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่คนร้ายใช้หลบซ่อนตัวกระทั่งเจ้าหน้าที่กดดันเข้าใกล้จุดศูนย์กลางของสวนปาล์มและใช้อาวุธปืนยิงสุ่มไปยังป่ารกทึบต้องสงสัยส่งผลให้คนร้ายส่งเสียงตะโกนออกมาขอมอบตัวเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้เดินหันหลังยกมือศีรษะออกมายังพื้นที่โล่งและเข้าควบคุมตัวด้วยความระมัดระวังสูงสุดก่อนรายงานให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รับทราบและส่งตัวเข้ากระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทันทีจากการสอบสวนเบื้องต้นแหล่งข่าวเปิดเผยว่าคนร้ายรายนี้เดินทางออกมามอบตัวโดยไม่มีอาวุธปืนและเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายคาดว่ามีประมาณ6คนโดยให้การรับสารภาพและเปิดเผยเบาะแสสำคัญโดยได้สัดทอดเครือข่ายให้ข้อมูลรายชื่อสมาชิกในกลุ่มรวมถึงประวัติการก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงจัดกำลังส่วนหนึ่งปิดล้อมและปูพรมตรวจค้นพื้นที่สวนปาล์มอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ทราบว่ายังมีคนร้ายที่เหลือหลบซ่อนอยู่หรือไม่ทางนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการรายละเอียดเหตุการณ์และแนวทางการขยายจับกุมตัวผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมดต่อสื่อมวลชนหลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จสิ้นกู้ภัยส่งศพพ่อแม่ลูกเหยื่อแก๊งอุ้มฆ่าฝังดินถึงวัดจังหวัดชลบุรีแล้วเตรียมประกอบพิธีทางศาสนากู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต3พ่อแม่ลูกได้แก่นายวิเชียรนาวงศานางสาวชันธนาชัดอินและนางสาวนิชาภานาวงศาเหยื่อถูกแก๊งอุ้มฆ่าฝังดินจังหวัดชลบุรีโดยนำร่างมาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมายังวัดเขาบุญมีดารารามบ้านทุ่งคาตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมพระครูปลัดธีรยุทธโชติโกหรือหลวงพี่เอ็กเจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดารารามเปิดเผยว่าได้มีความตั้งใจจัดงานศพให้ครอบครัวนี้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำพิธีบังสุกุลและแบ่งบุญกุศลให้กับเหยื่อทั้ง5คนในจุดที่พบร่างยอมรับว่ารู้สึกหดหู่ใจเมื่อกลับมาถึงที่วัดจึงมีความตั้งใจจะจัดงานศพให้กับครอบครัวถังน้ำมันระเบิดตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเจ็บ3คนเกิดอุบัติเหตุบริเวณปั๊มน้ำมันเก่าตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเวลา 14:05 นที่ผ่านมาขณะที่คนงานกำลังใช้เครื่องตัดแก๊สรื้อถอนถังน้ำมันเก่าส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายคือนายนิรัตน์พืชศรีนายคุณแผนกาววิชัยและนายดาวรุ่งทุมาวันเบื้องต้นทราบว่าปั๊มน้ำมันดังกล่าวปิดให้บริการนานแล้วและผู้ประกอบการได้ว่าจ้างกลุ่มช่างมารื้อถอนถังน้ำมันเก่า3ใบโดยเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่ช่วงเช้ากระทั่งจนถึงเวลาเกิดเหตุคาดว่าช่างได้ใช้เครื่องตัดแก๊สเพื่อตัดเปิดถังน้ำมันเก่าจนเกิดประกายไฟทำปฏิกิริยากับไอระเหยภายในถังและเกิดการระเบิดขึ้นโชคดีที่แรงระเบิดไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากตัวถังน้ำมันและกำแพงรอบข้างและไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดทางแพทย์โรงพยาบาลได้ตรวจร่างกายและอนุญาตให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3รายกลับบ้านแล้ว
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดย แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
14: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
13: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงานี่คือเหงา

0: Kumlan Fun
1: Kumlan Fun
0: Music Time
1: Music Time
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวบมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
7: ครับนี่คือเย็นวันอังคารนะฮะ
8: ค่ะ
7: 4สิงหาคมคุณอัญจะชวนคุยเรื่องอะไร
8: ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะคะโปรดทราบนะคะว่าวันที่6เจ็ดเนี่ยฝนจะตกหนักค่ะ
7: นี่เมื่อสักครู่นี้ก็ตกมาหนักแล้วก
8: ็ที่บ้านเดี๋ยวมันตก
7: มาครับตกมาสู้หนึ่งแล้วก็เงียบไปแล้วฮะ
8: แต่ไม่มีแดด
7: วันนี้มีแดดตลอดทั้งวันนะยกเว้นตอนช่วงที่ฝนตก ประมาณสัก5 โมงเย็นนะตกประมาณสักตอน5 โมงเย็น
8: ค่ะมีคำเตือนนะคะถ้าหากว่าท่านจะไปเที่ยวทะเลก็ให้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
7: จุดทางภาคตะวัน

0: ออกเนี่ยฝนจะหนัก
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นวันนี้บอกจังหวัดตราดก็น้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะฝนตกลงมาแล้วก็ทำเอาน้ำท่วมในตัวเมืองตัวอำเภอหลายอำเภอเลยดูจากข่าวแวบๆนะ
1: ฮะแต่ที่คุยกับน้องที่ไปแฟนรายการเราเนี่ยค่ะเขาไปเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งที่ตราดนั่งเครื่องของบางกอกแอร์เวย์ไปร้อยกว่าคนบนเครื่องมีคนไทยอยู่3คนฝรั่งนิยมมาเที่ยวแล้วก็มันก็เป็นช่วงหน้าฝนของเราด้วย
0: ครับ
1: ค่ะเขาใหญ่ก็มีการเตือนนะคะ
0: คร
1: ับ หัวหน้าอุทยานเขาใหญ่บอกว่าน้ำฝนตกบนเขาใหญ่หนักมากและน้ำก็คือน้ำตรงน้ำตกอะไรที่แบบล้นมาเสียงสนั่นลั่นป่าเลยแล้วก็เตือนพวกที่อยู่ข้างล่างไม่ว่าจะอยู่ริมลำตะคองไปจนถึงในเมืองโคราชให้ระวังค่ะเพราะดูจากสัญญาณที่ตกหนักบนภูเขาสุดท้ายก็ลงข้างล่าง
0: ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นลำตะคอง
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่ก็จะลงลำตะคอง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าฝั่งปลาจีนก็จะมีฝั่งทางฝั่งปลาจีนก็จะมีนะแหล่งที่จะรับน้ำทางเขาใหญ่ออกไปด้วย
1: แต่มันไม่ได้ลงลำตะคองหมดนะฮะพี่ไพศาลคือมันท่วมก่อนนะแล้วค่อยลงอะค
0: ่
1: ะคือถ้ามันลงลำตะคองหมดก็ดีสิคะเพราะว่าลำตะคองเนี่ยแห้งมากนะคะ
0: ใช่
1: แห้งสุดๆเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะมันมีข่าวคุณอันแต่ว่าเราก็อย่างผมนี่มันคนรุ่นโบราณแล้วก็เลยไม่ค่อยทันพวกคนรุ่นใหม่ๆเขานะคือเขาพูดกันถึงเรื่องบริการปล่อยเงินกู้ของ Virtual Bank แห่งแรกที่เขาเริ่มเปิดบริการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะเข้าใจว่าตั้งแต่1สิงหาคมเนี่ยเขาเริ่มปล่อยกู้ละก็คือคลิกที่เป็น Virtual Bank แห่งแรกของไทยนะคลิก CLICX นะแต่ว่าก็ออกเสียงว่าคลิกซึ่งก่อนหน้านี้ผมยังจำได้ที่ว่าเขาเปิดไอ้เรื่องเงินฝากแล้วก็ให้เลือกหมายเลขบัญชีได้จะเอาเลขมงคลจะเอาเลขอะไรยังไงที่อยากตั้งเอาได้เลยหมายเลขบัญชีที่จะฝากก็เป็นรูปแบบที่เขานำเสนอนะก็ดูน่าตื่นเต้นดีนะสำหรับธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bankแล้วก็เมื่อวันที่1เนี่ยเขาเริ่มธุรกิจปล่อยสินเชื่อหรือให้สินเชื่อกับลูกค้านะฮะ
1: คลิกเนี่ยเป็นการจับมือของ3องค์กรใหญ่นะคะก็คือกรุงไทย Advanced Info Service หรือว่า AIS แล้วก็ OR ซึ่งเป็นบริษัทปตท.ก็คือรายใหญ่หมดเลยกรุงไทย AIS และปตท.จับมือกันค่ะสามรายเนี่ยมีฐานลูกค้ารวมกัน50ล้านคนทั่วประเทศนะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้มันเกิดเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยก็คือว่าเห็นเขาบอกว่าพอเปิดมาปั๊บนี่ก็แอปล่มเลยนะเพราะคนก็กรูกันเข้าไปมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเนี่ยมันก็เกิดพฤติกรรมที่ก็จะมีการแชร์กันว่าได้รับเงินกู้แล้ววงเงินเท่านั้นเท่านี้อวดกันนะแล้วก็มีการโชว์กันว่าเดี๋ยวจะบิดละเขาบอกว่าก็คือ
1: เป็นศัพท์ใหม่ก็คือ
0: จะก็คือจะชักดาบ
1: เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยว
0: ก็คือเนี่ยเขามีบอกว่าน
1: ี
0: ่คลิกเนี่ยกลายเป็นข่าวดังตั้งแต่ช่วงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ระบบของคลิกกลับมาใช้งานได้หลังจากล่มเพราะทราฟฟิกมหาศาลโดยผู้ใช้รายหนึ่งระบุว่าได้รับการอนุมัติสินเชื่อคลิกพร้อมใช้วงเงิน 30,000 บาทซึ่งเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยก็ได้สื่อสารในกลุ่มลับบน Facebook พร้อมบรรยายว่าหลังกู้มาแล้วจะลบแอปพลิเคชันทิ้งไปก่อนจะท้าทายทำนองว่าจะไม่ยอมจ่ายคืนก็เกิดคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และการขอวิธีทำเพื่อทำตามจนเกิดความเป็นห่วงว่าคลิกกำลังจะถูกผู้กู้ไม่มีคุณภาพรุมถึงจนเกิดหนี้เสียหรือ NPL มหาศาลจนโมเดล

0: เวอร์ชวลแบงค์ในไทยอาจจะตายตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งไข่เพราะมันก็จะมีการแชร์กันมาว่าเออลองทำดูละได้กู้มา 7,000 ทั้งที่จริงๆแล้วผมติดเครดิตบูโรนะก็มีการแชร์อะไรกันใหญ่เอาได้คนนี้ได้ 20,000 คนนี้ได้ทันตอนนี้อะไรมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็บอกเนี่ยทุกคนก็จะลงท้ายว่าเดี๋ยวก็จะชักดาบหมดที่เขาใช้คำว่าเป็นบิดเขาจะบิดเลยนะนะก็แต่ว่าเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยมีคนก็ออกมาเตือนนะคุณนันอย่างผู้จัดการก็รายงานว่าไอ้พฤติกรรมอย่างเนี้ยในสายตาวิศวกรข้อมูลหรือ Data Engineer หรือนักพัฒนาระบบMachine Learningที่นั่งดูปรากฏการณ์นี้อยู่ก็จะไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกเพราะรู้ว่าความพยายามของสายบิดที่คิดว่าตัวเองฉลาดในการโกงแอปพลิเคชันแท้จริงแล้วคือความไม่เข้าใจในอัลกอริทึมที่มีเครือข่ายข้อมูลครอบคลุมไม่แพ้หน่วยข่าวกรองของราชการนอกจากนี้การกู้เงินแบบลบแอปทิ้งยังไม่ใช่การใช้ช่องโหว่ของระบบเพราะพฤติกรรมนี้ยังอาจเป็นเหมือนการป้อนข้อมูลสอน AI ชั้นดีได้ด้วยนะฮะปัญหาหลักของคนกลุ่มที่จงใจกู้แล้วไม่คืนอาจอยู่ที่คนกลุ่มนี้มีความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีการเงินที่ล้าหลังไปประมาณ15ปีโดยอาจจะยังเชื่อในสมการว่าถ้าไม่ต้องใช้หลักฐานสลิปเงินเดือนและไม่เห็นว่ามีพนักงานที่จะโทรมาทวงเพียงลบแอปไปนี่ก็จะหายวับจนปิ้งไปเลยนะในโอกาสในโลกการเงินดั้งเดิมการตามทวงหนี้จากคนที่ไม่มีหลักแหล่งคือต้นทุนที่แพงมากธนาคารพาณิชย์อาจต้องจ้างเอาซอร์สให้โทรติดตามหรือส่งจดหมายซึ่งมักจะไม่คุ้มกับมูลหนี้สมมุติว่า 30,000 บาทสายบิดจึงอาจเคยชินกับชัยชนะเล็กๆน้อยๆในการกู้หนี้นอกระบบหรือแอปเถื่อนแต่คลิกไม่ใช่แอปเงินกู้เถื่อนและไม่ได้ทำงานบนฐานคิดของมนุษย์โครงสร้างของ Virtual Bank ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยถูกบังคับให้เชื่อมต่อผ่าน API Gateway โดยตรงกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดซึ่งแปลว่าวินาทีที่ใครกดยอมรับเงื่อนไขหรือว่าคอนเซนต์และเงินเข้าบัญชีสถานะนี้ก็จะถูกสลักลงบนบล็อกเชนทางกฎหมายของประเทศเรียบร้อยจากระบบธนาคารเดิมที่พนักงานสินเชื่อจะตรวจสอบเอกสารย้อนหลัง 3-6 เดือนธนาคาร Virtual Bank จะใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเรียลไทม์กว่า 2,000 จุดซึ่งกลไกการทวงถามจะเปลี่ยนจากพนักงานโทรศัพท์หรือส่งจดหมายแจ้งเตือนมาเป็นระบบลดวงเงินอัตโนมัติรวมถึงแจ้งเตือนผ่านอีโคซิสเต็มเช่นทางบริการโทรศัพท์มือถือของ AIS หรือ OR รวมถึงการหักบัญชีอัตโนมัติหากมีเงินเข้าความถี่ในการอัปเดตโมเดลของธนาคารปกติอาจอยู่ที่ไตรมาสละครั้งหรือปีละครั้งแต่ Virtual Bank สามารถอัปเดตระบบได้รายวันจากพฤติกรรมผู้กู้ทั้งพอร์ตดังนั้นการลงโทษเมื่อเบี้ยวหนี้ของ Virtual Bank จะเปลี่ยนจากการติดเครดิตบูโรที่ต้องรอ3ปีจึงจะล้างประวัติมาเป็นการติดบูโรและถูกแบ็คลิสต์ในระบบนิเวศข้อมูลหรือที่เรียกกันว่า Alternative Data Blacklist ดังนั้นการลบแอปพลิเคชันทิ้งจึงไม่ได้ลบ Data Lake ที่เก็บข้อมูลของทุกคนไว้การจงใจกู้แล้วไม่คืนจึงเหมือนการขโมยของในห้างสรรพสินค้าแล้วหลับตาเดินออกไปโดยคิดว่ากล้องวงจรปิดหลายพันตัวจะมองไม่เห็นเราเขาเปรียบเปรยว่างั้นนะ
1: มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะที่ในศาลถ้าไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยที่มันฮือฮาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพวกนี้ไปกู้ได้แล้วก็มาแชร์กันในพวกดาร์กว่าวิธีการจะโกงทำอะไรบ้างแล้วก็มีคนเข้าไปถามเต็มไปหมดเลยว่าช่วยแชร์หน่อยว่าจะโกงยังไงที่แชร์กันซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็คือต่างอวดกันว่าตัวเองอะล้วนแล้วแต่มีแบ็คลิสต์อยู่ในเครดิตบูโรทั้งนั้นเลยแต่ปรากฏว่ากลับได้รับการปล่อยกู้เช่นมีบางคนบอกว่าได้วงเงินกู้ของบริษัท

0: บเนี้ย20,000 บาทตอนนี้ถอนมาได้19,000และวางแผนจะบิดหรือไม่จ่ายหนี้ส่วนอีกคนนึงก็บอกว่ากู้เนี่ยทำได้ง่ายมากทั้งที่ติดเครดิตบูโรมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ทั้งค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตบูลหนี้เนี่ยกว่า400,000เลยนะฮะค่าโทรศัพท์ค่าบัตรบูลหนี้400,000แต่กลับอนุมัติกู้เกือบ20,000 บาทมันที่เขาฮือฮากันคือตรงนี้ค่ะ
1: เออว่าประวัติไม่น่าจะกู้ได้ก็กู้ได้เนี่ย
0: ใช่ค่ะคือติดเครดิตบูโรที่เอาไปแชร์กันจริงไม่จริงไม่ทราบแต่มีการแชร์จริงว่าตัวเองเนี่ยติดเครดิตบูโรแต่ปรากฏว่า AI พวกนี้ตามไม่ทันใช้ AI ในการพิจารณาไงฮะ AI ก็ปล่อยกู้มาแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเงินเตือนค่ะว่าอย่าเบี้ยวเด็ดขาดเพราะจะรับผลหนัก3ด้าน 1. จะติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโร 2. จะถูกฟ้องคดีแพ่งฟ้องร้องบังคับคดีนำไปสู่การยึดทรัพย์และอายุความ10 ปีและ 3. คดีอาญาช่อโกงค่ะถ้าเกิดเขารู้ว่าคุณจงใจกรอกข้อมูลเท็จหรือตั้งใจหลอกลวงระบบ AI มีโทษถึงจำคุกเพราะฉะนั้นพวกที่ไปแชร์กันนะคะเขาคงแคปหน้าจอคุณไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณตั้งใจโกงเหมือนกับพวกที่ซื้อที่อะค่ะพี่ไพศาลแล้วก็เอาที่ไปเข้าธนาคารร่วมกันอัพราคาเยอะๆแล้วก็อาจจะร่วมกันกับเจ้าหนี้ธนาคารด้วยที่ล้านหนึ่งปรากฏปล่อยกู้5 ล้าน 10 ล้านไปเลยอันนี้ก็คือตั้งใจโกงถูกไหมฮะแล้วก็ไม่จ่ายเงินให้ธนาคารอ
1: ัน
0: นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าพิสูจน์ได้ว่าจงใจใส่ข้อมูลผิดเพื่อหลอก AI และแถมยังไปโพสต์อวดอีกว่าหลอกสำเร็จแล้วและโพสต์เสนอแนะวิธีการเบี้ยวหนี้โดนเป็น
1: อันนี้
0: คือเจตนาช่อโกง
1: คือ
0: ดิฉันไม่อยากให้มีคำพวกนี้ค่ะพี่วิสารคำว่าบิดเนี่ยมันคือการโกงเวลาใช้คำว่าบิดมันดูน่าเอ็นดูเช่นพวกที่ไม่จ่ายหนี้กยศ.เนี่ยซึ่งคุณไปโกงแบงค์เนี่ยมันจะเป็นหนี้มันจะเป็นเงินของเอกชนที่เขามาปล่อยกู้ให้คุณแต่หนี้กยศ.คือเงินภาษีของพี่ไพศาลและดิฉันที่เอาไปให้พวกคุณเรียนไปแชร์กันในโลกโซเชียลค่ะพี่ไพศาล
1: มันก็แปลกมันก็มีสังคมอะไรของเขา
0: วิธีการบิดไม่จ่ายเงินกยศ.ทำยังไงอย่าไปยอมใช้คำพวกนี้ใช้คำว่าโกงเหมือนกับภรรยาน้อยนอกใจเนี่ยพอคุณใช้คำว่ากิ๊กปุ๊บมันดูโทษเบาขึ้นมาทันทีเลยถูกไหมฮะใช้คำว่าโลก2 ใบโลกใบที่2ก็ดูเกรขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเมียน้อยก็คือเมียน้อยค่ะ ไม่ต้องมาเรียกให้มันดูดีหรอก
1: น่าจะเป็นผู้ชายน่าจะเป็นคนบัญญัตินะไอ้สับแปลกๆที่ออกมาทีหลังเนี่ยนะ
0: เมียน้อยก็คือเมียน้อยไม่ต้องมากิ๊กก็อะไร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงสองมุมข่าว
1: ติด8นาฬิกา19นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวต่อนะฮะ
2: อยากให้ท่านผู้ชมอ่ะให้ท่านผู้ฟังอ่ะเข้ามาดูใน Facebook ดูหน้าดิฉันจังเลยเวลาพูดอ่ะเรื่องกิ๊กเรื่องไม่ให้เรียกกิ๊ก
1: ทำไม
2: วันนี้ฉันทำหน้าแบบปกตินะไม่ได้ทำหน้าเอาจริงเอาจังอะไรนะเนี่ยคุณนงเนี่ยจากพิษณุโลกบอกว่าโอ้โหพูดเรื่องเมียน้อยอารมณ์เมียหลวงขึ้นทันทีโอ้ยสังคมไทยมันไม่มีอะไรหรอกที่มันล้อเล่นกันได้มากเท่าเรื่องเนี้ยค่ะ
1: ครับแต่ไอ้เรื่องเนี้ยสายบงสายบิดเนี่ยดูแล้วมันไม่ล้อเล่นนะมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันสร้างค่านิยมอะไรแปลกๆนะคือในยุคอย่างยุคผมเริ่มมีเงินเดือนคนรุ่นผมแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันยังเป็นยุคของทุกคนก็พอมีเงินเดือนแล้วมันก็จะเริ่มขวนขวายหาบัตรเครดิตกันมีธนาคารมีอะไรมาเนี่ยก็เริ่มถ้าเงินเดือนเริ่มขยับขึ้นไปก็จะเริ่มเป็นฝ่ายติดต่อธนาคารเป็นฝ่ายติดต่อมาให้ถือบัตรนู้นบัตรนี้กันแล้วก็ถ้าไม่มีวินัยทางการเงินเนี่ยมันก็จะเป็นหนี้สินจนกระทั่งหนัก
2: หน่วง
1: แล้วบางคนเนี่ยก็จะคิดว่าหลบได้ไม่จ่ายได้เฉยแล้วก็หลบเนี่ยนะมีบัตรเครดิตหลายใบนะแต่ผมสังเกตเห็นไม่มีใครรอดสักคนอย่างคนที่ผมรู้จักลูกน้องอะไรต่างเนี่ยนะบางทีเขาก็ปิดบังเราเนี่ยแต่พอถึงหนึ่งมันมีโนติสมาเนี่ยเราก็รู้เพราะว่าเขาก็ต้องส่งมาให้ที่ทำงานต้นสังกัดเลยรับทราบเนี่ยนะมันก็มีปัญหาแบบนี้แต่อันนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าเขาเองไม่ไปโพธนาหรือว่าเขาจะชักดาบเขาจะอะไรนะมันเป็นความผิดพลาดในการใช้ชีวิตของเขาแล้วในสุดเขาก็ต้องรับปัญหาต้องไปแก้ไขปัญหาหาทางที่จะชดใช้อะไรกันไปเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าไอ้เรื่องที่ถึงขั้นมาโชว์มาประกาศแล้วก็ตั้งใจจะเบี้ยวอะไรเนี่ยมัน
2: เป็นเรื่องน่าอายในสมัยก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่เอ๊ะหรือว่าในตอนนั้นมันเป็นคนส่วนน้อยเลยต้องอายเดี๋ยวได้กลายเป็นคนส่วนใหญ
1: ่ผมว่าคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนส่วนมากอะไรนะไอ้ประเภทที่ไปบิดเบิดอะไรก็ไม่ใช่คนส่วนมากเพียงแต่ว่ามันมีโซเชีย
2: ล
1: มันมีโซเชียลแล้วมันก็เลยทำให้มันออกสู่สาธารณะเยอะอย่างคนอย่างเราไม่ได้เข้าไปร่วมสังคมด้วยเราก็เลยไปรับรู้รับทราบด้วยแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ย มันไม่ได้กว้างขวางมากแต่คิดว่าบริษัทเจ้าของบัตรเครดิตธนาคารเขาไม่ได้ล้มละลายเขาก็ยังรวยอยู่แล้วผมเห็น
2: ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี
1: ้มันก็เขายังรวยอยู่จนถึงบัตรนี้ไอ้ที่เขาออกบัตรเครดิตให้แล้วเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเวอร์ชวลแบงก์ก็จะเจ๊งนะผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเจ๊ง
2: ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวทุกท่านนะคะลองสังเกตเหมือนที่เรียนสังเกตดูเรียนสังเกตตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเรียนเดินทางจากกรุงเทพไปอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรดิฉันใช้ถนนเส้นในเส้นที่มันตัดจากอินบุรีไปพี่ไพศาล
1: ที่ไปทางสากเหล็ก
2: แล้วดิฉันก็
1: มันขึ้นไปวังทองได้เลยนะ
2: ใช่ค่ะซ้ายขวาตึกเนี่ยกิจการมันเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วค่ะจะขายข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรไม่มีเลยปิดหมดแต่ร้านปล่อยเงินกู้เนี่ยร้านที่ให้กู้ค่ะติดกัน3ร้านเวิร์กนี้ห้องแถวนี้10ห้องปิดหมดเจ๊งหมดมีติดล้อบ้างมีอะไรต่อไปอ่ะ3เจ้าเรียนสังเกตเห็นมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วมาวันนี้ดิฉันก็สังเกตเห็นในกรุงเทพหรือไปไหนก็แล้วแต่พี่ไพศาลคะเดี๋ยวนี้ธุรกิจถ้ามันไม่มีที่จอดรถเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วริมถนนไม่มีใครจอดกินข้าวมันไก่ริมถนน
1: ใช่
2: ไหมคะไปกินในห้างไปกินในฟู้ดคอร์ทอะไรกันไปริมถนนที่
1: ยังอยู่ได้เขาไปกินด้วยไปนั่งร้านร้อน
2: ใช่ค่ะ
1: น้อย
2: ริมถนนที่ยังอยู่ได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นร้านเป็นพวกเงินติดล้อเป็นพวกอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแคปิตอลทั้งหลายบริ

0: ทร้านที่ปล่อยกู้ทั้งนั้นที่อยู่ได้ริมถนนร้อนยังไงไม่มีที่จอดอ้อไม่มีรถอยู่แล้วไง
1: อีโก้ไฟแนนซ์ไมโครไฟแนนซ
0: ์ขับมอเตอร์ไซค์มาบ้างไม่มีรถมาจอดหน้าร้านเพราะฉะนั้นริมถนนห้องแถวที่ยังอยู่ได้คือปล่อยกู้เพราะคนมากู้ไม่มีรถแล้ว มีเงินค่ารถมาก็บุญแล้ว
1: ก็เนี่ยที่เป็นสังเกตที่ถึงบอกว่านี่ครัวเรือนของเรามันสูงมากนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าชีวิตก็อยู่ได้ด้วยเอาเงินในอนาคตมาใช้ไปก่อนถ้าไม่มีระบบอย่างนี้มารองรับก็คงจะอาจจะสายป่านขาดกันไปนานแล้วก็เป็นไปได้อันนี้ก็ยังต่อชีวิตไปปูนี่ยืมสินมาต่อชีวิตไปเรื่อยแล้วก็ไปรุ่นเอาภายภาคหน้านะฮะก็ประมาณนี้นะฮะ
0: ดิฉันอดหวังจากผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้นะพี่ไพศาลผู้ว่าแบงค์ชาติที่กล้าพูดว่าไอ้เงินเทาเงินมืดเงินดำเงินทุจริตเนี่ยมันอยู่ใต้ดินเยอะมากและในขณะที่พวก SME อะไรพวกที่ตายหมดแล้วแล้วส่วนที่โตก็ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทใหญ่ทั้งนั้นที่ยังโตที่ยังอยู่กันได้คือบริษัทใหญ่รายเล็กรายน้อยตายหมดแล้วแล้วเงินเนี่ย GDP มันไม่เพิ่มก็เพราะว่ามันมีการโกงเยอะเงินมันมีแต่มันเก็บภาษีไม่ได้ค่ะพี่ไพศาลเพราะมันลงไปใต้ดินแบบนี้
1: ครับมันไม่ถูกบันทึกไงมันไม่ถูกบันทึกมันก็เป็นเงินที่สะพัดอยู่แต่ไม่ถูกบันทึกมันก็ไม่ได้ไปทำให้ตัวเลขของ GDP อะไรมันเติบโตขึ้นมา
0: อย่างค่ะยังหวังว่าท่านจะทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณอันมันมีกฎใหม่ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะCAAT ซึ่งเขาจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปก็คือสนามบินไทยทุกแห่งนะฮะจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเปิดตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้หากพบสิ่งต้องสงสัยจากระบบตรวจสอบโดยไม่จำเป็นต้องเรียกเจ้าของกระเป๋ามาอยู่ร่วมในขณะตรวจค้นคือแต่ก่อนเขาดึงกระเป๋ามาแล้วตามเจ้าของกระเป๋ามาเปิดใช่ไหมให้เจ้าของกระเป๋าเป็นผู้เปิดด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยกระทำได้เพียงบันทึกภาพการปฏิบัติงานและทิ้งเอกสารแจ้งไว้ในสัมภาระที่มีการเปิดตรวจค้นคือถ้าตรวจแล้วไม่พบอะไรก็ต้องแจ้งเขาตรวจค้นแล้วเจอนี่ก็เป็นเรื่องอยู่แล้วล่ะนะฮะมีรายงานข่าวว่าทันทีที่ประกาศดังกล่าวเผยแพร่ออกมาเสียงตอบรับจากสังคมก็แบ่งออกเป็น2ด้านอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งมองว่านี่คือการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในยุคที่ภัยคุกคามมีความซับซ้อนมากขึ้นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเมื่อระบบสแกนพบสิ่งผิดปกติทุกนาทีล้วนมีความหมายการต้องตามหาผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าหรือในกรณีร้ายแรงอาจสร้างความเสี่ยงต่อผู้โดยสารทั้งลำแต่ในอีกด้านหนึ่งคำถามที่สังคมตั้งขึ้นกลับไม่ได้อยู่ในเรื่องความปลอดภัยเพราะแทบไม่มีใครคัดค้านการป้องกันวัตถุระเบิดหรือสิ่งของอันตรายบนเครื่องบินหากแต่อยู่ที่ขอบเขตของอำนาจและความรับผิดชอบหลังการใช้อำนาจนั้นมากกว่าประเด็นที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือกรณีการทำลายกุญแจหรืออุปกรณ์ล็อกกระเป๋าหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดกระเป๋าหรือตรวจสอบได้โดยประกาศระบุชัดว่าเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้และไม่มีข้อกำหนดเรื่องการชดเชยความเสียหายให้กับผู้โดยสารแม้ในกรณีที่เปิดตรวจและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆเลยก็ตามคำถามที่เกิดขึ้นว่าหากระบบหรือเจ้าหน้าที่วินิจฉัยผิดพลาดจนต้องเปิดกระเป๋าโดยไม่จำเป็นผู้โดยสารควรเป็นผู้รับภาระความเสียหายเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นแม้จะมีการบันทึกภาพการตรวจค้นเป็นหลักฐานแต่ความกังวลเรื่องความโปร่งใสก็ยังไม่จางหาย

0: ายหลายคนตั้งคำถามว่าหากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งของภายในกระเป๋าผู้โดยสารจะสามารถเข้าถึงหลักฐานดังกล่าวได้อย่างไรใครเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลและจะมีระบบตรวจสอบเจ้าหน้าที่อย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบ
1: ในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2-3 คนอยู่ตรงนั้นบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็กุญแจเนี่ยนะคะถ้าไม่อยากให้เขาทำลายเราจะต้องเปลี่ยนกระเป๋าใหม่เป็นกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA lock ค่ะเพราะว่าอย่างที่ไปสหรัฐอเมริกาเขาจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็มีกุญแจสำรอง master key ที่เปิดกระเป๋าเราได้โดยที่กระเป๋าไม่เสียหายแต่ถ้าเราไม่ใช้กระเป๋าที่มีไอตัวเนี้ยที่เป็นมาตรฐานนะคะ
0: เขาแสดงว่าเขาต้องติดต่อบริษัท
1: เขาจะ
0: ปัดกระเป๋าใช่ไหม
1: คือเวลาถ้าเราไปซื้อกระเป๋าค่ะพี่ประสานค่ะเขาจะบอกว่าใบนี้ไปอเมริกาได้เลยเพราะว่าเป็นจากเขามีไอตัว TSA lock ที่จะได้จะเปิดกระเป๋าเราได้โดยมีแม่กุญแจ
0: ครับ
1: ก็ประเทศไทยก็จะต้องขยับมาตรฐานขึ้นมาขนาดนั้นค่ะและเราเองก็ต้องขยับมาตรฐานไปขนาดนั้นเหมือนกับที่เดียนไปจีนเนี่ยเดียนจะต้องมีแบตเตอรี่สำรองที่มีตัว E 3ตัวไม่งั้นก็เข้าจีนไม่ได้ค่ะพี่ในสารพี่สายคงทราบไหมคะว่าจีนเขามีมาตรฐานของเขาเร
0: ื่อง
1: แบตเตอร
0: ี่
1: สำรองเร
0: ื่อง
1: แบตเตอรี่สำรองอะค
0: ่
1: ะ
0: แต่เพราะผมไม่เคยพกแบตเตอรี่สำรองไปไหนเลย
1: มีแบตเตอรี่สำรองแต่ก็มีคนบอกว่าคุณไม่ต้องพกแบตเตอรี่สำรองไปจีนก็ได้เพราะที่จีนมีให้ยืมเช่าใช้ตรงนี้เสร็จไปคืนตรงนั้นไปตรงนู้นตรงนี้เรื่อย
0: ใช่ใช่ใช่
1: มันก็ง่าย
0: มันมีบริการแล้วก็ให้ไกด์ทัวร์ก็เตรียมไว้ให้ได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะเราก็อาจจะต้องปรับตัวตรงนี้ถ้าคือมันต้องปรับทั้งเราทั้งเขาก็คือหนึ่งถ้าเราไม่อยากถูกทำลายกระเป๋าก็ต้องอย่างว่าแล้วเจ้าหน้าที่เองก็จะต้องมาตรฐานจริงๆจะมาเปิดกระเป๋าเราอยู่กันไม่ครบ 2-3 คนวิดีโออะไรทำให้คนโต้แย้งได้ก็มันจะมีความเสี่ยง
0: ก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วยนะ
1: ใช่ค่ะค่ะก็จะเริ่มเดือนตุลาคมนี้นะคะ
0: 16ตุลาเป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: 16ตุลาเป็นต้นไป
1: แต่ถ้าถามดิฉันก็อาจจะมีความสบายใจนิดนึงก็คือว่าบางทีเราก็ไม่รู้ที่บอกว่าห้ามเอา power bank ใส่ในกระเป๋าอ่ะอาจจะมีใครสักคนนึงใส่เข้าไปแล้วมันก็ไประเบิดบนเครื่องก็ได้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาเปิดแล้วเขาออกมาได้เราทั้งหมดบนเครื่องก็ปลอดภัย
0: คือเพราะว่ามันอันนี้มันคือเราโหลดแล้วแล้วก็มันไปสแกนจากระบบไอ
1: ข้างใน
0: ผ่าน
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่อาจจะรอดจากข้างใน
0: ซึ่งตอนนั้นเรา
1: อยู่บนเครื่อง
0: ผ่านด่านแล้วเราอาจจะไปนั่งรอในเครื่องแล้วครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่ไพศาลคะ
0: ครับครับพักสักครู่ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: อัปเดตช่วง2มุมข่าว
1: แปดนาฬิกา34นาทีครับคุณอันครับ
2: พูดเรื่องกฎใหม่ของเวลาที่เราจะขึ้นเครื่องบินนี่ก็อดนึกถึงข่าวนี้ไม่ได้นะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็คือกัปตันสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกจับกุมที่อินโดนีเซียที่สนามบินกรุงจาการ์ตาเลยนะคะขนยาเสพติดที่เป็นยาอี 70,000 เม็ดบรรจุ14ถุงในกระเป๋าเดินทางของนักบินและเม็ดแอมเฟตามีนอีก4กรัมในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่30กรกฎาคมที่ผ่านมาม ันก็มีความคืบหน้าวันนี้วันที่4ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราแหละตอนที่แอร์โฮสเตสเราขนไปมาเลเซียเราก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยออกจากประเทศไทยได้ไปที่ออสเตรเลียเราก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ผ่านสนามบินประเทศไทยไปได้ยังไงนี่ก็เช่นเดียวกันมาเลเซียก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยให้นักบินขนยาไอซ์70,000เม็ดขึ้นเครื่องไปได้ยังไงโมฮัมหมัดชูไฮลีโมฮัมเมดชัยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมและคุ้มครองชายแดนมาเลเซียบอกว่านักบินคนนี้ผ่านการตรวจสอบตามข้อกำหนดทั้งหมดที่สนามบินนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ก่อนออกเดินทางแล้วก็เป็นการตรวจตามขั้นตอนปกติโดยใช้เครื่องสแกนมันไม่พบภาพใดที่น่าสงสัยปรากฏขึ้นในตอนที่สแกนแต่นี่ก็ยังรอคำตอบอยู่นะจากตำรวจเพราะสงสัยว่าผ่านไปได้ยังไงโดยไม่ถูกตรวจสอบค่ะแล้วก็ระบบนี้มันผสมผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการประเมินของเจ้าหน้าที่เครื่องสแกนจะกำหนดระดับความเสี่ยงโดยอัตโนมัติก่อนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะพิจารณาว่าต้องตรวจสอบเพิ่มหรือไม่ก็คือผ่านเครื่องก่อนถ้าเสียงมากเจ้าหน้าที่จะมาใช้ AI ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องใช้การตัดสินใจของคนค่ะ AI ช่วยในกระบวนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่กระเป๋าเดินทางที่ลอดไปจนถึงอินโดเนียไม่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูงก็เลยปล่อยไปจนไปโดนอินโดจับค่ะภาพออกมาเหมือนตอนที่แอร์เราโดนเลยค่ะ
1: ไอ้เรื่องที่ผมคิดว่าที่เขาแถลงนะคงจะมีข้อเท็จจริงอยู่ว่าทุกสนามบินขาออกทั่วโลกเนี่ยก็คงจะเข้มงวดในเรื่องของพวกวัตถุระเบิดใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงที่สุดตอนการสแกนหาหรือว่าการตรวจตราเนี่ยก็จะเน้นที่เรื่องนี้ในขณะที่ยาเสพติดเนี่ยมันไปเน้นที่ช่วงตอนขาเข้าของแต่ละประเทศคุณออกไปได้ก็อาจจะไปติดที่ตอนที่คุณจะออกแต่ละประเทศแต่ละด่านเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสุนัขดมกลิ่นหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ก็เน้นเรื่องอื่นๆละเน้นเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรเป็นกรณีพิเศษ
2: แต่ทั้งนี้ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่ามีการสมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าหรือวางแผนล่วงหน้าหรือไม่ไอ้วางแผนเห็นว่าวางแผนอยู่แล้วแหละแต่สมรู้ร่วมคิดกับคนปล่อยไปนี่เรียน
1: ก็ถ้าเป็นนักบินเป็นลูกเรือเนี่ยถึงจะมีระบบตรวจอะไรต่างๆแต่ว่าก็ไอ้ความคุ้นชินอะไรต่างๆมันอาจจะมีส่วนอยู่ด้วยทำให้เกิดการปล่อยปละละเลยนะ
2: ค่ะ
1: อาจจะไม่ต้องไปมาร์กไปเข้มอะไรมากเพราะว่ามันก็เป็นคนที่ปฏิบัติกันอยู่บินกันอยู่เป็นประจำคุ้นชินกันอยู
2: ่ค่ะ
1: นะคือถ้าทำความผิดมันจะทำกันแบบทำไม่ทำวันนี้มันก็ทำพรุ่งนี้มันทำได้ตลอดนะก็
2: เลยกลายเป็นสิ่งที่เราก็ต้องตามแล้วก็ต้องถ้าปรับได้ก็ปรับไปนะคะถ้าไม่อยากให้หนึ่งอย่าลืมของไว้ก็แล้วกัน
1: ก็อย่างน้อย
2: ใบใหม่ของดิฉันก็ต้องเอาแบบมาตรฐานเลยค่ะจะไม่โดนปรับค่ะ
1: แต่ของผมนี่มันนั่นอยู่แล้วผมเวลาไอ้ของที่หล่นในกระเป๋าเนี่ยนะผมไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นหลักฐานมีก็มีเสื้อผ้าอย่างเดียวไม่มีประเภทเอาไอ้เครื่องเพชรนาฬิการิชาร์ดมิวอะไรใส่ไว้ในกระเป๋าแต่ไม่มี
2: มีคนบอกกับดิฉันว่าถ้าเขาจะขโมยอ่ะให้กระเป๋าไปไหนเขาก็ขโมย

0: ได้เขาเป็นไกด์ทัวร์เขาบอกกระเป๋าเขาไม่เคยล็อกเขาไม่เคยล็อกกระเป๋าเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าจะเอายังไงก็เอาไม่ว่ากระเป๋าใบไหนก็เปิดได้
1: ผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละผมคิดว่างั้นแต่ผมเป็นในผมกระเป๋าของผมจะเป็นแบบเองใช้ตั้งรหัสใช้ตั้งรหัสซึ่งผมก็คิดว่าไม่ยากหรอกที่จะเปิดเอาปากกาทิ่มไปที่ซิปแล้วก็ลูบปุ๊บก็เปิดได้หมด
0: เปิดได้อยู่แล้วค่ะสิบกว่าปีที่แล้วไปที่จีนตอนนั้นไปกับคณะทัวร์ไปกับเป็นน่าจะเป็น100 คนกระเป๋าใบหนึ่งที่ใหม่ที่สุดหายเขาเพิ่งซื้อมาใหม่เลยไม่ใช่ของดิฉันนะคะในคณะทัวร์ด้วยกันเขาซื้อมาใหม่แค่กระเป๋ามันก็สวยละหายเพียงกระเป๋าเลยส่วนของดิฉันสายรัดกระเป๋าหายปรากฏหัวหน้าคณะที่พาไปบอกเอามาคืนเดี๋ยวนี้เล่นคืนหมดอันนี้คืออันนี้คือสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่มันยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร
1: ่
0: คือถ้าจะหายมันก็หายอะค่ะค่ะก็ได้คืน
1: ไอ้คุณหมอสรณะนี่ก็เขาก็สู้แบบแล้วก็ผมว่าก็เป็นคนที่คอนเน็กชันเยอะมากนี่ล่าสุดจนกระทั่งคงจะร้องไปว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยไอ้ตอนที่กรรมการสรรหา
0: ตอนขาเข้าเนี่ยคนที่เป็นกรรมการสรรหามาโดยตำแหน่งค่ะพี่เอกสารกรรมการสรรหาโดยตำแหน่งก็คือจะต้องมีผู้ว่าแบงค์ชาติในตอนนั้นคุณเศรษฐพุทธสุทธิ
1: วาเขาก็บอกว่าคุณเศรษฐพุทธเป็นคนพิจารณาแล้วเที่ยวนี้เป็นคนวิทย
0: แต่พอพิจารณาออก40เนี่ยเขาเอาผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตำแหน่งเพราะนั้นผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตำแหน่งในตอนนี้ก็คือคุณวิทัยรัตนากรซึ่งดิฉันขอชื่นชมคุณวิทัยนะคะพี่ไพศาลเพราะว่า7 คนเนี่ยน่าจะมีประมาณ2 คนที่แบบขี้เกียจยุ่งอ่ะ
1: ก็ไม่มา
0: ไม่มาอ่ะ
1: 3 คนมาชุมแค่4 คน
0: คือแบบไม่อยากยุ่งคือมันไม่ได้เป็นวาระที่สร้างมิตรอ่ะมันเป็นวาระสร้างศัตรูการที่ต้องมาลงมติที่เอาคนหนึ่งออกจากตำแหน่งประธานกสทช.ก็ไม่มาซะดื้อด้วยเหตุผลอะไรก็อย่างที่รู้กันคุณวิทัยที่ทำหน้าที่นะมาเลยนะแล้วก็ตัดสินใจ40เลยและหมอสรณะเนี่ยทุกวันนี้คือไม่ได้เถียงว่าตัวเองอ่ะไม่ได้รับเงินเดือนจากมหิดลนะคะเพราะว่าไอ้ตรงนั้นหลักฐานมันออกมาหมดแล้วว่ารับจะรับพาสไทม์หรืออะไรมันก็คือรับวันนี้เถียงว่าพวกที่มาบอกผม40เนี่ยว่าผมไม่มีสิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่คนหนึ่งมันไม่ใช่จะต้องเป็นคุณเศรษฐพุทธสิคุณวิทัยมาไม่ได้ปรากฏอาจารย์มีชัยก
1: ็สรุปก็ต้องเข้าที่ประชุมก็ผมก็บอกว่าคุณหมอสรณะนี่ก็แสดงว่าต้องไม่ธรรมดาเพราะ
0: ไม่ได้ที่ประชุมสรุปหรือยังคะว่า
1: สรุปแล้ว
0: สรุปแล้วว่า
1: คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่1ซึ่งมีคุณมีชัยรุชุพันธ์เป็นประธานเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่ากรรมการสรรหาที่คุณวิชัยเข้าร่วมประชุมนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโดยตำไม่ได้เป็นโดยตัวบุคคลเขาเป็นโดยตำแหน่ง
0: ให้เปลี่ยนผู้ว่าวันนี้อีกคนหนึ่งมาแล้วเขาก็เอาเรื่องหมอสรณะเข้าใหม่ก็เป็นคนนั้น
1: ใช่เขาไปในนามตำแหน่งแล้วเขาโหวตเนี่ยเขาโหวตในนามของตำแหน่ง
0: อายุ67นะคะหมอสรณะเนี่ยพวกหมอที่รามาเรียนได้เจอเก่งอันนี้ก็ถามว่าเก่งมากไหมเก่งสิเก่งมาก
1: หมอส่วนเป็นหมอส่วนหัวใจก็หมอส่วนหัวใจในประเทศไทยนั้นก็มีน้อยคนมาก
0: เขาใช้คำนี้ค่ะพี่ไพศาลเขาใช้คำนี้เก่งสิจบจากอังกฤษใช้คำนี้นะคะเก่งสิจบจากอังกฤษตรงเลยแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่มีใครชอบเลยนะเพราะว่ามันทำให้คนเป็นหมอค่ะพี่ไพศาลเขาก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันคือพอมาถึงขนาดเนี้ยพวกหมอเขาก็ตั้งคำถามว่ามันคืออะไรอ่ะเวลาคุณไปเป็นหมอคุณก็เป็นจริงเวลาคุณมาอย่างนี้คุณก็ยื้อสุดฤทธิ์แบบนี้

0: จริง
1: ก
0: ๆ
1: ็
0: พวกน้องๆพวกน้องๆเนี่ยเขานับถือมากนะคะสายรามาเนี่ยเขานับถือมากเลย
1: คร
0: พ
1: ับ
0: อมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ฟังดูมันก็
1: ก
0: ไม
1: ็
0: ่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: เหลือขั้นตอนที่เมื่อวานนี้ก็ตั้งทนายไปยื่นศาลปกครองกลางแล้วก็เข้าใจว่าคงจะขอให้ศาลคุ้มครองด้วยนะซึ่งถ้าขอ

0: นะในรายละเอียดว่าในไปยื่นแล้วศาลจะวินิจฉัยวันไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าถ้ายื่นอย่างเนี้ยมันก็ทำให้ถ้ากระบวนการมาถึงคุณอนุทินคุณอนุทินก็อาจจะต้องให้ฝ่ายกฎหมายเขาตรวจสอบดูนะว่าจะสามารถถ้าสมมติมันผ่านขั้นตอนทุกอย่างหมดแล้วเราจะต้องนายกเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการโปรดเกล้าแต่งตั้งและโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยแล้วถ้าเขาไปร้องศาลปกครองเนี่ยนายกสามารถที่จะเสนอให้ลงพระประมาณวิทยเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งหรือบ้าง
1: ดิฉันก็คิดว่าจริงๆแล้วถึงจะบอกว่าให้คุ้มครองไม่จำเป็นต้องคุ้มครองทุกครั้งนะถ้าเกิด
0: ใช่ใช่
1: เสียหายขนาดนี้ก็ไม่ต้องคุ้มครองก็ได
0: ้เขาผมเดาว่าเขาคงขอไปแต่ว่าทางศาลท่านจะวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยก็ต้องสุดแท้แต่ศาล
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอาจจะยังอยู่ในตำแหน่งได้ถ้าสมมุติว่านายกยังรอเรื่องของศาลอยู่นะถ้ามันติดเรื่องข้อกฎหมายเพราะว่าเขาไปร้องศาลปกครองอยู่แต่ว่าอาจจะไม่สามารถเข้าไปนั่งประชุมได้นะเพราะว่าถ้าเขาไปนั่งประชุมแล้วมันเกิดไปมีมติอะไรขึ้นมาคนนี้จะยุ่งเพราะว่าทางกรรมการสรรหาเขาบอกว่าพ้นไปจากตำแหน่งแล้ว
1: มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะกรรมการเขาจะไม่เข้าประชุมด้วยกรรมการเขาไม่เข้าประชุมด้วยเนี่ยงานต่างๆที่ควรจะเดินหน้ามันจะแย่เลยค่ะอะไรที่จะต้องรีบตัดสินใจรีบทำอาจารย์วิรงรองรามสูตรรณนันท์ก็คงลาทุกคนก็คงจะยื่นใบลากันหน้างานเลยพอเจอหมอสรณะเข้าไปมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการกดดันอย่างเดียวนะคะพี่ไพศาลมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาถ้าเกิดปล่อยให้หมอสรณะไปนั่งประชุมแล้วคนอื่นไปประชุมด้วยแล้วผลมันออกมาเนี่ยตกลงว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะเอาคนที่บอกว่าขาดคุณสมบัติไปนั่งประชุมแล้วลงมติอะค่ะวันนี้เนี่ยกลุ่มของสภาผู้บริโภคไปยื่นหนังสือของถึงคุณอนุทินนะคะบอกว่าให้คุณอนุทินเนี่ยรีบทูลเกล้าเลยให้หมอสรณะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วก็การยื่นครั้งนี้มันก็เป็นผลมาจากมติเอกฉันท์ที่ว่าชี้ขาดเป็นที่สุดแล้วว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็ถ้าหากว่าหมอสรณะยังคงทำหน้าที่ต่อเนี่ยจะทำให้มติหรือว่าคำสั่งต่างๆของกสทช.ในช่วงนี้มีความเสี่ยงต่อความไม่ชอบด้วยกฎหมายอันดับแรกจะออกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะกรรมการเขาไม่เข้าไปกันเขาไม่เข้าประชุมด้วยสองก็คือเรียกร้องให้นายกเนี่ยสั่งให้ประธานกสทช.หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแล้วก็ระงับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนป้องกันความเสียหายแล้วก็ความไม่ชัดเจนเรื่องสถานะของประธานกสทช.มันกระทบต่อความเชื่อมั่นและการแก้ปัญหาสำคัญของผู้บริโภคอย่างที่ฉันว่าแหละมันไม่มีใครเข้าประชุมค่ะมันอันตราย
0: ค่ะครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49นาทีสรุปว่าคุณหมอสรณะเขาขอให้3คุณอนะ
3: ค่ะ
2: เขาส่งสำนวนคำฟ้องและขอให้3มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองขอบรรเทาทุกชั่วคราวโดยเร่งด่วนและขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาคดี

0: ดีและไต่สวนโดยเร่งด่วนนะก็คือขอให้มีคำสั่ง
1: ให้ตัดสินโดยเร็วที่สุด
0: ตามกฎหมายคือขอให้เนี่ยอันแรกเนี่ยขอให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองขอให้บรรเทาทุกชั่วคราวโดยเร่งด่วน
1: คำว่านี่มันคือการคุ้มครองนะ
0: ก็คือเนี่ยอย่าเพิ่งไปเอาเขาออกอย่าเพิ่งไปทูลเกล้าเลยนะหยุดก่อนปรากฏว่าศาลท่านชี้เลยฮะศาลเห็นว่าคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในกรณีนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งโดยเร่งด่วนจึงมีคำสั่งยกคำร้อง
1: เพราะนั้นคุณอนุทินก็ทูลเกล้าไปเลย
0: ก็
1: ไม่ได้อีกแล้วแหละ
0: ก็อยู่ที่นายกเขาจะตัดสินใจซึ่งนายกเขาก็ต้องถามทางฝ่ายกฎหมายเขาว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าคุณหมอสรณะเขาไปร้องศาลปกครองเนี้ยแล้วศาลปกครองเขาขอให้คุ้มครองแต่ศาลก็ไม่คุ้มครองให้นะแต่ว่ามันจะยังไงมันจะจำเป็นต้องรอไหมอะไรไหมเนี่ยก็ผมคิดว่านายกเขาก็คงจะที่แน่ๆเลยก็ต้องให้กฤษฎีกานั่นแหละเป็นคนช่วยให้คำปรึกษามานะ
1: เ
0: พราะว่าดูอาการแล้วหมอสอนหน้าแกก็คงจะสู้แบบสุดฤทธิ์อ่ะไม่ยังไงก็คงไม่ยอมอ่ะ
1: ทำไมยอมไม่ได้อ่ะฮะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นนิสัยของคุณหมอสอนหน้าด้วยนะคงเป็นคนที่แบบยังไงคงไม่มีถอยไม่มียอมยังพอมีช่องทางยังมีอะไรต่างก็ใช้เต็มที
1: ่ก็จะมีคนหนึ่งที่ไม่ยอมอีกคนหนึ่งที่ชื่อบิ๊กโจ๊กอะค่ะนั่นก็ใช้ทุกช่อง
0: จะมีความคล้ายกันอยู
1: ่นั่นก็บิ๊กโจ๊กก็ใช้ทุกช่องเหมือนกัน
0: นี่บิ๊กโจ๊กจะฟ้องอะไรปปช.มาถ่ายส่งคนมาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรนั้นส่งเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปบ้าน
1: แต่บิ๊กโจ๊กกับหมอเขาไม่เหมือนกันนะตำรวจเวลาเขาสู้เขาสู้อีกแบบนึงมันมีทองมีเทิงอะไรไปเกี่ยวหมอคงไม่ขนาดนั้นนะคุณคอสโมบอกว่าที่เราพูดกันเรื่องที่จะเปิดกระเป๋าเช็คนะคะหมอทำแบบเดียวกับสนามบินในสหรัฐที่นั่นไม่เห็นมีอะไรเลยตรวจก็ตรวจเสร็จเขาก็มีกระดาษแผ่นนึงมีตราของกรมศุลเขียนด้วยคำที่สวยหรูว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารเราจะมีการตรวจสอบสัมภาระของท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือคุณคอสโมบอกว่าผมโดนบ่อยนะครับรู้สึกเฉยๆแล้วคุณไพรินก็บอกว่าอเมริกาทำมาเป็น10ปีแล้วก็เคยพบจดหมายในกระเป๋าเดินทาง2ครั้งก็อย่างที่ว่านี่แหละค่ะนอกจากนี้ในฐานะคุณชุศนะบอกในฐานะที่อยู่ในวงการบินก็เห็นด้วยกับการให้อำนาจเจ้าหน้าที่แต่ปัญหาเรื่องการทำทุจริตโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องที่กังวลในประเทศที่มันยังมีเจ้าหน้าที่รัฐปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆกลัวสอดไส้ใช่เดนก็คิดว่าอย่างนั้นคุณพุนทอง
0: ไม่แล้วก็ผู้โดยสารที่แบบเขาก็แบบมันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันหมดทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: บางทีก็เขาก็โกรธอะไรมาก็เอาเรื่องเอาราวมันก็มีอยู่อ่ะผมบอกได้เลยนะ
1: ค่ะคุณพี่พริศรจากฟลอริดาบอกในอเมริกาเขาใช้มา14ปีเขาเช็คถ้าสงสัยเขาเปิดแต่ไม่ทำลายกระเป๋าเขามีกล้องแต่ประเทศไทยพนักงานขโมยเจอกับตัวเองพี่เจอกับตัวเองญาติดิฉันมาเมืองไทยเห็นกระเป๋าปลอมอ่ะก็เลยซื้อกลับไปอเมริกาพี่อาจารย
0: ์
1: ถึงอเมริกากระเป๋าหายฮะพี่อาจารย์คิดว่ามันหายที่เมืองไทยหรือหายที่อเมริกาซื้อกระเป๋าปลอมไปเยอะ
0: เ
1: ลยไปแจกคนที่นั่นกระเป๋าหายหมดเลย
0: แล้วที่ฝั่งไหนที่จะเป็นฝั่งที่รู้ฝั่งที่ดูแล้วคิดว่ามันไม่คิดว่าของจริงอะไรแล้วที่ขโมยไปเนี่ยมันคงไม่ได้คิดว่าเป็นของปลอมนะถูกไหม
1: แต่เกรด
0: ปลอมจะไปปลอมจะไปลงทุนทำไมปลอมเกรดเอหร
1: อซื้อเกรดดีไปเลยเกรดดีคุณแอปเปิลบอกว่าแม่คุณอันเย็นนี้ได้ใจ FC สาวๆเต็มร้อยไม่หักเลยถูกต้องค่ะถ้าไม่เรียกเมียน้อยจะให้เรียกเมียยางเหงาหรือเรียกเมียอะไรดี
0: เรื่องกักเรื่องอะไรเออกิ๊กเนี่ยไม่ใช่
1: กิ๊กมาเรียกกิ๊กก็อะไรไม่มีอ่ะจะมาทำให้หน้าเอ็น

0: ดูไม่
1: ไม
0: อน
1: ุ่
0: ญ
1: รา
0: ต
1: ู้
0: นะฮะเมื่อกี้ใครแซวดิฉันมาว่าให้ปล่อยบ้าง
1: เออเน
0: ค
1: ี่ย
0: ่ะ
1: เอาแล้วอย่างเงี้ยศัพท์เนี้ยมันต่างกันยังไงคุกคามทางเพศกับล่วงละเมิดทางเพศ
0: คุ
1: มัก น
0: คา
1: ต
0: ม
1: ่าง
0: ทา
1: ไห
0: ง
1: ม
0: เพศนี่ก็อาจจะแค่แบบว่าไม่ใช่แค่พูดไปเดี๋ยวจะสะเทือนใจว้าวเสื้อคอลึกไปหน่อยปะวันนี้แบบดูเสื้อตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับวันนั้นผู้หญิงอาจจะใส่เสื้อคอลึกถูกไหมคะว้าวผมเพิ่งเห็นว่าคอคุณขาวเนียนอันเนี้ยคุกคามค่ะพี่ไพศาลปากกับตาก็มองปากก็พูดอันนี้คุกคามไม่จำเป็นต้องมาแตะไม่จำเป็นต้องมาจับเรา
1: แต
0: ม
1: ่
0: ี
1: ถ้า
0: ชื่อเราเป็นผู้หญิง
1: แต่ถ้า
0: เร
1: ล
0: า
1: ่วงละเมิดเนี่ยมันจะมีม
0: ถ
1: ัน
0: ูก
1: จะ
0: เนื้
1: ม
0: อ
1: ี
0: ต
1: อ
0: ้
1: ะ
0: อ
1: ไร
0: งต
1: ที
0: ั
1: ่
0: ว
1: มากกว่าคุกคามใช่ไหม
0: บางทีก็คำว่าล่วงคำว่าคุกคามนะคะคำว่าคุกคามเช่นอย่างเงี้ยมันมีคำพูดหรือบางทีเราก็มีชื่อเราก็มีชื่อของเราผู้ชายนั่งอยู่เต็มว่ายังไงคนสวยมันใช่เหรอคำว่าคนสวย
1: ครับ
0: นี่ก็คือคุกคามอย่างหนึ่งค่ะไม่ต้องมาเรียกแบบนี้มันแต่บรรยากาศเนี่ยมันจะรู้ว่าถ้าเพื่อนเจอเพื่อนกันมานานหยอกล้อกันมานานเพื่อนผู้ชายว่าคนสวยมาแล้วอันนี้ไม่ใช่คุกคามอันนี้ก็เพื่อนเราที่แบบแล้วก็เขาก็ชอบหยอกล้อเราแบบนี้ประจำ
1: มันอยู่ที่ความสัมพันธ์ด้วย
0: ใช่ค่ะแต่
1: อย
0: ป
1: ู
0: ร
1: ่
0: ะเ
1: ท
0: ภ
1: ี่ค
0: ท
1: วาม
0: แบ
1: สับมพันธ์
0: นั่งอยู่แล้วผู้ชายเป็นส่วนใหญ่เราเป็นผู้หญิงเข้าไปคนเดียวมาทำเป็นเรียกเราคนสวยอันเนี้ยนี่คุกคามค่ะ
1: ก็มีบางทีก็บอกแล้วเขาคุกคามเนี่ยคุกคามด้วยสายตาอะไรเงี้ย
0: คุกคามด้วยสายตาถูกต้อง
1: ใช่ไหมก็คือ
0: ใช่
1: อ
0: ค
1: า
0: ่
1: จ
0: ะ
1: จะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจ
0: เคย
1: อันนี้คืออย่างนี้
0: เ
1: คือเพราะว่าผมเนี่ยเอาข่าวเรื่องคุณแก้วตาเนี่ยผมก็ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วผมบอกว่าสรุปว่าตกลงเนี่ยคุกคาม
0: หร
1: เธ
0: ือล่
1: อ
0: วงละเมิด
1: ถูกคุกคามหรือว่าล่วงละเมิดเพราะว่าอ่านข่าวเนี่ยก็ทีแรกก็บอกว่าคุกคามบ้างก็บอกว่าล่วงละเมิดแต่ในแถลงการของพรรคเนี่ยใช้คําว่าล่วงละเมิดทุกคําได้รับแจ้งจากคุณพิจารณ์นะว่าคุณแก้วตามาปรึกษาในเรื่องว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนส.ส.หรือว่าสมาชิกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาที่เขาชี้แจงมานะว่าเขาก็จะขอให้ระบุชื่อแล้วก็พฤติกรรมเพื่อที่จะสอบนะซึ่งก็บอกว่าได้รับแจ้งจากคุณแก้วตาว่าไม่ประสงค์จะให้มันมีอะไรที่มันไปยืดยาวขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะแจ้งให้ทราบไว้เป็นข้อมูลอะไรทำนองนี้นะที่เขาชี้แจงนะแต่ว่าเอาละผมมาโฟกัสที่ว่าเขาใช้คำว่าล่วงละเมิดเพราะสรุปว่าแสดงว่าไม่คุณแก้วตา
0: ไม่ใช่แค่ปากคอไม่ใช่แ
1: คุณ
0: แ
1: ก้ว
0: สา
1: ต
0: ย
1: า
0: ตาม
1: เข
0: ั
1: าน
0: อา
1: ก็
0: จจะเป็นถึงเนื้อต้องตัวค่ะ
1: ก็เนี่ยมันถ้าถึงขั้นพักแถลงเนี้ยก็แสดงว่าเขาก็คงจะมันคงจะสาการมันคงเป็นเรื่องของการล่วงละเมิด
0: ไม่เมื่อกี้มีคนแซวดิฉันคุณอิสระชนบอกโหมองก็ไม่ได้ห้ามมองอีก มองได้มองแบบโหอะไรแบบพิพิสารตัวจริงหลอกอะไรทีวีพิพิสารตัวจริงหลอกอะไรอันนี้ถ้าผู้หญิงพูดนี้พี่พิพิสารถือว่าแบบว่าคุกคาม
1: โอ้ยผมโกรธเลยอันนี้มา กันแกล้งทางเพศทำให้มีความรู้สึกเข้าใจคลาดเคลื่อนไปอะไรเงี้ยทำให้หลงระเริงเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปตามคำพูด
0: ใครมาพูดอย่างนี้ดิฉันจะบอกว่าก็ต้องขอโทษที่ทำให้ผิดหวังขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะคะดูทีวีมานานไม่ได้ว่าตัวจริงจะทำให้ผิดหวังขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
5: ค่ะเราไปอ๋อลืมไปเอ๊ะดิฉันนี่หลงอะไรนึกว่ามาถึงช่วงจะเข้าหุ้นแล้วสิฮะ
4: ยังอีกครึ่งชั่วโมงครับ
5: ค่ะนะคะ
4: เราจะคุยเรื่องอะไรก่อนไหมฮะที่โครงการ
5: โครงการ Mcot CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
4: ครับ
5: นี่ถ้าดิฉันไม่ติดไปเที่ยวเยอะเดือนกันยาตุลานี่จะไปอบรมด้วยนะเนี่ย
4: จะไปสอนหรือว่าไปเป็นวิทยากร
5: ไปเรียนสิเราต้องก็อยากฟังนะอยากฟังดร.อัดอยากฟังพี่เคิร์กทรงฤทธิ์พูนเงินเนี่ยอยากฟัง
4: คุณกริชด้วยไหมมีคุณกริชด้วยไหม
5: คุณกริชเอ็งวิทูลสถิตคือบางทีเรา
4: เชี่ยวชาญเรื่องพม่า
5: เราจัดรายการทุกวันเราก็อ่านคิดแล้วก็เอาออกแต่บางทีถ้าไปนั่งฟังเอาเข้าบ้างอะค่ะได้รับความรู้บ้างตอนที่ทำงานใหม่แรกๆอะเราก็ยังไม่ได้มีภูมิรู้อะไรมากมายยังเห็นโลกน้อยใช่ไหมพี่สายไม่ได้เราทำข่าวเลยมันเป็นเรื่องที่หนักมากเลยนะวันไหนที่ได้หยุดแล้วไปเรียนตอนนั้นเรียนปริญญาโทรู้สึกโอ้มันมีประโยชน์มากเลยมันได้ความรู้อะไรกลับมาทำงานนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะเรียนว่าการได้ไปรับสิ่งใหม่ๆบ้างก็น่าจะดี Mcot CEO of ASEAN เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะถ้าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าบางครั้งท่านคงจะรู้สึกบ้างนะคะว่าโลกเนี่ยหมุนทุกวันจนบางทีเรามันคืออะไรตามไม่ทันหลักสูตร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วค่ะรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เนี่ยตั้งแต่วันที่2กันยาถึง9ธันวาคมเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมที่จะเมื่อให้ข้อมูลแล้วก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์สื่อสารธุรกิจในเชิงรุกใช้สถานที่อบรมก็คือ CW Tower รัชดาสถานที่ที่ดีนะที่จำได้ไหมคะเราเคยไปจัดรับหลังไมค์ที่นั่นค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะรีบสมัครด่วนเลยนะคะเรารับจำนวนจำกัดค่ะ
4: ครับแล้ววันนี้
5: เรื่องนี้ไม่รู้ใจตรงกันหรือเปล่าอยากจะพูดเรื่องของพิจารณางบประมาณนะคะ
4: เรื่องใครหัวเราะ
5: มีสองเรื่องหนึ่งคุณวีระที่บอกว่าคนที่นั่งติดกับรัฐมนตรีเอ๊ะปลัดศึกษาน่ะหัวเราะไม่รู้คุณวีระพูดอะไรเขาหัวเราะ
4: คุณวีระเขาพูดเรื่องอะไร
5: คืนครูเข้าใจให้ห้องใช่ไหมคะ
4: ครูเนี่ยจะเคย

0: มีการทำตัวลงตัวเลขไหมว่าตัวลงครูคนหนึ่งเนี่ยของสพฐเนี่ย
1: รับผิดชอบนักเรียนเท่าไหร่
0: ต้องสอนหรือรับผิดชอบนักเรียนกี่คนเพราะว่าถ้าจำนวนน้อยเนี่ยครูก็จะดูได้ทั่วถึงคุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยก็น่าจะดีแต่ว่าถ้าต้องรับผิดชอบครูคนหนึ่งเด็กเป็นจำนวนมากๆมันก็คงจะดูไม่ทั่วถึงคุณภาพก็อาจจะไม่ดีแล้วก็บอกว่าอย่างรุ่นผมเนี่ย60 กว่าปีที่แล้วสมัยที่ผมเรียนเนี่ยแล้วก็หยุดแล้วคุณหัวเราะอะไรเนี่ยพูดช่วงเนี้ยช่วงบอก60ประมาณ60 ปีที่แล้ว
1: อ๋อไปหัวเราะแล้วคุณอายุมากกว่าผม
0: เข้าใจว่าหัวเราะตอนช่วงว่า60 กว่าปีที่แล้ว
1: คงจะ
0: อุ้ยอะไรคงจะขำอะไรทั้งอย่าง
1: คุณวีระอายุ60เท่าไหร่คะ
0: 70
1: ก็คือสัก10 ขวบอะคนสมัยก่อนเข้าโรงเรียนตอน9 ขวบถูกไหมฮะ
0: ก็น่าจะอ่อนนะผมจะคุณวีระนี่เขาก็น่าจะ73น่าจะ73
1: 73
0: 72 73เกิน70อ่ะเอาอีกว่ะ
1: คนสมัยก่อนเข้าโรงเรียนใน9ขวบถูกไหมฮะพี่ไพศาล
0: 7ขวบ8ขวบเ
1: นี่ย7 8ขวบ
0: ครับ
1: แล้วก็อายุ13นี่ก็คืออยู่ม .1 กันละแล้วก็จบม .8
0: 13ก็น่าจะม .1
1: ม .1 ค่ะคือมีคนหัวเราะแล้วคุณวีระก็เลยถามว่าคุณหัวเราะอะไรผมตั้งใจนะที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันน่าหัวเราะ
0: ก
1: ็
0: ดังนั้นดังกระฉากหนึ่งนะใช่ไหม
1: แล้วก็ระบุเลยแต่คนนั้นนะที่นั่งติดกับประหลัดนั่นแหละคือเรื่องอะไรนั่นก็เรื่องเลย
0: นั่งกับประหลัดน่าจะเป็นคิวกระทรวงศึกษาธิการนะ
1: คิวกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็วันนี้ที่ก็น่าสนใจอีกเช่นกันก็คือทางพรรคประชาชนค่ะธีรชาติต่อตระกูลสมาชิกพรรคประชาชนเป็นอนุกรรมาธิการครุพันธ์ ICT และทุนหมุนเวียนในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายเป็นอนุกรรมาธิการนะฮะเขาบอกว่าผลการพิจารณาชั้นอนุกรรมาธิการเนี่ยบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดเพราะมีปัญหาความไม่ปกติเช่นโครงการระบบดับเพลิงของมหาดไทย77 จังหวัดไม่มีรายละเอียดแต่ข้อเท็จจริงพบว่ามหาดไทยเลือกทำใบเสนอราคา2 แบบให้สำนักงบแบบหนึ่งอนุกรรมธิการอีกแบบหนึ่งผมก็ทักท้วงจนต้องมีการพักประชุมและพบว่าบางโครงการของสำนักปลัดมหาดไทยเนี่ยมีผู้เสนอโครงการ2 บริษัทแต่เป็นคนเดียวกันที่ประมูลแข่งกันเองความผิดปกติเนี้ยมีโอกาสเกิดการทุจริตแต่สุดท้ายก็ลงมติผ่านการพิจารณาทั้งหมดแล้วก็ช่วงหนึ่งของการพิจารณางบประมาณของมหาดไทยนะคะบอกว่าผมเพิ่งเคยเห็นประสบการณ์เช่นนี้เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้รวมถึงยังมีการพิจารณาที่เร่งรัดแม้เลขาธิการการประชุมยังอ่านชื่อโครงการไม่จบแต่ที่ประชุมให้ผ่านการพิจารณาผมจงใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพการประชุมทำให้อนุกรรมาธิการเรียกตำรวจรัฐสภาเข้ามาค่ะที่ในศาลยังอ่านชื่อโครงการไม่เสร็จแต่ปรากฏว่าพิจารณาผ่านเลยพอถ่ายคลิปปุ๊บเขาเรียกตำรวจรัฐสภามาเลยแล้วก็นอกจากนี้ยังพิจารณาพบว่ามีหลายโครงการที่มันไม่ตรงกับการกับภารกิจการทำงานของหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานเสนอจัดซื้อเครื่องอบกล้วยตากอ้างว่าเป็นการสอนให้ชุมชนได้ทราบการเปลี่ยนผ่านพลังงานว่าทำยังไงสปก.เสนอซื้อเครื่องทำลูกชิ้นกับทำไส้กรอกแล้วก็เครื่องตัดตะไคร้อะค่ะสปก.สำนักงาน
0: ปฏิรูปที่ดิน
1: เพื่อการเกษตรเสนอเครื่องทำลูกชิ้นเครื่องทำไส้กรอกเครื่องตัดตะไคร้ส่วนกรมทางหลวงมีการขอลดคาร์บอนเครดิตค่ะแกก็งงๆกระทรวงพลังงานไปซื้อเครื่องอบกล้วยตากสปก.ซื้อเครื่องทำลูกชิ้นทำไส้กรอกเครื่องตัดตะไคร้อีกคนหนึ่งชื่อนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนพรรคประชาชนเหมือนกันบอกว่าหลังจากที่เข้าไปศึกษาไปสังเกตการการพิจารณาของอนุกรรมาธิการที่พิจารณาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไฟร์วอลของกรมการปกครอง

0: พบการจัดซื้อซ้ำซ้อนมีโครงการหนึ่งอธิบดียอมตัด 3% แต่ปรากฏว่าคุณธีรศักดิ์เนี่ยบอกว่าตัดทั้งโครงการอธิบดีบอกว่าถ้าตัดทั้งโครงการแล้วที่เสนอ 3% จะไม่ยอมให้ตัดถือเป็นการแสดงอำนาจเหนืออนุกรรมการแต่อนุกรรมาธิการกลับยอมแล้วก็บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือคุณชาดาไทเศรษฐ์เป็นพยานได
1: ้อืมก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมาไทย
0: จะเป็นอนุกรรมการกับกรรมธิการตลอดด้วยนะ
1: อ๋อไม่นั่งชุดใหญ่มานั่งเป็นอนุ
0: ค่ะที่เขาเล่ามาทั้งหมด
1: เนี่ยอนุนี่เขาจะต้องเป็นคนชงด้วยไป
0: ค่ะที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยพี่ไพศาลแปลกใจไหมคะข้อมูลแบบเนี้ย
1: ไม่แปลกใจเขามีนั่นกันอยู่เขาทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขากำหนดเกมไว้อยู่แล้วอะไรที่จะต้องผ่านจะรวดเร็วไม่ต้องไปตั้งตรงถามเลยเขานั่นกันอยู่เพราะว่าเสียงของรัฐบาลในอนุแล้วก็ในกรรมธิการก็เป็นเสียงข้างมากนะฮะก็เป็นเสียงข้างมากอะไรต่าง
0: ๆ
1: เพราะงั้นเขานั่งหมดคุณวีระเนี่ยเขาค่อนข้างจะแสดงความคิดความเห็นเยอะเพราะอะไรเนาะเขาไปในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีตามคำเชิญของทางคุณเอกนิติครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็ถือว่าเป็นตัวแทนทางฝ่ายเขาจะไปเบรกเข้าไปอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นอะไรเงี้ยโอ้ยประเภทมาหนักๆเนี่ยโดนเบรกหมดนะเพราะว่าแต่ละกระทรวงเขาก็ต้องมีตัวแทนเขาที่กรรมาธิการที่เขาจะต้องมาไฟมาปกป้องเหมือนในการปกป้องวิทยานิพนธ์ทำหน้าที่เหมือนในการก็เรียกว่าการปกป้องวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเขา
0: เป็นดีเฟน
1: การดีเฟนปริญญาวิทยานิพนธ์เขา
0: ที่พี่ไพศาลคะที่เรียนเพิ่งเห็นข่าวนี้ขอกลับมาที่หมอชลนาถหน่อยเถอะโอเคมีสีสันเหมือนบิ๊กโจ๊กเลยนะตอนสู้แบบเพื่อหาความยุติธรรมอะไรให้ตัวเองเนี่ยวันนี้เนี่ยไปเป็นผู้นำทำหน้าที่ตัวแทนข้าราชการกสทช.ทำพิธีวางพานพุ่มสกาละพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติด้วยนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีไปวางพานพุ่มเสร็จแล้วก็เข้าไปในตัวอาคารกสทช.ด้วยค่ะโอ้แล้วเขาอยู่กันยังไงเนี่ย
1: คือลองเลขากสทช.ซึ่งเขาพยายามจะดันขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาแล้วยังไม่สำเร็จเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นรักษาการอยู่ไงคุณอะไรนั่นนะก็คือพูดง่ายว่าเขาก็ทำหน้าที่เป็นรักษาการเลขาเขาคุมสำนักงานอยู่แล้วนะแล้วก็เขาก็หนุนทางประธานเขาอยู่เพราะประธานก็เป็นคนที่จะเอาจะหาทางแต่งตั้งเขาให้ได้เรียกว่ามันมีกรรมการกสทช.อยู่ประมาณสัก3เสียงมั้งใช่ไหมที่คอยเบรกเขาไม่เอาคุณนั่นคุณที่เป็นรองเนี่ยให้ขึ้นก็เลยยังขึ้นไม่ได้ทุกที
0: ม
1: ันก็คอนเน็กชันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางรองที่ก็ทำหน้าที่เป็นรักษาการเลขา
0: เขาเชิญมาเขาก็ดูแลอบอุ่น
1: แก่ก็วันที่มาเขาก็ให้พนักงานเตรียมดอกไม้มาให้กำลังใจอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าจะต้องช่วยกันพาหมอสรณะเข้าห้องประชุมให้ได
0: ้
1: ถึงท่านประกาศได้ออกในหลายกลุ่มของพนักงานว่าปฏิบัติภารกิจมีการให้กำลังใจแล้วก็พาหมอสรณะเข้าห้องประชุมกรรมการซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีกรรมการที่เขาไม่เข้าร่วมประชุมก็ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไป
0: เหม
1: ือ
0: นแดงสนธยาเหมือนกันนะฮะ
1: ก็มันอย่างเงี้ยมันจะทำให้ภาพรวมมันเสียหายนะ
0: ค่ะ
1: กลายเป็นยื้อยุดกันอยู่วันนี้
0: ค่ะ
1: วันนี้ทางต้องเราพักกันยังไม่พัก
0: ยังค่ะพักเลยค่ะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้ว

0: วน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: มาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะ
2: เมื่อสักครู่นี้จะเล่าเรื่องที่วันนี้เนี่ยมีการประชุมนัดสุดท้ายของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนะเป็นการประชุมครั้งที่4แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายคุณประกรณ์นิมพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายหลังภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมก็แถลงนะบอกว่าคณะกรรมการได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนใดที่มีข้อบกพร่องซึ่งเราพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนอีกทั้งยังมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากกว่า100คนผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตและคดีแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรอุปกรณ์บอกว่าเดี๋ยวจะว่ากันตามลำดับเพราะอันนี้จะเป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรบ้างและควรดำเนินการอย่างไรต่อเพื่อให้นายกรัฐมนตรีสั่งการออกมาถามว่าแล้วกรณีที่มีการประกาศผลสอบไปแล้วแล้วก็มีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะรับไปดำเนินการต่อเนี่ยอุปกรณ์ก็บอกว่ากรณีดังกล่าวมีการพาดพิงถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนส่วนทางคู่สัญญาก็มีปัญหาบางประเด็นที่จะต้องไปดำเนินการทางแพ่งเรื่องสัญญาเพราะเรื่องดังกล่าวเกิดความเสียหายมากมายต่อรัฐคุณประกรณ์สรุปว่าผลสอบของคณะกรรมการเนี่ยพบว่ากรณีนี้เนี่ยจะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดกรรมการสรุปนะกรณีนี้จะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดซึ่งอันนี้ต่างไปจาก
3: สอบหรือยังเดี๋ยวก่อนสอบสวนหรือว่าเรียงคะแนน
2: ไม่ฮะมาสอบใหม่กันหมดเลย
3: เปิดสอบใหม่โอเค
2: ยกเลิกไอ้การสอบที่ผ่านมาทั้งหมดเลย
3: ไม่ใช่มาจัดเรียงคะแนนใหม่
2: ซึ่งจะต่างจากที่ป่าไทยจะทำเนี่ยก็คือว่าเขาจัดเรียงคะแนนใหม่ตรวจข้อสอบใหม่แล้วจัดเรียงคะแนนใหม่เอาคนที่ได้จริงๆเข้ามาบรรจุแต่คุณประกรณ์บอกคณะกรรมการเรื่องพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายบอกว่าต้องสอบใหม่ทั้งหมดเพราะถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรแต่กลับปล่อยให้มีข้อบกพร่องและนำมาสู่เหตุการณ์เช่นนี้ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยคงจะดำเนินการต่อและพิสูจน์เจตนาเป็นรายบุคคลก่อนทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้หนังยาวไม่จบง่ายแต่ก็ต้องให้จบคุณประกรณ์แถลงว่าอย่างนั้นทางด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ก็บอกว่าได้ใช้เวลาในการตรวจสอบภายใน30วันตามคำสั่งนายกก็หมายถึงคณะกรรมการชุดนี้นะที่ผบ.ตร.ร่วมเป็นกรรมการกับคุณประกรณ์เนี่ยนะโดยย้อนไปดูจุดกำเนิดถึงการขออัตราว่ามีที่มาอย่างไรพบว่าการขออัตรามีความผิดปกติในเรื่องของตัวเลขการรับรองและการบรรจุซึ่งมีปริมาณมากกว่าอัตราที่ขอก็อย่างที่ว่าเนี่ยเอ๊ะสอบจริงๆขออัตราไป 6,000 กว่าตาบรรจุไป
3: 16,000 บรรจุไปหมื่นกว่าใช่ค่ะ
2: ก็เป็นที่ข้อก็เป็นข้อสังเกตที่เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีในเรื่องการพิจารณากรอบอัตราส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดูว่าตั้งแต่ก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้โดยก่อนการสอบได้พิจารณาข้อมูลที่ได้มาจากการดูเอกสารและเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ TOR ที่ออกมาปฏิบัติถูกต้องหรือเอื้ออะไรหรือไม่ขณะที่ระหว่างสอบก็มีการคุมสอบการแบ่งศูนย์สอบแต่ช่วงที่สำคัญคือหลังการสอบซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าช่วงหลังการสอบมีประเด็นเรื่องการแก้ไขคะแนนการประกาศรับรองบุคคลที่ผ่านการสอบซึ่งมีการแก้ไขทั้งจำนวนและมีความผิดปกติของใบคะแนนดังนั้นสิ่งที่

0: ได้ข้อเท็จจริงมาได้ข้อยุติทั้งหมดในเบื้องต้นและจะทำข้อเสนอแนะต่อนายกทั้งเรื่องของตัวบุคคลที่เข้าข่ายอาจต้องถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องต่อยอดในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะคณะกรรมการไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้ก็แถลงมาสองคน
1: ส่วนการปรับปรุงองค์คณะหรือวิธีการทั้งหมดผู้ชาการหน่วยชาติบอกว่าจะเสนอว่าส่วนราชการใดเช่นมหาดไทยหรือว่าสธ.จะรับทำเรื่องใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.จะเดินในมิติการดำเนินคดีอย่างไรถือเป็นบทสรุปที่จะทำเสนอต่อกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะได้รับความคิดเห็นและต้องปรับรายละเอียดเล็กน้อยคาดว่าวันสองวันก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งเดี๋ยวนะมันเป็นเรื่องยาวแต่ต้องให้จบแต่หมายถึงว่าจบแค่นี้ไม่มีทางกว้างหรือทางขึ้นหรือว่าอะไรไปมากกว่านี้ใช่ไหมคะถ้าแค่จบแค่ที่ประดีจบแค่ในวิทย์จ่าพิชิตเรียกว่าจบไม่สวย
0: คือนายกรู้สึกเขาจะเน้นเลยว่าของมหาดไทยก็ทำหน้าที่จบละ
1: ใช
0: ่ว่างั้นนะ
1: แต่ว่าจริงแต่ว่าถามว่าจบสวยไหมจบไม่สวยคาใจกันหมดเลยไปดูเพจสตรองสิฮะพี่ไพศาลเขาเปิดทุกวันหัวใจเอเย่นจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดทางไหนอ่ะทางภาคใต้หัวใจที่นู่นที่นี่ก็หมายถึงคนรับอ่ะนะคะที่เป็นเอเย่นในการซื้อตำแหน่งแล้วก็ได้เงินแล้วไปทำอะไรกันบ้างร่ำรวยเปิดคาแคร์เปิดคาเฟ่อะไรสารพัดอ่ะเรียกว่าจบไม่สวยอ่ะถ้าจบแค่นี้จบไม่สวยแน
0: ่
1: ค่ะ
0: ครับนี่ว่าได้เรื่องที่คณะกรรมการก็สรุปผลออกมานะเขาต้องส่งให้นายกอ่ะแล้วก็คนที่จะต้องเทคแอคชั่นจริงๆก็คือคุณนายกอนุชินภารกิจของคุณประกรณ์ของคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมหรือว่าคุณผบ.ตร.เนี่ยซึ่งกำลังจะพ้นตำแหน่งแล้วนะก็มีอยู่แค่นี้แหละนายกก็จะรับไปแค่ไหนก็ว่าต้องรอดูนะครับ
1: จบค้างสายตา
0: เรื่องคุณเนวินเขาชี้แจงไปแล้วนะโอ้โหแต่ว่าสายใต้ก็ซัดกันนัวเนียเลยนะอดีตคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นคุณพิมพ์ภัทรารับไม่สบายใจหลังคุณนิพิษอินทรสมบัตินักการเมืองรุ่นเก่าเด็บแรงบอกให้ไปซักกางเกงขาสั้นให้คุณเนวินแต่ก็ทำใจเผยเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆวิชาดีแต่พูดไร้ประโยชน์เร่งทำงานให้เกิดผลวันนี้เนี่ยคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยคุณพิมพ์ภัทรานี่เดิมประชาธิปัตย์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มารวมไทยสร้างชาติ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็เป็นภูมิใจไทยคุณพิมพ์ภัทราได้พูดถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำนักเตะในทีมพร้อมกรรมการบริหารสโมสรเข้าประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและองค์จตุคามรามเทพซึ่งนายเนวินพร้อมคณะศรัทธาเป็นการส่วนตัวพิธีจัดขึ้นเมื่อ31กรกฎาคม2568หลายคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนขณะที่นายเนวินก็ยืนยันว่าเป็นพิธีส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางราชการหรือหน่วยงานใดทุกคนที่เข้ามาร่วมคือแขกของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ให้เกียรติกับตนเองและนักเตะคุณพิมพ์ภัทราก็บอกว่าก็ได้แสดงความเห็นในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านที่มีแขกมาเยือนและมาสักการะบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชชาวไทยหรือแม้กระทั่งชาวเอเชียจีนสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงมีความศรัทธาไปทั่วและที่ผ่านมานับ10ปีทุกอย่างเป็นไปตามปกติเช่นนี้เป็นที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดกลับมีประเด็นขึ้นมาในปีนี้ทั้งนี้รับฟังทุกข้อวิจารณ์แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตนักการเมืองซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่และเป็นสุภาพบุรุษได้เผยแพร่ข้อความพาดพิงถึงขั้นให้ตนเนี่ยไปซักกางเกงขาสั้นให้นายเนวินแต่สาวพิมพ์ภัทราได้เปิด

0: ผยว่าจริงๆแล้วน้อมรับฟังทุกข้อวิจารณ์อยู่แล้วแต่กรณีนายนิพิชใช้วาจาเช่นนี้ตกใจไม่สบายใจเหมือนกันคิดไม่ถึงว่าสุภาพบุรุษผู้อาวุโสเช่นท่านจะใช้ข้อความเช่นนี้ในการดูแคลนนักการเมืองหญิงรุ่นน้องและเด็กกว่ามากแต่ก็สลัดทิ้งได้ในเวลาไม่นานถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจได้ส่วนตัวไม่ทราบจริงๆว่าท่านไปโกรธแค้นอะไรกับนายเนวินนั่นเป็นเรื่องของท่านแต่ขอย้ำว่าโดยส่วนตัวปุ้ยเองเห็นวิธีการทำงานการเมืองแบบเก่าๆเดิมๆจำพวกด่าสร้างวาทกรรมดีแต่พูดด่านั่นนี่ไปเรื่อยอยู่ไปวันๆไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนกับแผ่นดินปุ้ยก้าวข้ามสิ่งนี้มานานแล้วพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานของตัวเองคือมุ่งทำงานเพื่อทุกคนทำงานให้หนักขึ้นใครทำอะไรไว้ย่อมรู้แก่ใจดีสิ่งที่ท่านนิพิธกล่าวออกมาขอไม่ถือสาใดๆกับท่านนิพิธคำพูดคือการแสดงตัวตนของตัวท่านเองโอ้เน็บแบบแสดงว่าโกรธมากเนี่ยดูจากการชี้แจงเนี่ยคนกันเองทั้งนั้นนะครับ
1: ก็พอตัวนะคะไม่งั้นไม่แต่งอย่างนี้ไปทุกที่หรอกอย่างที่พี่ไปสารพูดถูกแล้วล่ะมันแสดงให้เห็นถึงอำนาจและบารมีของคนใส
0: ่
1: มันไม่ได้แสดงอะไรหรอกถูกไหมมันใช้เห็นอำนาจและบารมีของคนใส่ว่าสามารถที่จะว่าจัดอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าอะไรได้แล้วใครจะเชิญไปโรงแรม5ดาว7ดาวที่ไหนก็แล้วแต่ต้องยอมรับเจ๋งขนาดไหนแต่ว่ามันก็มีประเภทแบบชั้น53อะไรบางแห่งที่เขาต้องไปกันอะก่อนถ้าเราจะไปเนี่ยก็จะระบุเดรสเลยนะระบุเสื้อผ้าเลยนะผู้หญิงให้ใส่อะไรผู้ชายให้ใส่อะไรอ่ะ
0: ก็มีห้องอาหาร
1: อยากจะรู้เหมือนกัน
0: เขาก็ขอเขาก็มีกำหนดเลยว่าจะต้องมีชุดเชิ้ตอะไรต่าง
1: ๆไม่ใส่รองเท้าแตะไม่ใส่เกงขาสั้น
0: ใช่ใช่ก็มีกติกาเขาอยู่ก็สมัยผมเป็นหนุ่มๆเนี่ยร้านอาหารหรูๆบางที่เนี่ยเขาจะให้เราเขาจะมีสูตรเสิร์ฟให้เราใส่นะถ้าเราเป็นแขกอ้าวจริงๆเราเป็นแขกรับเชิญไปเงี้ยนะเราไปแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจองโต๊ะว่าเราแล้วเราเป็นนักข่าวเงี้ยแล้วเรามีแขกมาแล้วเราไม่มีก็ทางร้านเราจะเตรียมไว้ให้เลยเขาจะมีสูตรเสิร์ฟอะไรให้เราต้องใส่สูตรใส่อะไรเรียบร้อย
2: ค
1: ุ
2: ณจะล
1: อง
2: ฟ
1: ัง
2: แ
1: ท้
2: กับผม
1: รองเท้า
0: จำได้สมัยก่อนก็ไม่ใส่รองเท้าผ้าใบอยู่แล้ว
1: ไปทำข่าวเมื่อก่อนนี้โรงแรมเบเจนใช่สมัยนั้นเนี่ยเจ้าดรดมศรีฮนุเนี่ยจะมาตอนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศน่าจะเป็นคุณอะไรนะคะสารสินนะคะคุณอาสาแล้วก็รับแขกอยู่ข้างในพวกเราก็นั่งรอกันนานมากค่ะพี่เมษานนั่งบนโซฟาเนี่ยนั่งบนพนักบนที่เท้าแขนไม่ได้นะคะเพราะเก้าอี้โซฟามันก็มีแค่ตัวเดียวนักข่าวก็เป็นสิบคนเยอะมากจะแบบเพื่อนนั่งที่โซฟาแล้วเราไปนั่งที่เท้าแขนไม่ได้สมัยก่อนผู้หญิงไม่ได้ใส่ท้าผ้าใบแบบนี้นะคะเวลาต้องใส่ส้นสูงเป็นส้นสูงมีพี่บางคนมีพี่อยู่คนหนึ่งแกเมื่อยแกก็ถอดรองเท้าตรงมาเลยค่ะต้องใส่ค่ะ
0: นั่น
1: จะใส่เท้าส้นสูงจนเมื่อยแล้ว
0: เจ้าของสถานที่ก็เป็นคนเขามี
1: เข้ามาโดยสุภาพค
0: ่
1: ะ
0: เขาเป็นผู้กำหนดกติกาแล้วก็ขอให้เราเป็นแขกก็เราก็ต้องปฏิบัติตามกติกาครับ
1: จะมานั่งที่เท้าแขนไม่ได้จะมาเมื่อยใส่เท้าส้นสูงนานจนถอดรองเท้ากระดิกเท้าอยู่ในล็อบบี้เขาไม่ได้มันอยู่ที่เจ้าของสถานที่อะค่ะ
0: ครับก็ผมก็เห็นมีนอกจากมีเอาไม่เยอะไม่เปรียบเทียบอะไรก็แล้วกันนะแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกันนะท่านก็จะแต่งตัวของท่านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่านเลยเชิญท่านไปที่ไหนท่านก็จะต้องแต่งกาย
1: เป็นนักบ้าง

0: เป็นรสนิยมของท่านเลย
1: เป็นพระ
0: อาจารย์อาจารย์สอน
1: เนี่ย
0: อาจารย์สุรักษ์อาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์
1: ใส่ผ้าแพรโจกระเบน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นสภาพนะฮะเป็นไทยเดิม
0: เป็นชุดอันเธอก
1: ็ผ้าม่วงอะค
0: ่ะออกงานได้ออก
1: ผ้าม่วงแต่งงานนี่ก็ชุดผ้าใส่ผ้าม่วงกันผู้ชายไทยนั่นคือสุภาพค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช
2: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: มาต่อกันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับ19:31 นะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้มหานครรอบทิศก็เดี๋ยวเราจะคุยข่าวจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะฮะก็เป็นข่าวรอบตัวใกล้ๆตัวเรานี่แหละอะไรที่เดี๋ยวเห็นว่าเป็นประโยชน์เดี๋ยวเราสองคนก็รายงานคุณผู้ฟังแน่นอนนะครับวันนี้อยู่กับเราสองจอนะครับจามอนกิจสวภาคครับ
3: ค่ะดีเจก๋วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทั่วประเทศเลยที่รับสัญญาณจากคลื่น95ไปยังวิทยุสมทนะคะที่อยู่จังหวัดไหนอย่างไรก็ทักทายมาได้ที่เพจเฟซบุ๊ก LTN FM 95ไลฟ์สดอยู่นะคะ
2: ครับพี่สุรัตน์บอกว่ากำลังขับรถอยู่ครับก็แสดงว่านี่ทั้งฟังยังไงฮะเปิดมือถือฟังไปด้วยขับรถไปด้วยเนาะเออนะครับสุดยอดเลยอ
3: าจจะหูฟังแล้วก็แป๊บๆดูอะไรเงี้ยดูไลฟ์สด
2: พี่ไพรปฐมพรพี่นันบอกสวัสดียามเย็นนะครับนะพี่เก๋นะครับพี่จันเพ็ญสวัสดีคุณจันแรมแม
3: ่คุณจันเพ็ญกับจันแรมขาแฝดเราเองแหละจันเพ็ญน่ะ
2: ครับผม
3: แต่ต่างพ่อของเราเสียชีวิตแล้ว
2: พี่กล้วยคุณแฝดครับผมคุณน้ำพิสาทักทายเราเข้ามาพี่นาริศนะครับ Good morning มาจากยูทาห์ที่อเมริกาครับพี
3: ่นะไปทั่วโลกเลย
2: เช้าแล้วพี่กัญญาพี่ผู้ดีที่รับสูงพี่สมจิตสวัสดีนะครับรวมถึงพี่ปันทองพลขำด้วยนะครับมาครบถ้วนครบถ้วนวันนี้อยู่กันเกือบร้อยแล้วครับ93นะครับพี่93คนแล้ว
3: ขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะ
2: มาลุยข่าวกันต่อครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ยังจำหลวงตาสุดกันได้ไหมอ่ะที่เป็นพระอายุ61ปีเป็นพระนักเทศชื่อดังในพื้นที่สานใต้อ่ะแล้วเคยตกเป็นกระแสดราม่าที่ว่าไปเผยแพร่คลิปที่หลวงตาสุดเนี่ยด่าแล้วก็สาบแช่งคุณจุรินทร์อ่ะให้เขมรยิงให้ตายทั้งหมดเลยจำได้ไหมหลวงตาสุด
2: ช่วงนั้นที่ปัญหาเขมรแรงๆใช่ไหมแล้ว
3: เหมือนกันแล้วที่เขาเปิดคลิป
2: จะกลับไทยไม่ได้เลยคนนี้
3: ใช่ตอนนี้ก็อยู่กัมพูชาอยู่คนอยู่กัมพูชาอยู่เขมรอยู
2: ่
3: เออแต่เรื่องมันได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะ
2: ทำไมฮะ
3: มีเพจชุมชนโคนซูรินเนี่ยเผยแพร่คลิปวิดีโอคอลระหว่างหลวงตาสุดกับพระไทยอีกรูปหนึ่งแล้วก็บอกว่าหลวงตาสุดยืนยันว่าผมคือคนไทยคนไทยยังไงก็คือคนไทยแม้ขนาดนี้จะอยู่ในประเทศกัมพูชาก็ตามโอ้แล้วก็พูดถึงตำแหน่งทางคณะสงฆ์เนี่ยที่หลวงตาสุดอาจได้รับในประเทศกัมพูชาด้วยนะคะเวลาคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยโอ้มีชาวกัมพูชาเนี่ยออกมาทำคลิปแสดงความไม่ไว้วางใจเลยแล้วก็ต้องข้อสังเกตให้จับตาหลวงตาสุดมีข้อความเปรียบเลยว่าไฟก็คือไฟเราก็ถือว่าไม่ควรไว้วางใจอะไรง่ายๆเลยนะคะ
2: แล้วแกก็หาเรื่องใส่ตัวนะพี่กล้วยแล้วแกอยู่ที่นู่นแล้วแกยังจะไปพูดอะไรอย่างนี้ให้ตัวเองเนี่ยตกเป็นเป้านะ
3: คิดว่าจะกลับเมืองไทยได้ไหมเออขณะที่ทางฝั่งกัมพูชานะกดไลฟ์แสดงไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ตั้งคำถามว่าแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยมันอะไรเนี่ยยังไง
2: ถ้าอยากกลับไทยนะขอโทษก่อนใช่ไหม
3: ถ้าอยากกลับ
2: ถ้าอยากกลับเนี่ยต้องแสดงความจริงใจต้องขอโทษก่อน
3: เออแต่นักข่าวเนี่ยลงไปแล้ว

0: ลงไปที่วัดป่าโคกคึนะคะที่อยู่ที่ตำบลป่าชานอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นวัดที่หลวงตาสุดเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งก็เห็นบอกว่าในวัดเนี่ยเงียบเหงานะตอนนี้มีพระจำพรรษาอยู่รูปเดียวไม่รู้เป็นรูปนี้หรือเปล่าที่ว่าวิดีโอคอลคุยเนาะเออชาวบ้านคนหนึ่งนะคะชื่อนางผายเสาะหาได้อายุ60ปีนะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็พูดถึงที่หลวงตาสุดบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนไทยเนี่ยนะคะบอกว่าแต่ชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้ไม่อยากให้หลวงตาสุดเดินทางกลับมาที่ไทยนะคะเออหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งที่แล้วที่เป็นออกคลิปด่าว่าให้คอมเมนต์ยิงนะให้ตายให้หมดเลยนะชาวบ้านเนี่ยในหมู่บ้านส่วนใหญ่หมดศรัทธาแล้วก็ไม่ได้ให้ความเคารพนับถือหลวงตาสุดเหมือนเดิมอีกแล้วเขาก็เลยบอกว่ากรณีนี้นะคนก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่แล้วก็เกิดการถกเถียงกันนะคะเกี่ยวกับจุดยืนแล้วก็บทบาทของหลวงตาสุดด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่มีใครเอาทั้งกัมพูชาแล้วก็ไทยไม่เอาอยู่แล้วแหละแต่เป็นพูดอย่างเงี้ยกัมพูชาจะไม่เอาด้วยตอนนี้จะไปอยู่ไหนอันดง
1: นั่นน่ะสิไม่รู้จะคิดอะไรอยู่นะถึงอย่างที่บอกว่าถ้าวันนึงอยากจะกลับไทยจริงๆอ่ะนะฮะต้องแสดงความจริงใจแล้วก็ขอโทษคนไทย
0: ใช่
1: แต่ก็ไม่รู้พี่ๆเขาจะให้อภัยหรือเปล่านะคนที่นู่นอ่ะ
0: ยากแล้วแหละ
1: อืมครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เอาวันนี้ที่กาฬสินธุ์เกิดเหตุนะครับเขาบอกว่าเมียเนี่ยทำปืนลั่นยิงใส่ผัวแล้วสุดท้ายเมียก็ไปมอบตัวนะฮะก็แต่ผัวไม่เชื่อนะผัวเนี่ยพอปืนลั่นใส่เนี่ยนะฮะยังรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีเนี่ยวิ่งออกจากบ้านหนีไปหลบในป่ากลัวจะโดนยิงซ้ำแสดงว่าต้องรู้ตัวนะว่าไปทำอะไรผิดมาเอ้าคือเอ้าถ้าเป็นเราอะถึงแม้ว่าปืนลั่นอะแต่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเราเธอพาเราไปโรงพยาบาลหน่อยอ่ะมันต้องอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมบอกเฮ้ยเธอปืนลั่นทำพาเราไปโรงพยาบาลอันนี้พอปืนลั่นปุ๊บวิ่งหนีเข้าป่าเนี่ยแสดงว่ากลัวโดนยิงซ้ำเนี่ยแสดงว่านะฮะลึกๆแล้วคู่นี้ต้องมีความบาดหมางกันมาก่อนแน่นอนนะครับนะวันนี้ก็เขาได้รับแจ้งนะครับในพื้นที่ของอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมีผู้บาดเจ็บ1รายนะครับเป็นสามีนะฮะก็ถูกยิงนะครับเข้าที่หน้าท้องจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุทะเลาะวิวาทภายในครอบครัวนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุนะครับนะก็ปรากฏว่าคนก่อเหตุก็คือนางสาวสาวิตรีเสนาวังนะครับอายุ46ปีเขาบอกว่าระหว่างเกิดเหตุเนี่ยก็นั่งก๊งเหล้าขาวกันอยู่นะกับสามี2คนในบ้านพอดื่มกันไปฝ่ายภรรยาก็เริ่มระบายความในใจฉันเหนื่อยกับงานที่ทำอยู่เหลือเกินนะเธอเนี่ยเป็นสามีเนี่ยภาษาอะไรไม่ช่วยทำงานเลย
0: ช่วยก็ทำเลย
1: วันๆเนี่ยเอาแต่ดื่มเหล้า
0: อ
1: นะฮะเอาละสิสามีก็เริ่มกึ่มกันทั้งคู่นะฮะสวนกลับพอโดนเมียด่าสวนกลับนะฮะถ้าไม่พอใจก็ออกจากบ้านนี้ไปเลยภรรยาก็โมโหสิฮะฉันทำงานอยู่คนเดียวนะเลี้ยงแกอยู่ๆแกมาไล่ฉันออกจากบ้านภรรยาก็เลยบอกกับสามีนะครับนะบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงเลยระหว่างนั้นนะภรรยาก็เดินไปหยิบปืนนะปรากฏว่ามันก็เกิดลั่นขึ้นหนึ่งนัดปั้งนะฮะโอ้เขาบอกกระสุนเนี่ยแค่ถากไปกระสุนเนี่ยเฉี่ยวตัวสามีไปสามีก็วิ่งไปหลบในป่าหลังบ้านนะครับกลัวภรรยาจะมายิงซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ครับภรรยาขับรถไปโรงพักมอบตัวเลยครับมอบตัว
0: โอ้โหแมนมากเลยนะเนี่ย
1: แมนมาก
0: ก็แมนมาก
1: เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ประกันตัวออกไปวงเงิน 200,000 บาท
0: ต้องคงต้องไปตรวจสอบวิถีว่าละท่าทางอะไรเงี้ยว่ามีความตั้งใจเลยมันเป็นลั่นจริง
1: เนี่ยอยู่กินกันมา10ปีแล้วนะไม่มีลูกด้วยกันนะครับชาวบ้านบอกปกติรักกันดีแต่ว่าน่าจะวันนี้น่าจะดื่มหนักไปหน่อยแล้วก็จะเกิดความเครียดความเหนื่อยครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นี่ก็ที่กาฬสินธุ์เหมือนกันนะคะที่ตำบลหัวหินแล้วก็ตำบลบึงนาเรียงที่อำเภอห้วยเบ็กนะคะเขาบอกว่าที่2ตำบลนี้ไม่มีเรื่องแปลกนะว่าอยู่

0: เนี่ยก็มีผู้ชายในพื้นที่เนี่ยใน2ตำบลเนี้ยนอนไหลตาเป็นปริศนาติดต่อกัน2ศพและชาวบ้านก็เลยอู้พร้อมใจกันนำเสื้อผ้าสีแดงไปแขวนหน้าบ้านแทบทุกหลังคาเดินแหละก็เป็นเครื่องรางป้องกันผีแม่ไม้เขาเชื่อว่าที่มีผีแม่ไม้มาเอาสามีไปอ่ะเ
1: ออ
0: คุกบ้าเลยเขาก็เอาผืนผ้าสีแดงไปผูกเขาต้องเสื้อบังเก้งบังผ้าแล้วก็ร่มแดงไปแขวนไว้ตามประตูบ้านเสาบ้านนะคะก็เมื่อนักข่าวก็ลงไปตรวจสอบดูเขาก็เล่าบอกว่าเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยมีกระแสข่าวลือบอกว่าผู้ชายในตำบลใกล้เคียงกันเนี่ยนอนไหลตายติดต่อกันมา2คนและนะคะตามความเชื่อของคนอีสานเดิมเนี่ยเขาบอกว่าแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าอาการนี้มันเกิดจากผีแม่ไม้มาเอาชีวิตไปเป็นคู่ครองนะคะแล้วมีคนไม่ช่วยเหลือลบหลู่นะเพราะว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งอ่ะชื่อนายเลิศอายุ63ปีเป็นชาวบ้านหมู่7บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยฝันร้ายติดต่อกันหลายคืนสะดุ้งมาตื่นสะดุ้งตื่นกลางดึกด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงสุนัขทั้งหมู่บ้านหอนกันโชกอย่างผิดปกตินะคะซึ่งตามความเชื่อโบราณเขาบอกการที่สุนัขเห่าหอนเนี่ยเป็นสัญญาณว่าจะต้องเห็นสิ่งที่คนมองไม่เห็นแล้วนายเลิศก็เล่าต่อว่าในฝันได้เห็นฝันเห็นผู้หญิงสองคนรู้สึกได้ทันทีว่าเป็นผีแม่ไม้ก็เลยใช้คนอุบายคือสองผีแม่ไม้สองคนเนี่ยพยายามใช้คนอุบายยั่วยวนชักชวนให้ตามไปด้วยแต่นายเลิศเนี่ยก็ปฏิเสธทำให้ถูกรบกวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแทบไม่ได้หลับไม่นอนก็เลยตัดสินใจนำเสื้อสีแดงไปแขวนหน้าบ้านตามความเชื่อว่าผีแม่ไม้ในกลัวสีแดงผลปรากฏว่าหลังจากเอาเสื้อสีแดงไปแขวนแล้วเนี่ยไม่ฝันร้ายอีกเลยแล้วเสียงหมาเห่าหมาหอนก็เงียบหายไปด้วย
1: โอ้มันก็เป็นกุศโลบายนะพ
0: ี่
1: แล้ว
0: เด็กก็ถึงบอกว่าเรื่องนี้นะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะเขาก็บอกว่าจากผลลัพธ์เนี่ยแต่หลังๆจากนี้คนในชาวบ้านเขาก็เลยแขวนเยอะแยะมากมายเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นที่ชาวบ้านแขวนพันแพร่แรงทั่วพื้นที่เนี่ยก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์ว่ามีผู้ชายนอนไหลตายผิดปกติเกิดขึ้นอีกเลย มีในหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เลยยิ่งเชื่อกันใหญ่เลยก
1: ็
0: เอาผ้าแดงเนี่ยไปแขวนกันกับทุกบ้านเลยอ่ะโด่ง
1: ผมเคยไปถ่ายทำรายการแล้วก็เห็นแล้วทั้งมีทั้งห้องที่บางบ้านก็ห้อยเหมือนปลัดขิกบางบ้านก็ห้อยเสื้อสีแดงผูกผ้าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยทุกบ้านในหมู่บ้านในทุกบ้าน
0: แล้วมีคนเคยฝันเจออย่างนี้นะเหมือนในเรื่องตรงเนี้ยเหมือนหลวงตาคนเนี้ย
1: โอ้เขา
0: เป็นคนพูดนะ
1: เขาก็ไม่ได้ฝันนะเขาเจอเลยเขาบอกว่าบางทีแบบอยู่ๆคนในบ้านก็แข็งแรงก็ตายอย่างเงี้ย
0: เล่า
1: ขาน
0: กันว่าแฝงแล้วแล้วก็ไม่มีเลย
1: มันก
0: ็
1: ท่านในมุมวิทยาศาสตร์เนี่ยหมอเคยบอกมันก็จะเป็นความสบายใจพอแขวนแล้วสบายใจก็ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับแต่ว่า
0: ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ได้ว่า
1: จริงๆเรื่องความเชื่อก็นะพี่เขาเชื่อกันมาแบบนั้นอ่ะ
0: ถ้าเกิดพี่อยู่ในสองมันไม่ยิ่งคงจะไม่แขวนไม่เอาไปเลยหัวล้อดังหัวล้อดังเกินนะเนี่ย
1: เออเหรออ๋อแล้วไม่กลัวก็คือไม่แขวนแล้วเอาไปสักที
0: หัวร้ายมีภรรยาใหม่ด้วย
1: สงสัยเมียที่บ้านต้องคิดอย่างนี้เหมือนกับพี่แน่เลย
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: แต่เรื่องพวกนี้ถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำนะครับที่ขอนแก่นนะฮะชาวบ้านเขาแห่นางแมวขอฝนกันแต่ว่ายุคนี้บางทีเขาก็ไม่เอาแมวตัวจริงๆมาจับใส่กรงนะบางทีมันก็ทรมานเขาเนาะโยกไปโยกมาเนี่ยนะอย่างที่ขอนแก่นที่ใช้ตุ๊กตารูปแมวแทนพี
0: ่โอ้เป็นสัญลักษณ
1: ์รวมไปถึงโดราเอมอนด้วย
0: แล้วมันก็เป็นแมวอย่างหนึ่งกันนะ
1: แมวอย่างหนึ่งกัน
0: แมวที่ไม่มีหู
1: นะฮะวันนี้ที่ชาวบ้านที่ตำบลคอนฉิมนะครับอำเภอแวงใหญ่นะฮะจังหวัดขอนแก่นเนี่ย100คนเลยนะจัดพิธีแห่นางแมวเดี๋ยวนี้ก็หาดูได้ยากนะครับเขาบอกว่าฝนทิ้งช่วงมา2เดือนแล้วรออยู่กรมอุตุบอกฝนจะตกเนี่ยนะฮะโอ้โหข้าวเนี่ยแห้งเหี่ยวจะยืนต้นตายกันหมดแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยรวมตัวกันนะฮะแห่ไปรอบหมู่บ้านเลย3กิโลร้องรำทำเพลงกันไปนะฮะก็ตามความเชื่อแหละครับเอาสวิงไซดักปลาข้องไม้ไผ่เครื่องมือการเกษตรไปแห่ขอฝนนะให้ตกลงมาบรรเทาความเดือดร้อนก็จริงๆอย่างที่พี่กวยบอกวันพฤหัสนี้ฝนจะเริ่มก็จะเริ่มหนักไปทางอีสานแล้วนะ
0: ใช่แต่ไม่มีขอนแก่นนะที่รู้ม
1: าแก่ไม่มีขอนแก่นไม่แน่การขอครั้งนี้เมฆฝนอาจจะร้อนเปลี่ยนทิศไปได้
0: ไม่ถึง

0: อนแก่นใช่ไหม
1: คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาขอฝนเนี่ยนะฮะเขาประสานขอนะเครื่องบินเกษตรของกรมฝนหลวงไปแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่ายังไม่สามารถปฏิบัติการได้เนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยยังไม่เอื้ออำนวยนะฮะ

0: แวงใหญ่อำเภอชนบทแล้วก็โนนศิลาเนี่ยนะฮะเนี่ยอำเภอพวกนี้ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี
1: ้
0: ก็เป็นความเชื่อแล้วกันนะครับก็ขอให้นะนางแมวช่วยนะช่วยให้ฝนตกลงมานะครับ
1: ที่ขอนแก่น
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เราดูเรื่องพายุใต้ฝุ่นดอนฟินกันบ้างนะคะเขาบอกว่าพายุใต้ฝุ่นดอนฟินเนี่ยคือเป็นพายุลูกที่13คือกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเป็นพายุลูกที่13ที่เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะคะตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างทางเหนือมุ่งหน้าสู่เกาะไต้หวันไม่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ไทยโดยตรงและยังอยู่ห่างไกลพอสมควรแต่มีผลกระทบทางอ้อมในช่วงวันที่7ถึง10สิงหาคมอ้อมยังไงอ้อมโดยที่พายุอาจดึงให้มรสุมที่ปกคลุมที่ประเทศไทยตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมีกำลังแรงขึ้นอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ด้านรับมรสุมนะคะฝนตกในพื้นที่ตอนบนของไทยในปัจจุบันก็เกิดจากอิทธิพลของมรสุมแล้วก็ลมมรสุมตามฤดูกาลนะคะไม่ได้เกิดจากใต้ฝุ่นดอนฟินนะคะแต่ว่าขอเตือนว่าช่วงวันที่7ถึง10สิงหาคมใครจะเดินทางไปไต้หวันหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็พื้นที่ทางตะวันออกของจีนนะคะแถวนี้แหละจะมีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงซึ่งอาจส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้ายกเลิกหรือเกิดอันตรายได้ขณะทำการบินนะคะก็ควรจะตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็สถานะของสายการบินก่อนออกเดินทางค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: างถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า
3: Hey,

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400

0: ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
5: ทักทายกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังใน Facebook Live นะครับวิทยุแม่สมจิตเสียต้องเปิดโทรศัพท์อีกแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับโอ้โหขอบพระคุณนะครับฟังเราก่อนนอนเนาะพี่จุ๊บแจงนะครับพี่ตู่พรมคีรีนี่ก็ใช่นอนจากนครศรีธรรมราชนะฮะพี่สวัสดนะครับพี่สวัสดทักทายน้องจามอนน้องจันแรมนะครับสำหรับมหานครรอบทิศมาครับพี
6: ่
5: นะพี่อานนท์พี่สมบัตินะครับพี่สมโรงนะครับสวัสดีคุณจามอนคุณจันแรมเช่นกันนะครับพี่สวัสดีนะครับพี่สู่บอกทำบุญทางเหนือทำไมน้ำท่วมพี่กวย
6: อะไรนะคะ
5: ทางเหนือทำไมน้ำท่วมโคราชแล้งเนี่ยนะโคราชในเมืองก็แล้งทางเหนือมันมีฝนมาพอดีเนาะพี่เนาะช่วงนี้ฝนเริ่มมาแล้ว
6: เขาบอกมันจะโดนกระทบทั้งไอ้พายุไต้ฝุ่นตอนซึนมันไม่ถึงไทยโดยตรงแต่มันดึงมาทำให้ภาคเหนือ
5: ภาค
6: ไต้หวันตอนบนเนี่ยจะมีฝน
5: บึงการตกทุกวันนะครับ
6: นั่งตอนนั้นเลยนะบึงการที่เมื่อกี้ที่ทางสธนช.สำนักทรัพยากรพี่กัลยาบอกให้เตือนด้วยนะระวัง
5: ครับผมพี่กัลยาสวัสดีสองจอพี่ณรงค์วุฒิบอกสวนสยามร้อนครับฝนไม่ตกเลยนะฮะพี่ปุญญวัฒน์บอกฟังไปด้วยดูไปด้วยฟังไปด้วยทั้งทางวิทยุทั้งเฟซเลยนะครับพี่จากอุบลนะฮะมาเดี๋ยวลุยข่าวกันต่อนะครับอันดับ5นะฮะก็พาไปดูนะครับอันดับ5นะฮะเมื่อสักครู่นี้เปิดไว้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพี่กวดรู้จักนี่ไหมร่อง11ร่อง11คืออะไรร่อง11เขาบอกสาวๆยุคนี้จะรู้จักร่อง11
6: ก็วันนี้พี่ก็พูดในกองบรรณาธิการข่าวอยู่ว่าร่อง11คืออะไรมันคือการ เหมือนเธอผู้ชายมีซิกแพคอะ
5: อ๋อ
6: แล้วเหมือนจะเป็นร่องของผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็คือมัน
5: ซ้อน
6: ซ้อนเหมือนก็เหมือนเลข11อ่ะ
5: อ๋อคือหน้าท้องจะได้ดูแบบ
6: หน้าท้อง
5: อ๋อถ้าพี่กวดพูดอย่างชัดเจนว่าผู้ชายอยากมีซิกแพคผู้หญิงก็อยากมีร่อง11
6: มีร่อง11
5: นะวิธีการทำแบบทางลัดโดยไม่ต้องออกกำลังเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าให้ไปดูดไขมันนะครับทีนี้ไอกระแสการทำร่อง11ตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากำลังเป็นที่นิยมนะในกลุ่มผู้หญิงที่ต้องการมีหน้าท้องแบนแล้วก็ดูฟิตเนี่ยนะฮะมันก็เลย
6: ว่าน่ากลัวมาก
5: น่ากลัวไหม
6: แต่บางคนเขาชื่นชอบมันแต่ว่าไม่ได้
5: ใช่ใช่มันก็ดูแบบเหมือนกับสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้การทำเนี่ยมันก็ต้องไปดูคลินิกด้วยเนี่ยนะฮะตอนนี้เขากำลังมีการตรวจสอบกันเพราะว่านี่มีคนไปร้องสายไหมต้องรอดนะครับว่าเหมือนกับทำแล้วไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะฮะคุณหมออธิบายอย่างนี้ว่าการทำร่อง11เนี่ยจริงมันก็คือการดูดไขมันร่วมกับการสร้างมิติของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะฮะซึ่งทุกคนเนี่ยมีกล้ามเนื้อหน้าท้องอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไปเจอไขมันเนี่ยปิดบังอยู่นะฮะแหมอย่าโชยเห็นภาพเปิดเสื้อมาที่เจอเลยฮะไขมัน
6: ดูมีกี่แพ็
5: ควันแพ็คก้อนเดียว
6: เลยนะ
5: ว
6: ันแพ็ค
5: หนาเลยก้อนเดียวเลยนี่แหละก็คุณหมอบอกว่าก็ตอนนี้เนี่ยนะครับตามคลินิกตามอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็นิยมหันมาโฆษณานะชวนให้ไปทำกันทีนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าบางคลินิกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะฮะบางคลินิกเนี่ยอาจจะไปทำแล้วอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้นะฮะนะครับสาวๆก็จะทำอะไรก็ดูให้ดีๆนะพี่กวนนะ
6: ถ้าเกิดอย่างมีได้จริงก็ไปออกกำลังกายเองเถอะเวลาทำพวกนี้มันไม่จีดังยั่งยืนหรอก
5: ออกกำลังกายต้อง 2-3 เดือนน่ะ
6: สารมันหมดไอ้นี่หมดอายุแล้วมันก็คือสภาพเหมือนคนที่ไป

0: ีบอันนั้นแหละเขาเรียกนะโรคที่ผู้หญิงชอบจีบกันอะฟิลเลอร์เฟลเลอร์อะไรนะ
1: อ๋อฉีดศัลยกรรม
0: พี่เธอพี่ก็ไม่อยากไปละคือมันก็เดี๋ยวมันก็ต้องนั่นอีกอะมันก็หกเดือนปีนึงมันก็แต่มันแล้วแต่นะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องใช้ความงามอาจจะทำได้แต่พี่เชื่อว่ามันมีผลอ่ะพี่เคยสองครั้งมั้งแต่พี่ไม่เอา
1: วันนี้ใช่พี่วันนี้คนที่เขาไปร้องสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเขาบอกว่าหมดไปเป็นแสนเลยนะเออแต่ว่ามันไม่เหมือนไม่ตรงปกอย่างที่คลินิกโฆษณาไว้เลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4นะคะตอนนี้เนี่ยก็เกิดความร้อนมากเลยนะคะที่เกาหลีเหนือแล้วเกาหลีใต้รู้ไหมว่าที่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาทำอะไรเพื่อเป็นการคลายร้อนนะคะสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยโดยรับพิมพ์โดดองชิมมุนนะคะซึ่งเป็นสื่อทางการของพรรคแรงงานเกาหลีนะคะซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกแนะนำให้ประชาชนเนี่ยรับประทานซุปเนื้อสุนัขเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเนี่ยมีคลื่นความร้อนมากเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็มีหมออาวุโสจากโรงพยาบาลทั่วไปเปียงยางบอกว่าภาวะร้อนแบบนี้จะเกิดได้อ่อนเพลียได้นะจากคลื่นจากความร้อนแล้วก็โรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกเนี่ยอาจทำให้อาการของผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็โรคเบาหวานแล้วก็ภาวะไทรอยด์เนี่ยทำงานเกินรุนแรงนะคะก็เลยแนะนำสื่อเกาหลีเหนือเนี่ยก็เลยแนะนำให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ช่วยคลายร้อนเช่นแตงโมถั่วเขียวแตงกวาอันนี้ก็พอจะฟังได้ฟังขึ้นนะแตงโมถั่วเขียวแตงกวาแต่บอกว่าให้ทานควบคู่กับอาหารที่บอกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงคือซุปเนื้อสุนัขโจ๊กปลาแล้วก็โจ๊กถั่วแดงเออด้วยการส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุนัขเนี่ยเขาบอกเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่รัฐบาลเกาหลีเหนือเนี่ยทำมานานแล้วนะแล้วก็มักจะนำเสิร์ฟอาหารชนิดนี้เป็นอาหารบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยรับมือกับอากาศร้อนนะคะแม้ว่ายังมีการถกเถียงกันอยู่นะว่าการบริโภคเนื้อสุนัขเนี่ยนะในหลายประเทศก็ยังถกเถียงกันอยู่กินได้ไม่ได้เนาะเพราะแต่เกาหลีเหนือเขาก็เชื่อเขาบอกทำมานานแล้วบอกเป็นอาหารที่บำรุงร่างกายแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารแต่ว่าประเทศเราไม่เอาก็อย่าไปเลยเนาะเขาทำมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะปล่อยเขากินไปคลายร้อนเถอะเราทำอย่างอื่นไปเถอะ
1: เรามีอะไรอื่นกินเยอะพี
0: ่บ้านเมืองเรามีแหล่งนมแหล่งน้ำเยอะแยะมากมายไปเล่นน้ำท้องทะเลก็ต้องกินทุกสุนัขหรอก
1: ดีกว่าเนาะนะครับวันนี้อาจจะได้ประมาณนี้ก่อนแล้วฮะอาจจะไม่ครบแต่ว่าข่าวใหญ่ๆวันนี้ครบถ้วนนะพี่กล้วยนะ
0: ครบถ้วนแล้วก็เรามาระวังเรื่องของนี้ด้วยฝนฟ้าแล้วก็นี่พูดถึงวันนี้ข่าวที่เราพูดก็เป็นคนบางทีแบบอารมณ์ร้อนเลยนะแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยเกิดจากการหัวร้อนทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ใช่ต้องมีสติ
0: ทำไมคุมอารมณ์กันไม่อยู่อะไรเงี้ย
1: อืมใช่ใช่ใช่
0: แล้วเราก็มีวันนี้ที่อ่านเจออันอยู่บทความหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับพูดถึงเรื่องของโทษประหารชีวิตในไทยเขาบอกว่าในไทยตอนนี้นะคะไม่มีการประหารชีวิตมาแล้ว9 ปีแล้วถ้าเกิดว่าอีก1 ปีเนี่ยเป็น10 ปีถ้ายังไม่มีอันนี้อีกเนี่ยเขาบอกว่าถูกยกเลิกไปโดยปริยายเลยนะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเนาะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมจะมีการพูดเรื่องนี้กันหรือเปล่าบทความนี้ก็ลงที่ในนั้นเป็นทีมเดนมีโดงเขาบอกว่าทางกระบวนการที่ทำยอมรับว่าไทยเนี่ยห่างโทษประหารชีวิตมา9 ปีแล้วเหลือแค่ปีเดียวจะครบ10 ปีจะถูกยกเลิกในทางปฏิบัติเลยอัตโนมัติเลย
1: เออเนาะจับตาดูนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้1 ทุ่มเจอกันนะครับพี่เคยเจอกันสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย 2325 จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเป็นวันสุดท้ายซึ่งตลอด29วันได้ทำเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสนองพระปณิธานมอบให้ประชาชนแล้วรวม 1,500 กล่อง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่แต่เจ้า
4: ได้แรงออกจังหู้นี
3: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรี

0: กระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีทุกท่านนะจ๊ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะหนุ่มหน้ามนเหมือนเดิมนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะวันนี้โอ้โหฟังเพลงเพราะๆกันเลยนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆด้วยจนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับเพลงไหนที่ดีเจเปิดได้วันนี้เราจะเปิดให้ฟังนะฮะก็จะพยายามเปิดเพลงที่ FC ขอเข้ามาด้วยนะนะฮะเอาละครับคืนนี้ก็ยาวๆนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะใครที่กินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนอนอย่าเพิ่งนอนนะฮะหรือไม่ก็นอนฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ดูดีเจไปด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลน์กันหน่อยนะช่วงนี้ครับสวัสดีพี่บุญเรือนด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะพี่นางหนูวันมาแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะพี่ดาวสวัสดีพี่ดาวครับพี่ดาวบอกว่ากอดเสาเถียงใช่ไหมกอดเสาเถียงใครกอดเสาเถียงเนี่ย ครับผมสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่มิมี่ด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ทิพย์มาแล้วสวัสดีครับผมโอ้ยขอเพลงกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะผลงานเพลงกลางดาวนะเดี๋ยวจัดให้ฟังนะทุกคนนะอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมหนุ่มอุบลมาแล้วสวัสดีด้วยนะจ๊ะอุบลฝนตกบ่นอพี่น้องเนาะกรุงเทพมีฟ้าก็เริ่มคึมๆแล้วนะพี่น้องบ่รู้ว่าสิตกหรือเปล่ามื้อนี้ก็ได้ถ้าเบิ่งอยู่นะฮะน่าจะตกพอดีเนาะจะได้นอนหลับสบายๆกันพี่นงนุชสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องบอสและทุกคนในรายการด้วยค่ะสวัสดีครับดีเจไม่ได้ติดฝนนะพี่ดาวเพราะว่าขับรถมาพอดีไม่วันนี้ยังไม่เห็นฝนนะฮะแต่ว่าเห็นเมฆดำมาละต้องมารอลุ้นกันอยู่เห็นบอกว่ากรมอุตุนี่เห็นบอกว่าฝนกำลังจะตกนะวันนี้มีโอกาสที่จะตกน่าจะประมาณสัก50-60%ประมาณนี้นะฮะแต่ขออย่างเดียวอย่าตกแรงก็พอนะฮะเพราะว่าตากผ้าไว้ยังไม่ได้เก็บเลย สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายทุกคนเลยนะฮะที่รับชมแล้วฟังเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีน้องอนัสการด้วยนะฮะสวัสดีวัยรุ่นปวดเมืองด้วยนะครับทักทายทุกท่านด้วยแล้วก็น้องฟ้าใสนะฮะสวัสดีจ้าแอดมินสุดสวยนะครับเสียเปียกโอ้โหเสียเปียกมาแล้วสวัสดีเสียเปียกครับผมเมื่อวานนี้เสียเปียกมาช้าเลยไม่ได้ฟังเพลงนะฮะแต่วันนี้เพราะว่าไม่เจอเสียเปียกนานแล้วก็ยังหล่อเหมือนเดิมเสียเปียกกินข้าวหรือยังครับเนี่ยน่าจะกินแล้วเนาะทำไมไม่เรียกผมเลยอ่ะผมก็รออยู่สวัสดีพี่แสงสุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนดีเจกันก่อนนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันฟังเพลงกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยช่วงนี้สวัสดีพี่นงรักด้วยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สบายดีพี่น้องเด้อทางสปป.ลาวนั่นก็แล้วกันนะครับผมนึกว่าถึงเช้าไม่โถถึงแล้วผมแป๊บเดียวเองไม่ไกลเลยไม่ไกลประมาณ60โลไม่ไกลสวัสดีพี่อ๋อแม่น้อมสวัสดีครับแม่น้อมสวัสดีแม่น้อมด้วยนะฮะสวัสดีครับอย่าตกพอค่ะเดี๋ยวแอดมินขึ้นรถไฟฟ้าบ่ได้อ้าวไปไหนอ่ะแอบเที่ยวอีกแล้วเด็กน้อย2คนนี้พากันป่วนเมืองตลอดเลยนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆนะฮะก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงนะฮะใครอยากจะฟังเพลงไหนครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญพร้อมพูดคุยกันในรายการด้วยนะไม่ใช่ว่าโทรเข้ามาแล้วโหไม่อยากคุยกับดีเจโทรเข้ามาแล้วแบบเห็นว่าก็รอคุยกับดีเจกันหน่อยเถอะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ผมอยากเปิดเพลงทางขอให้ฟังเลยเกินนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่ของเรานะฮะ022481366นะอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะเอาละช่วงนี้ฮะโอ้โหสายหน้าไม้ของเรานะอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: พ่อธีรพงศ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่จันชัยใช่ไหมจ๊ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะค่ะ
1: พี่จันชัยวันนี้โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: ก็มาจากภูเก็ตค่ะ
1: ว้าวสาวภูเก็ตเขาบอกว่าสาวสวยพร้อมน้ำทะเลใสซะด้วย
2: ไม่สวยเท่าไหร่เลยตอนน
1: ี้
2: เป็นแม
1: งสวยเชื่อผมเอาแมงกะพรุนเยอะเลยฮะทะเลตอนนี้ครับ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ฝนตกไหมครับพี่ตอนนี้ฮะที่ภูเก็ต
2: ก็กลางวันนี้ก็ตก

0: ร่อยไม่ตกมาก
1: ก็คือยังมีฝนทุกวันใช่ไหมครับ
0: ค่ะมีบางคืนก็ตกหนักบางวันก็ปล่อย
1: อ๋อโอเคเลยครับวันนี้พี่ชันชายวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
0: ขอเพลงคอยทางที่นางรองค่ะ
1: คอยทางที่นางรองของคุณแม่สิริพรใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพลงน
0: ี
1: ้เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ชันชายครับ
0: ให้ทุกเสียงทุกสายค่ะที่ว่าเป็น FC ของป๊อด
1: ค่ะโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยได้เลยครับพี่ชันชายและหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
0: ค่ะค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค
1: ่
0: ะ
1: แล้วครับผมโอ้โหสายหน้าไมค์ของเรานะฮะพี่จันฉายนะโทรเข้ามาจากภูเก็ตเลยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้พูดคุยกับพี่จันฉายด้วยเนาะโทรเข้ามาโหยอยู่ใต้เลยนะเนี่ยเขาบอกว่าภูเก็ตอ่ะทะเลสวยนะครับโหมีโอกาสต้องไปเที่ยวบ้างละผมยังไม่เคยไปเลยนะภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวต้องมีโอกาสเดี๋ยวต้องไปเที่ยวสักครั้งแหละฮะเอาล่ะช่วงนี้ครับผลงานเพลงสายหน้าไมค์นะฮะจากพี่จันฉายครับขอเพลงเข้ามาคอยทางที่นางรองนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเอาล่ะช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยครับคอยทางที่นางรองจ้ารับชมรับฟังกันอยู่นะครับเอาล่ะช่วงนี้เราไปฟังจ้ารับฟังกันอยู่นะครับอาทิตย์นี้

0: จบไปแล้วนะครับผลงานโหยผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่นะครับคอยทางที่นางบอกนะจ๊ะของพี่นางสิริพรอำไพพงษ์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: แล้วครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผมขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเหมือนเดิม
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนั่นเองฮะขณะนี้20:41นะจ๊ะโอ้โหเมื่อกี้นี้แอบหลอนนิดนึงนึกว่าผีหลอกนะทุกท่านทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS ขอเพลงกันได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นั่นเองฮะเอาละจ้าช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่ามีข่าวสารและสิ่งดีๆนะฮะที่จะมามอบให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะสำหรับสลากออมสินพิเศษ5 ปีครับใบสลากและดิจิทัลนั่นเองนะฮะลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นฮะเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5 ปีจากธนาคารออมสินครับผมราคาหน่วยละ500 บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5 บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีนั่นเองจ้ะต้องบอกว่าซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับพร้อมรุ้นรางวัลที่1เดือนละ2 ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนจ้าโอ้โหมีในวันที่1และวันที่16นะของทุกเดือนสำหรับใครที่อยากจะรุ่นนาวันนั่นเองนะครับหากพี่ๆคนไหนสนใจนะครับและที่สำคัญหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาทต่อเดือนนะครับโอ้ยขออภัยครับทุกเดือนเงินต้นไม่หายครับและสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีสักบาทเลยทุกคนโอ้โหกรณีถอนก่อนครบกำหนดนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถขออภัยครับสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองได้ทางแอปพลิเคชันไมโม่เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะใครที่อยากจะซื้อนะฮะก็สามารถอยากลุ้นอยากอะไรนี่เพราะว่ามันมีทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิทัลพี่ๆคนไหนแบบทุกวันนี้มันสะดวกสบายเลยฮะก็สามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันไมโมได้เลยเนาะแล้วก็กดดาวน์โหลดกันได้เลยแล้วก็สมัครง่ายๆฮะนิดเดียวแล้วอย่างคือมีทั้งเขาเรียกว่าได้ทั้งเงินแบบเขาเรียกอะไรเงินต้นเงินต้นก็ไม่หายและที่สำคัญได้ดอกเบี้ยด้วยโอ้โหคุ้มเลยคุ้มมากๆเลยนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับสลากออมสินพิเศษ5 ปีใบสลากและดิจิทัลนั่นเองครับ

่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน

0: ไอ้เท่งกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับ
2: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ไอ้เจ้งกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮือกพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: 65
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
4: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
5: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับขับแท็กซี่จ้าเอาละฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะที่กดไลค์กดแชร์แต่อย่าเพิ่งหลับกันนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะครับสามารถขอเพลงได้นะฮะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงหน้าฮะชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่นะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับ022481366ครับเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้าบ๊ายบาย

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกผบตรสั่งสอบข้อเท็จจริงหลังพยานแฉในป๋องเป็นนิ้วตำรวจรับหากเป็นเรื่องจริงเอาผิดอาญาได้แม้เกษียณแล้วพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.ห้วยใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับในป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพยืนยันว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่อยากให้เข้าใจถึงขั้นตอนการซักถามสอบสวนเบื้องต้นจนขยายผลมาสู่การติดตามชาวต่างชาติที่เสียชีวิตซึ่งตำรวจเสียใจมากที่เกิดเหตุบุคคลที่พ้นโทษมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมชั่วร้ายแบบนี้แต่ด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทำให้ต้องเดินหน้าตามบทบาทหน้าที่ขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจศาลที่ฝากขังไว้ส่วนที่มีข้อมูลว่าในป๋องเป็นนิ้วของตำรวจพลตำรวจเอกกิตรัตน์กล่าวว่าตนสั่งการทันทีให้ผู้กำกับการสน.ทองหล่อไปอำนวยความสะดวกรับร้องทุกจากผู้ให้ข้อมูลและถูกกระทำด้วยและที่พยานยืนยันว่าสามารถระบุตัวบุคคลได้นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นใครเบื้องต้นได้พูดคุยกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีให้ตรวจสอบที่สภ.ห้วยใหญ่ย้อนหลังจากคำให้การประมาณ10ปีคือช่วงปี2556ถึง2559ว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ขอยืนยันว่าหากรู้ตัวและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจ้างวานกลุ่มบุคคลพวกนี้ยืนยันจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญายืนยันว่าไม่ได้เข้าข้างใครผู้ที่ให้ข้อมูลมาก็รับฟังและตรวจสอบไปตามหลักฐานทางนี้ตนคุยประเด็นนี้อยู่ในการพิจารณาเรื่องบุคคลที่จะใช้เป็นสายให้แก่ตำรวจว่าจะต้องเพิ่มมาตรการในเรื่องนี้อย่างไรซึ่งต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติเพื่อทำให้อาชญากรรมลดลงรวมถึงการปราบปรามและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการลบข้อมูลในประวัติอาชญากรรมสธนช.เตือน27จังหวัดรับมือฝนหนัก 6-9 สิงหาคมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติหรือสธนช.ระบุว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะส่งผลให้ช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคมหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสธนช.ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ภาคเหนือ9จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8จังหวัดได้แก่ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออก4จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคกลาง3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้3จังหวัดได้แก่พังงากระบี่และภูเก็ตพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องสุภมาศปลื้มหนังไทยบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์บินล่าฝันอะทามทูฟลายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้สัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชัน จัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เป่ยจิง Youth Palace Cinema พร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนโดยภาพยนตร์บินล่าฝันมีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
5: ระ
4: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:08 นครับในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4 ภาคครับเอาละตอนนี้นะไมค์ของเรานะฮะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะขอสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับพี่วาสนา
3: คุณแม่กอด
2: สวัสดีครับพี่วาสนาครับผม
3: จ้า
2: โอ้พี่วาสนาวันนี้เราเคยคุยกันกี่ครั้งแล้วครับพี่ฮะ
3: สายแรกวันนี้ค่ะ
2: พอดีผมจำผิดแน่นอนเห็นอยู่แถวประเวศใช่ป่ะฮะเขตประเวศป่ะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ก็คือตรงบางนาใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหตอนนี้เป็นไงบ้างครับบางนาฝนตกไหมครับพี่ครับ
3: โอ้ยร้อนมากมาก
2: ตอนทางนี้ตกนะพี่ตอนนี้เดี๋ยวฝนกำลังไปนะจ๊ะพี
3: ่ไล่มันหน่อยเถิด
2: ไล่มันหน่อยได้เลยพี่วาสนาครับวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
3: เดี๋ยวข้าขอขอบคุณหลังใบนะคะน้องหลังใบเสียงน่ารักมาก
2: โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบคุณครับ
3: หน้ามนก็เสียงหล่อนะ
2: โอ้โหขอบพระคุณครับผมเชิญเลยพี่วาสนาวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าใหม่
3: โคตรเร็วในดวงใจของจักรแตนจ้า
2: โคตรเร็วในดวงใจของจักรแตนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
3: ให้ทุกเสียงทุกสายแล้วน้องหน้าใหม่แล้วก็หนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดจ้า
2: โอ้ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
3: จ้า
2: สวัสดีครับพี่วาสนาก่อนวางสายฮะผมรบกวนพี่วาสนาพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้จ้า
2: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตาพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮะ
2: รสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
3: บ้านต้องม
2: ีอ
3: าย
2: ุ
3: ละ
2: เอ๊ะขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ครับครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: เอาละครับสายหน้าไมค์ฮะพี่วาสนานะฮะโหโทรมาจากประเวศฮะเขตประเวศนะครับแถวบางนาเนาะตอนนี้ก็บางนาไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าแต่พี่วาสนาบอกว่าร้อนมากเลยเออแต่ตอนนี้ของเรานะพระราม9ตอนนี้ฮะตกแล้วนะฮะตอนนี้ปล่อยๆแล้วโอ้ยบ้านผมตกปะเนี่ยน่าจะร้อนมากๆเอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4 ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยนะครับพร้อมผลงานเพลงจากสายหน้าไมค์พิวาสนาด้วยนะครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4พาครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะฮะผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากน้องแพชนานะครับผลงานเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับหญิงชาวบ้านสังกัดแกรมมี่โกลนะฮะคำร้องทำนองพานุวัฒน์วิเศษวงศานั่นเองฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ด้วยความแบบเสียงของน้องนี่แบบมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะน้องแพชนานี่เป็นต้องบอกว่าเป็นศิลปินคุณภาพสุดๆเลยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะหญิงชาวบ้านนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เอาละครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:43 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะทักทายพี่ที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะฮะจัดให้แล้วตามคำขอเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานเพลงใหม่ที่หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะเพราะว่าบางทีก็เวลามันไม่เหลือจริงๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่นอนนะครับเอาละช่วงนี้21:44 นขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้กราบขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนครับที่ติดตามรับชมรับฟังพี่น้องมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะฮะจนจบท้ายชั่วโมงที่2ครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ขอผลงานเพลงเข้ามาพี่น้องครับผลงานเพลงใดที่บ่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องครับเพราะว่าเวลาบ่เหลือนะครับผมขอบคุณหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอครับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา 20:00 จนถึง 16:00 ทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะครับพูดคุยกันทำงานมาเหนื่อยกินข้าวอาบน้ำเสร็จก็นอนฟังเพลงอยู่บ้านนะฮะแล้วก็ดูดีเจไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮี่ร่ำรวยสุขสุขคนครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับ20:00จนถึง16:00นะจ๊ะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะเวลาดีค่ะ4ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ2ชั่วโมงอยู่กับดีเจลูกตาลชวนทิชาค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลานี้แล้วก็วันนี้เนี่ยชุ่มฉ่ำนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นๆนะคะยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะหลายพื้นที่ฝนก็ยังตกปริปรอยถ้าเป็นภาษาเหนือเป็นว่าฝนอ่อยๆ อยู่นะช่วงนี้ยังไม่ได้แบบว่าหยุดกึกนะคะแต่ว่าช่วงเย็นก็ตกหนักเหมือนกันนะคะวันนี้ก็คงจะนอนหลับสบายนะคุณผู้ฟังนะคะอากาศดีดีเลยแหละแต่อากาศดีๆมันจะชอบมาด้วยอารมณ์ที่แบบไงชีวิตคนเราอยู่เฉยๆอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม มันต้องดราม่าสักหน่อยให้เป็นสีสันของชีวิตนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยก็เลยนะคะเลือกงานเพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนต้นชั่วโมง3ผลงานเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่นะคะเกี่ยวกับน้ำตาเอ้ยน้ำตาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาในช่วงเวลาที่เรามีทุกข์หรือว่าเราเศร้าเท่านั้นนะคะแต่บางทีน้ำตาก็อาจจะมาด้วยความแบบว่าปลาบปลื้มปิติยินดีดีใจจนน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า3งานเพลงเนี้ยก็มีคำว่าน้ำตาอยู่นะคะเริ่มต้นมากับน้ำตาแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะงานจากพี่แคทริยามารสีแล้วก็ต่อด้วยน้ำคำน้ำใจน้ำตานะคะวรนุชพุทธชาติแล้วก็ได้จบไปเมื่อสักครู่นี้กับน้ำตาหยดยังกดlike นะขนาดเราเศร้าขนาดนั้นเรายังไปกดไลค์เขาเลยอ่ะโอ้งานจากพี่ต่ายอรทัยนะคะนี่ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากๆนะคะแม้ว่าจะเศร้าแค่ไหนนะเราก็ยังยินดีให้กับเขาได้นะคะนี่คือ3งานเพลง3น้ำตา3เรื่องราวนะคะจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนของเรานั่นเองนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะเช่นเคยเลยนะคะแนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางของเรานะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะที่022481366ค่ะ022481366นะคะรีสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิวฮิวใจด้วยใครอยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่กันสักหน่อยวันนี้นะคะโทรเข้ามาจองสายกันได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วหลังใหม่นะคะเน้นย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง022481366นะคะหรือว่าจะส่งเป็นข้อความนะคะทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะคุณแม่อรุณบอกสวัสดีค่ะคุณสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็อีกหนึ่งข้อความตามกันมาติดๆนะจ๊ะสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากคนโคราชขอบคุณครับนะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะทักทายการผ่านทาง Facebook Live ในกันที่เพจ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามารัวๆเดี๋ยวมาทักทายรายงานตัวกันเนาะนะคะสมาชิกเข้ามากันแล้วนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะจ๊ะทุกช่องทางของเราเลยนะคุณผู้ฟังค่ะฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะปีนี้22ขวบแล้วนะคะครบรอบ22ปีนะคะหลายๆคนบอกติดตามกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีแรกนะคะยาวมาจนถึงปีนี้22ปีหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้เพิ่งรู้จักไม่นานแต่ผูกพันกันมากๆนะต้องฟังทุกคืนเลยไม่ฟังอ่ะนอนไม่หลับอย่างงี้นี่ดีเจก็เหมือนกันวันไหนไม่ได้มาจัดรายการเหงาค่ะคุณฟังนะคะเหงาปาก ไม่ได้คุยกับใครไงนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวหิวใจตอนนี้นะคะพี่ๆแฟนรายการน้องๆนะคะเริ่มจะโทรเข้ามาจองสายกันแล้วนะคะที่022481366นะคะอ้าวนะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่คุยสายหน้าใหม่นะคะจาก3น้ำตา3เรื่องราวผู้ฟังน้ำตาหยดไปแล้วแหมะแหมะหยดติ่งติ่งไปแล้วร้องไห้ให้สุดไปเลยนะคะและเราก็มาส่งยิ้มให้กันดีกว่าส่งรักส่งยิ้มตุ้มจ๋านักร้องจัดให้ในช่วงนี้หลังจากจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะนี่ช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ดีจ้าน้องตาลคิดถึง
1: โอ้คิดถึงเหมือนการเห็นชื่อแล้วก็แบบโอ้ป้ายายไม่ได้คุยกันนานเลยคุณป้าทำอะไรอยู่คะเสียงดังจังเลย
2: ตอนนี้เพิ่งกลับมาถึงห้องอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ทำซีรีส์อยู่
1: จ้าเอ๊ะทำไมเสียงมีเสียงแทรกเยอะจังเลยเปิดเพลงหรือเปิดอะไรอยู่ไหมคะใกล้ๆตัว
2: ไม่มันก็มีแต่โทรศัพท์อ่ะไม่มี
1: แล้วตอนนี้เอาแนบหูหรือว่าใช้โทรบลูทูธหรือหูฟังอะไรไหมคะ
2: เปิดลำโพงอ๋อง
1: ั้นปิดลำโพงให้หนูแล้วก็แนบหูได้ไหมคะเพราะตอนนี้เสียงสะท้อนเยอะมาก
2: โอเค
1: โอเคโอ้โอเคเลยค่ะแบบนี้ดีมากสุดยอดเลยนะแสดงว่าเพิ่งกลับจากทำงานด้วยใช่ไหมคะป้ายาย
2: เพลงน้องเบย์โอ้ดวงใจอ
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยเตรียมไว้แล้ว
2: จะขอเพลงจะขอเพลงการแล้วแหละเอ้ยเดี๋ยววันหลังดีกว่า
1: เปิดทุกวันเลยช่วงนี้นะคะ
2: เออใช่ใช่ใช่เมื่อวานก็ได้ยินอยู่เมื่อวานก็เห็นในบ้านเปิดให้อยู
1: ่โอ้ขอบคุณมากค่ะก็มีจริงๆมีพี่ๆขอเข้ามาเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อยากเปิดจริงๆอยากเปิดทุกชั่วโมงเลยป้าใหญ่ใช
2: ่ได้ยินทุกวันเลยนะเพลงซานอ่ะถ้าไม่มีดีเจอีกคนนึงเปิดอีกคนนึงก็ต้องเปิดอะไรเงี้ยเมื่อวานบอสเปิด 2-3 เพลง 2-3 ดีเจเลยอ่ะ
1: โอ้โหนี่
2: ใช่ใช่เพลงหนีด้วยเพลงแบบว่าไอ้อะไรนะไอ้น้องดินดาด้วยเพลงบอสด้วยเพลงโอป้าเลยขอเพลงบอส
1: ขอบคุณมากมากเลยโอเควันนี้
2: ดังกันใหญ่นะดีเจ9ขึ้น95เนี่ย
1: เนาะนั่นน่ะสิ
2: ทุกคนสาวสวยไง
1: วันนี้ป้ายายอยากฟัง
2: โอ้ดวงหมดเลย
1: โอ้ดวงใจใช่ไหมคะของน้องเมย์ใช่ไหม
2: ใช่ใช่โอ้ดวงใจน้องเมย์เพราะเพลงเนี้ยพอดีแต่งเพลงอยู่ 2-3 เพลงอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ยังจะให้ใครมันจะเหมาะกับใครอยู่อะไรประมาณนั้นอ่ะ
1: เออโอเค
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มีลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นของบ้าน
1: ี่โอเคโอเค
2: ให้เหมือนแล้วใครก็ไม่ก็ให้เยอะนะก็ซื้อเป็นของเขาเลือกเป็นของเขาเลยแล้วไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นของเราเขียนโน่นนี่นั่นอ่ะไม
1: ่จ้า
2: ใช่ใช่ใช่ฟังตลอดนั่นแหละแต่ไม่โทรมา
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: บางครั้งขับรถกลับบ้านก็ฟังบนรถอะไรเงี้ยมันไม่สะดวกมันไม่สะดวกโทรคุยแบบนี้ไง
1: จ้าจ้าใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วเนาะจ้าขอบคุณนะคะ
2: จ้าดูแลตัวเองด้วยน้องตา
1: จ้าสวัสดีค่ะ
2: รักทุกคนจ้าบ๊ายบาย
1: ค่ะรักนะจุ๊บๆนะคะป้าใหญ่จากรามคำแหงนี่เองเนี่ยเอ้าจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจโอ้ดวงใจค่ะงานจากน้องเมย์ที่ชาค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ก็ขอบคุณนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณป้าใหญ่จากรามคำแหงนะคะแนะนำงานเพลงโอ้ดวงใจของน้องเมธิชานะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับแฟนรายการทุกท่านเลยนะคะที่ดีเจของเราเนี่ยหลายๆคนนะคะก็เป็นศิลปินนักร้องนะคะอย่างที่ทราบกันอย่างตาลเองนะคะน้องบอสธีรพงศ์นะคะพิมดานะคะน้องเมธิชาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอีกหลายๆคนนะคะที่มีผลงานออกมาอะไรเงี้ยนะคะก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากๆนะคะจนแบบว่าได้ขึ้นชาร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณแทนศิลปินดีเจของเราทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะเหมือนป้าใหญ่เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะจองสายเข้ามาได้เลยนะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยส่วนมีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมก็เบอร์เดิมเบอร์เดียวของเรานี่แหละนะคะ022481366นะคะมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้ในไลฟ์นะคะมากันเยอะเลยอบอุ่นเช่นเคยสวัสดีพี่พีรพลนะคะคุณแม่อรุณพี่เล็กสีประดับค่ะพี่ประเดิมกลิ่นหอมพี่เบเบลดนะคะบอกได้ยินเพลงนี้แล้วชื่นใจจังเลยนะคะนะแล้วก็พี่โสพลน้องไบนะคะพี่แก้วนะคะพี่นงลักษณ์พี่สมยศพี่มีมี่นะคะพี่วิจิตราพี่ต๊อกแต๊กนะคะบอกว่าเป็นสาวจากนครศรีธรรมราชนะคะทักทายเข้ามานะคะพี่สายทองนะสวัสดีค่ะพี่วีรศักดิ์พี่ประจวบนะพี่วิจิตพี่นิรันนะคะแล้วก็พี่อเนกจากสุโขทัยค่ะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบพี่คำสอนนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่นักรบพี่มาดาพี่น้อยพี่สมชาวจากสู้รัฐนะคะพี่สุยตาพี่สุนิสาทักทายทุกท่านเลยนะคะถ้ามีข้อความไหนยังไม่ได้อ่านนะคะยังไงอยู่ด้วยกันยังอยู่นะก็พิมพ์ทักทายเข้ามาอีกครั้งนึงนะแล้วก็มีเพิ่มเติมมาพี่อานนท์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาละนะช่วงนี้เพลงที่ฝากเข้ามาเยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมีแนะนำงานของคุณแอม C2 แล้วก็บังนัดเข้ามาจากพี่แอมจันทบุรีนะฮะจัดให้เลยคนมีเจ้าของฮะ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในจัดงานเพลงสนุกสนุกให้ดีกว่าในช่วงนี้นะวัยรุ่นบอกว่าขอเต้นต่อเลยได้ไหมล่ะพี่ตาดึกแล้วมีน้องๆบอกว่าพี่ตาตอนนี้นะหนูนั่งทำงานนะตาหนูจะปิดแล้วอ้าวจัดงานเพลงซูเปอร์สตาร์จากนิวคันทรีให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโวโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโวโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: โกพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงกับสองดอกไม้สวยๆนะคะที่จบไปกับเจ้าดอกจำปาค่ะงานจากสองสาวเมลตวิสาและตุ๊กตาเนริศรานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะขออนุญาตในช่วงนี้เปิดบ่อยมากๆเพราะว่ามีคุณผู้ฟังขอมาหลายสายเลยนะคะกับดอกชบาสีแดงนะคะของลูกตาลชนิชาเองนะน้องเมธิชาบอกว่าพี่ไม่เหลือให้หนูไว้เปิดบ้างเลยหนูก็อยากเปิดนะขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องสาวด้วยนะคะก็มีจากพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีแล้วก็จากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆจากทางปัตตานีด้วยนะคะฝากเข้ามาก็จัดให้แล้วเรียบร้อย
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะจัดให้เลยสำหรับสาวมอนแม่เหมยซูซูนะคะจากพีมนัสนครศรีธรรมราชจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: 23:03 นะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะค่ำคืนนี้อากาศดีดีนะคะบรรยากาศหลังฝนตกเนี่ยมันแบบหนาหน้านอนห่มผ้าอย่างนี้แต่คนที่ไม่มีแฟนก็จะเหงาหน่อยนะคะไม่รู้เผื่อว่าคนแถวนี้โสดไงแฟนรายการจะบอกโสดนะจ๊ะโสดอยู่จ้าอะไรเงี้ยนะมาคุยสายกันดีกว่าหน้าใหม่มารออยู่แล้วด้วยนะคะจากสุโขทัยโอ้พี่อเนกสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณด้วยจ๋วย
0: เนี่ยแบบนี้เลยพี่อเนกเมื่อสักครู่นี้เข้ามาทักทายที่ Facebook Live ด้วยหรือเปล่าคะ
3: ใช่คร
0: ับ ใช่เนาะคนเดียวกันเนาะ
3: คนเดียวกันครับ
0: โอเคค่ะพี่อเนกเขาวันนี้ฝนตกหนักมากเลยหลายพื้นที่สุโขทัยเป็นยังไงบ้างคะ
3: วันนี้ช่วงนี้ร้อนน่าดูเลย
0: วันนี้หรอไม่มีฝนเลย
3: ฝนเลย2วันแล้ว
0: โอ้ทำไมไม่ไปทางนู้นบ้างเนาะ
3: ครับมันมา2วันแล้วเนี่ย
0: ทางนี้มาเยอะเลยเหมือนกันนะคะ
3: มีร้อนมากเลย
0: เนาะร้อนมากเลยสงสัยสักอีกสักวัน2วันก็น่าจะตกได้อาจจะ
3: ก็เหมือนกันเหมือนกัน
0: นะคะโอเควันนี้พี่เด็กบอกอยากฟังฉันทนาที่รักเหรอคะ
3: ครับผม
0: เอาเป็นของ RL ยอดรักเนาะหนูหาไว้ให้
3: ได้ครับ
0: ได้เลยอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะฉันทนา
3: อยากมอบให้สาวที่อย่างว่าสาวราวนี่แหละแล้วก็น้องลูกตาลด้วยแล้วน้องหลังใหม่ด้วยครับ
0: โอ้โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงเช่นเคยเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
3: ครับน้องลูกตาลนำเลยครับ
0: ได้ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: พันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้อะไรไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
3: อะไรอ่ะ
0: นี่ต้องอ่ะฮ่าอย่างนี้นะ
3: คร
0: ับ ขอบคุณมากเลยพี่อเนกรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับฟังอยู่ทุกคืนเลย
3: ครับคืนไหนไม่ได้โทรก็หลับแหละถ้ามันมีไปแล้วหลับแน่นอน
0: นะบางทีโทรกลับไปแล้วไม่มีใครรับก็แสดงว่าหลับด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
3: ครับ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ นะฮะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะพาเรทนี้บอกเลยว่านะคะลุกขึ้นเต้นกันได้นะจ๊ะเริ่มต้นขบวนพาเรทกันเลยสันทนาที่รักต้นฉบับรักชาติสิริชัยนะคะอันนี้เวอร์ชั่น RL ยอดรักสลับใจ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สี่งานเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกนะคะคุณผู้ฟังคะนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะที่จบไปกับแอบรักแอบมองนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะปูไข่ไก่หลงก๊อตจักรพันธ์ค่ะนะคะเวอร์ชันนี้จากพี่อนันต์โคราชจ้ะแล้วก็สาวอีสานรอรักฝนธนสุนทรนะคะฝากมาจากพี่ชายลำปางแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเรานะคะจากสายหน้าใหม่นั่นเองฉันธนาที่รักยอดรักสลักใจนะจ๊ะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่ณรงค์นะคะบอกว่ารับชมอยู่จากทางนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ป๋าหนึ่งบอกว่าสุโขทัยร้อนมากครับนะเหมือนกับพี่อเนกเมื่อสักครู่เลยนะคะสวัสดีพี่วัชระด้วยพี่อัมพลนะคะเข้ามาเพิ่มเติมพี่ประพัฒน์นะแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่ประธานนะคะบอกว่าเป็นคนมอญอยู่แถวเมืองกาญนะคะทักทายจ้าพี่เล็กยินดีพี่นักรบนะคะแล้วก็มีน้องอินแทนจากสปป.ลาวพี่เลิฟโตยนะบอกว่าไปเงียบกับเข้าก่อนนะเจ้าแต่ว่าฟังเสียงน้องลูกตาลยูเนอร์นะคะบอกเอ๊หลายคนบอกทำไมพี่เลิฟทำกับข้าวตอนนี้พี่เลิฟอยู่ทางยุโรปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นยังเป็นช่วงเวลาที่ทำกับข้าวตอนเย็นๆค่ำๆได้อยู่นะคะเพราะว่าห่างกันประมาณ 4-5 ชั่วโมงอยู่นะคะทักทายค่ะพี่สยามนะคะบอกว่าฟังจากพัทยานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยเปิดทั้งวิทยุนะคะแล้วก็เปิดไลฟ์ดูทาง Facebook Live ด้วยนะบอกว่าอยากเห็นหน้าไปด้วยแล้วก็วิทยุอาจจะดีเลย์กันเล็กน้อยนะคะวิทยุก็จะเป็นเวลาแบบเรียลไทม์แต่ว่าทาง Facebook Live อาจจะช้ากว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าได้เห็นหน้าดีเจด้วยเนาะอ้าวน้องแชมป์บอกยังอยู่นะพี่ตานะคะพี่อุดรรถขยะบางนาด้วยเข้ามาทักทายนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันโอ้โหมาวินนะโน1เลยนะนครศรีธรรมราชสายันสัญญานะคะเฝ้าใครใกล้ตี

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อค่ะจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนะฮะงานจากคณะขวัญใจค่ะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยชีวินโกมารทัศน์และเรียบเรียงโดยคณะขวัญใจค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงค่ะในช่วงนี้จากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดให้เลยกับพื้นที่ปลอดภัยงานจากพี่พิมดามหานครนะคะตอนนี้เข้ามาอยู่ในชาร์ตเลยนะคะใหม่ๆเลยนะคะฮิตที่19นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยหม้อหุงข้าวนะคะฮิตที่1แล้วก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: 2งานเพลงนะคะที่แบบเอ้ยงงๆนี่แหละอะไรงงๆเนี่ยแฟนงงๆตั๊กแตนชลดานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักแท้บทที่แปลว่าโง่นะเออแล้วรักเนี่ยนะบางทีมันก็นะคะความรักทำให้คนตาบอดนะคะรู้แต่ว่าไม่บอกหรอกทำมันแกล้งไม่รู้แกล้งโง่เป็นไงนะคะงานจากไผ่พงศธรนั่นเองนะคะเพลงนี้ก็จากพี่หนึ่งโรงก้องสุวรรณภูมินะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่แล้วแล้วแหละเพิ่งจะมีโอกาสเปิดให้ในช่วงท้ายๆชั่วโมงในขออภัยจริงๆนะคะในความล่าช้าขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็เปิดไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีติดค้างกันไว้บ้างนะคะบางสายที่ฝากเข้ามาแล้วก็รวมถึงทาง Facebook Live ด้วยขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยนะคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะกับเพื่อนเพลงว้า
1: เพื่อนเพลงว้า
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานของเรานะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่ช่างรถนะคะจากอุบล นะคะฝากเข้ามาบอกว่าอยากฟังเด็กเสเพลงของพี่ตะบอยสเกาต์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. จนถึงเช้าคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: การเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงเก่าๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะถึงขั้นว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าโอ๊ยหนูเมย์ถูกอกถูกใจจังเลยโทรมาไม่ขอเพลงนะคะโทรมาบอกว่าเปิดเพลงถูกใจแม่มากเลยลูกเอ๋ยนะคะ ผลงานเพลงแรกค่ะ16ปีแห่งความหลังนะจริงๆก็เป็นเวอร์ชันอันนี้เป็นเวอร์ชันของสุรชัยสมบัติเจริญนะคะเป็นลูกชายแต่ว่าต้นฉบับเลยก็เป็นสุรพลสมบัติเจริญนะคะเมื่อกี้แอบแซวๆถามกันอยู่ว่ามีใครรู้บ้างว่าสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งเดิมมีชื่อว่าอะไรนะมีใครรู้ไหมเออนะเพราะว่าจริงๆอ่ะอย่างแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีชื่อแล้วก็ชื่อในวงการสายยันแบบสายยันสัญญาแม่พองศรีวรนุสักแต่เนี่ยเขาส่วนใหญ่ค่ะเขาก็จะมีชื่อเก่าของเขาใช่ไหมชื่อแรกเริ่มก่อนเข้าวงการแล้วก็จะมันเป็นชื่อวงการไออย่างเมธิชาอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็จริงๆชื่อจริงหนูชื่ออธิชาแต่ว่าเข้ามาในวงการบันเทิงเนี้ยดันชื่อเมย์มันซ้ำไงชื่อเมย์มันเยอะใช่ไหมน้องเมย์ชื่อเทจะตายมันเยอะนะคะก็เลยมันมีรถเมย์สกายปาร์คและตอนนั้นนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นทิชาสกายปาร์คนะคะก็มาจากอ่ะทิชานั่นแหละตัดอ่ออ่างออกนะคะมีคนบอกว่าแม่พองศรีมาแล้วสายันมาแล้วยอดรักมาไหมพุ่มพวงมาไหมหวยพดต้องมาแล้ว น้องเมย์เตรียมแม่พึ่งพุ่มพวงมาให้กับเพลงกระแสเข้ามาซินะคะแล้วเดี๋ยวตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไหมใครที่ไม่เคยพูดคุยกันเลยยังไม่เคยโทรมาเลยหรือว่านานละยังไม่ค่อยได้โทรติดหรือโทรไม่ติดเลยน่ะโทรมาประท้วงได้เลยนะคะ โทรมาประท้วงได้เลยที่น้องเมสุกะนะคะน้องเมลิฟโบกมือบ๊ายบายเลยโบกมือย่อยๆให้บอกน้อยจะไปชายแดนไม่ใช่เออนะมีหลายคนเดาถูกนะคะเขาบอกว่าสุรพลสมบัติเจริญนะคะชื่อเดิมเนี่ยคือชื่อลำดวนนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีชื่อแบบเขาไม่ได้แยกไงว่าสมศรีจะต้องเป็นผู้หญิงสมชายจะต้องเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกรวมๆแหละอย่างมณีอย่างเงี้ยใช่ไหมมณีเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะคิดว่ามณีต้องเป็นชื่อผู้หญิงแน่เลยแต่จริงๆอ่ะสมัยนู้นนะมณีเนี่ยได้ทั้งชื่อผู้หญิงและผู้ชายมันจะไม่มีว่าเอ้ยชื่อไทป์เนี้ยจะต้องเป็นเพศไหนเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะคะสมัยนี้ก็เลยแบบว่าเออเริ่มมีแยกมากขึ้นถ้าแบบเดาได้เลยว่าเออแต่ชื่อเมย์เนี่ยผู้ชายก็มีอยู่นะหนูว่ามีอยู่นะใช่ไหมเออหนูมีเพื่อนที่เกิดวันเดียวปีเดียวเดือนเดียวกันน่ะชื่อเมฆเออก็คล้ายๆแต่หนูราศีเมษกันไงอืมมันก็จะอาจจะแบบใกล้เคียงอะไรเงี้ยพ่อสุรพลเดิมชื่อว่าลำดวนค่ะถ้าไม่ถูกเดี๋ยวพี่จะโทรไปหาน้องลูกแก้วตอนนี้เลย โทรไปถามลูกเลยเหรอ นะคะอืมแล้วมีคนบอกว่าเมย์ไม้ผู้ชายก็มีเออเมย์ไม้ผู้ชายก็มีนะเมื่อก่อนนี้น้องเมย์มีเพื่อนชื่อแนนเออแต่ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันตอนแรกก็จะฮะแมนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อะไรเงี้ยเออมีคนบอกชื่อเมย์เชยจังเลยนั่นน่ะดิหนูเคยบอกแม่ว่าอยากชื่อดาวพระศุกร์อยู่เหมือนกัน อันนี้เรื่องจริงเอออันนี้เรื่องจริงเคยบอกแม่ว่าชื่อเมย์มันโหลแม่ชื่อเพื่อนในห้องเดียวกันน่ะมันชื่อเมย์3คนครูเรียกเมย์แล้วแบบหันพร้อมกันค่ะอย่างเงี้ยเออนะชื่อเมย์มันโหลมากเมย์ไหนไฟแรงเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเออนะเมย์เยอะมากจริงๆตั้งแต่เกิดกำเนิดเกิดมาคนชื่อเมย์แบบเอาง่ายๆเนี่ยเมสุกะเนี่ยก็เมเห็นปะทำงานที่เดียวกันแล้วที่นี่มีเมกี่เมนะหลายเมอยู่นะมีเมข้างล่างอีกเยอะเลยก็แบบปวดหัวอยู่แต่ว่านั่นแหละอาสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็เรียกอาด้วยนะเรียกอะไรดีอะเรียกพ่ออะไรก็ได้นั่นแหละนะคะเขาก็ชื่อเก่าชื่อว่าลำดวนนะก่อนที่จะไปเป็นคุณครูด้วยนะเคยเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนจีนก็เลยมีผลงานเพลงที่จีนจีนเยอะเหมือนกันนะอะไรนะซีหรือจิกนังอะไรนะนั่นแหละเออแล้วก็มาเป็นจ่าอยู่ทหารอากาศเคยติดคุกทหารด้วยแล้วว่าช่วงนั้นนั่นแหละที่ทำให้ได้แต่งผลงานเพลงขึ้นมาแบบเขาเรียกว่าอะไรร้องเพลงอยู่ในคุกทหารจนกระทั่งนายไปได้ยินเออนายไปได้ยินแล้วนายก็บอกว่าเฮ้ย
คนนี้มันมีแววนะก็เลยให้มาอยู่กรมดุริยางทหารอากาศแทนหลูเนาะเท่จังเลยเป็นรับราชการอย่างที่คุณพ่ออยากจะให้เป็นนะคะแล้วก็ได้มาเป็นคนที่เริ่มเข้าห้องอัดแต่งพงแต่งเพลงนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีแบบน้ำตาจ่าโทอะไรต่างๆมาไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงลูกทุ่งจึงมีคุณค่ามากๆมันเหมือนการจดหมายเหตุเนาะว่าช่วงไหนเป็นยังไงคนสมัยนั้นชอบอะไรคิดอะไรยังไงมันบอกถึงวัฒนธรรมไทยในสมัยเก่าได้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะดังนั้นนะคะเชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยถ้าศึกษากันลึกๆดีๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยบอกถึงวัฒนธรรมเราบอกถึงพื้นหลังของเรานะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำไร่ไถนานะการลงแขกช่วยกันทำนาต่างๆนะคะมันก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงด้วยอ่ะมาดูซิว่ากาแซะเข้ามาซิเนี่ยจากแม่พึ่งพุ่มพวงจะบอกอะไรเราบ้างนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะตอนนี้มากระแซะเข้ามาซิจากพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: นะคะอ่ะช่วงนี้นะคะมาช่วงของสายชิลฮิลใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะจบไปแล้วนะคะกับผลงานเพลงกระแสเข้ามาสินะคะจริงๆก็แอบบ่งบอกอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะว่าสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าอยากจะเริ่มรักใครสักคนนะคะเขาก็จะบอกว่าให้ผู้ชายเนี่ยขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยทำไมไม่ใช่ว่าฉันจะไปแบบเอ้ยเข้าไปหาผู้ชายก่อนได้นะมันก็เป็นแบบว่าวัฒนธรรมไทยสมัยนั้นผู้หญิงจีบผู้ชายเป็นเรื่องหลายแรงมากนะรู้สึกแบบว่าโหผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะอย่างเงี้ยนะมึงอาจจะต้องมีแบบม่านประเพณีบางอย่างที่เราอาจจะแบบเปิดปิดเปิดปิดงับงับเปิดเปิดอยู่นะคะอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่ในช่วงนี้มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเป็นสวยเป็นเอง
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงอ้อมรู้ราตามี
1: ครับผมวันนี้มาเพลงดีเพลงดังเพลงเดิมเลยเน
2: า
1: ะ
2: ก็ใช
1: ่ก็ใช่ไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะมีอีกสายนึงด้วยมีก่อนหน้านี้อีก 2-3 สายแล้วมันเป็นแบบเพลงเดียวกันหมดเลยก็เลยอ่ะซะหน่อยซะหน่อยต้องยกให้ต้องจัดให้แล้วล่ะเพราะว่าเพลงพี่ลูกตาลมาแรงจริงๆช่วงนี้เน
2: า
1: ะร้องได้หรือยังคะขอทุกวันนี้เพลงเนี้ย
2: ย
1: ัง
2: จำไม่ค่อยได้เลยร้องยากเพลงเพราะว่า
1: เอ้ยแต่ว่าเป็นเพลงน่าฟังเนาะเป็นเพลงที่แบบว่ามีดนตรีแบบญี่ปุ่นใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอ้ยอาคาโนโยนิโกดาไ
2: ซจำได้นิดเดียวตรงท่อนปลาย
1: น่ะยังไงท่อนนั้นร้องยังไงนะ
2: เดี๋ยวร้องยังไงแล้วลมเดี๋ยวลมที่บอกเบอร์ช่วยพัดมาโอ้จะดอกจะบาสีแดงฉันจะเก็บดอกมันนั้นไว้ตั้งใจจะมองไปเ
1: ธอโหพี่ลูกตาลดีใจแย่เลยนะเพลงนี้นะใช่ไหมล่ะโ
2: หแต่นี่เราพี่ต้องได้เก็บตั้งใจนี่คือ
1: น่ารักมากเก่งมากเลยร้องได้ด้วยอะไรนะคะ
2: ลูกตาลไม่ได้รับหน้าไม้ที่เราสั่งเนี่ย
1: หรออ๋อแต่ว่าไม่มันก็ต้องสับเปลี่ยนกันบ้างจริงๆพี่ก็ได้ถือว่าได้หน้าใบบ่อยอยู่นะเรารู้หลักแล้วใช่ไหมล่
2: ะ
1: บางคนเขาโทรไม่ติดเป็นปีนะ
2: พี่ได้ทุกเดือนเลย
1: พี่ได้ทุกเดือนเลยไงล่ะขิงบ้าล่ะ พี่โทรติดทุกเดือนไปเลยเด้อเหรอจะบอกว่าแม่ทันพิชาบอกว่าแม่ขอนะจะบอกว่าเมื่อกี้โทรหาแม่ทันพิชาไปแล้วจ้ะไม่รับสายจ้ะ อดจ้าก็เลยเป็นพี่ออมได้แทนนะคะนี่เห็นไหมคนดวงมันจะได้นะสายหน้าไม้น่ะ
2: ก็น้องเมย์น่ะน้องเมย์น้องแบบน้องเมย์สุขาไม่เพาะเลย
1: ค่ะ
2: น้องเมย์ที่นี่ก็ได
1: ้น้องเมย์อะไรนะ
2: น้องเมย์ที่นี
1: ่เมย์ที่นี่เขาจะบอกว่าเมทีนี้มันไปซ้ำกับอะไรนะมันมีเรื่องอะไรไม่รู้ว่าที่แบบเป็นนางร้ายวินวินเวียงเวียงอ่ะเขาก็เลยไม่เอา
2: ไม่เอา
1: เขาบอกว่าชื่อมันดูร้ายเมสุกะมันดูแบบเมสุกะมันมาจากไอ้นี่มันมาจากโดเรมอนเคยดูเปล่าโดเรมอนชิซุกะน่ารักน่ารักอ่ะมันมาจากชื่อนั้น
2: คล้ายเซิงโนบิตะเลยนะ
1: ใช่ใช้เซิงโนมิตะแต่ว่าแบบไลอันไปแล้วไงไลอันเขาไปแล้วไงเขาใส่แว่นใช่ป่ะเนี่ยน้องเมย์เขาก็ใส่แว่นเหมือนกันจะเป็นโนมิตะก็ไม่ได้เขาเป็นผู้หญิงเราก็เลยเปลี่ยนเป็นชิซุกะ
2: น้องเมย์ยังอ่อนเลยทำไมใส่แว่นแล้ว
1: น้องเมย์ยังอ่อนอยู่เลยทำไมใส่แว่นนะ
2: อายุยังน้อยกว่า
1: เอาจริงๆไหมตัวหนูเองนะเอาไม่ต้องเอาเมสุกะนะเอาเมทิชาเนี่ยแหละเมทิชาใส่แว่นตั้งแต่อายุ9ขวบ
2: โอ้ย
1: ไม่ยิ่งกว่า
2: ทำไมต้องใส่แว่นนะ
1: ใส่ตาสั้นค่ะ ตอนแรกๆอ่ะนั่งเรียนหลังห้องมองกระดานไม่เห็นคุณครูสังเกตก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสายตาเด็กแปลกๆก็เลยให้มานั่งติดแบบติดกระดานเลยอ่ะถึงมองเห็นเขาก็เลยรู้ว่าอ้าวสายตาสั้นนี่นามันเป็นปกติค่ะของร่างกายคนนะคะมันก็จะมีสายตาสั้นเป็นเรื่องปกติเด็กสมัยนี้ก็เยอะนะสายตาสั้นตั้งแต่เล็กๆอ่ะ
2: ใช่พี่อ่ะพิการตั้งแต่กำเนิดเลย
1: อะไรนะคะ
2: ตาเนี่ยพิการตั้งแต่กำเนิด
1: ค่ะน่ะเห็นไหมมันเลือกไม่ได้ไงเหมือนหนูก็เหมือนกันหนูก็เลือกไม่ได้เหมือนกันว่าหนูจะใส่ตาสั้นเมื่อไหร่ตอนอายุเท่าไหร
2: ่ของพี่จับเล่นใช้ก็ไม่ได้
1: อืมอะไรที่มันแก้ได้ก็แก้ไปก่อน
2: เพราะว่าวันไม่ถึงอะไรไม่รู้ยุงโอย
1: แล้วมันเกิดจากอะไรอะคะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: อ่ะ
2: ก็มันเป็นตั้งแต่กำเนิดออกจากท้องแม่ก็ตาไม่เหมือนเพื่อนแล้ว
1: นะคะแต่ว่าเก่งมากๆเลยเนาะที่แบบใช้ชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเนาะบางทีไม่ต้องครบ 3-2 แต่เป็นคนดีก็ได้ถูกไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลย
2: น้องเมย์วอนพี่ฟังก็ท่อนด
1: ิ ไม่เอาได้ไหมอะ
2: เอาสักหน่อยดิ
1: ไม่เอาอ่ะ
2: ทำไมยังไม่ได้เปิดเนี่ยน้องเมย์ร้องเอง
1: ไม่เปิดนะให้ร้องเองเลยเหรออืม
2: ใช่
1: เอาไว้ก่อนติดไว้ก่อนเอาเพลงพี่ลูกตาลก่อนดอกชาบาสีแดงก่อน
2: เดี๋ยววันพุธวันพระฤหัสวันพระฤหัสที่จะให้น้องเมย์ร้องให้ฟัง
1: วันพฤหัสนะ
2: ให้เปิดให้ฟังให้เปิดให้ฟังด้วย
1: อ๋อดีเลยหนูจะได้ลางานนะคะพูดเล่น
2: พี่เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้พี่ไม่ได้โทรอะไรกันน้องเมย์เราพี่จะนอนเร็วๆได้ไหม
1: โอเคดีเลยดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: พี่จะไปโรงพยาบาล
1: ครับ
2: ไปโรงพยาบาลไปตรวจเรื่องเบาหวานพรุ่งนี้แหละ
1: ค่ะกินหวานเยอะเหรอเราอ่ะหรือว่าเป็นคนปากหวาน
2: มันเป็นมานานแล้ว
1: มันก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเนาะยังไงเราก็ลดน้ำตาลลดหวานหน่อยแล้วก็ไปถามคุณหมอหน่อยนะกินยงกินยาให้เรียบร้อยนะจ๊ะ
2: อ๋อก็กินอยู่ทุกวันแหละ
1: โอเคเวลาหมดแล้วค่ะ
2: หวานนี่ที่จะนับรวม
1: เดี๋ยวเวลาหมดแล้วไปแล้วนะโอเคเพลงดอกชวาสีแดงนะคะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้ยเดี๋ยวจะรู้ยันชื่อคุณหมอหนูกลัวมากเลยรอเล่นพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องรีบนอนนะคะเขาอาจจะไม่ได้โทรมาขอเพลงเพราะว่าเดี๋ยวเขาเป็นเบาหวานเขาก็จะต้องนั่นเดี๋ยวถ้าถามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะไปถึงชื่อคุณหมอชื่อโรงพยาบาลเนี่ยจะไปถึงแบบตรงนั้นอ่ะเอาเป็นผลงานเพลงที่พี่ลูกตาลร้องก่อนละกันเนาะวอลวอนเอาไว้ก่อนติดไว้ก่อน ดอกชบาสีแดงลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะน้องเมย์จะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตออกไปข้างนอกมีเหงื่อมีใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันใช่ไหมคะวันนี้แนะนำสุขสกินค่ะเป็นสบู่สมุนไพรนะคะเคยดมและหอมมากนะคุณผู้ฟังนะสดชื่นสุดๆเลยนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดค่ะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้ด้วยเพราะมันเป็นสมุนไพรอะเนาะสระผมก็ได้อีกนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาแบบดอกไม้ไทยมันเป็นแบบจะบอกยังไงอะน้องเมย์เคยดมอะมันจะเป็นกลิ่นแบบสะอาดสะอาดหน่อยกลิ่นแบบสว่างสว่างเฟรชเฟรชอะเออนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรค่ะอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นโอ้โหแถมอะไรขนาดนี้นะคะราคานี้เพียง999บาทนะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะจ๊ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmania นะนี่โอ้โหแพ็ค1นี่มี8ก้อน8ก้อน3แพ็ค3แพ็คให้ซองครีมน้ำอาบน้ำแร่อีก8ซองมีถุงตีฟองอีก8รวมๆแล้ว40กว่าชิ้นแล้วนะเออนะราคานี้คุ้มมากๆนะคะซื้อตุนได้เลยนะจ๊ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงจากหนุ่มรูปหล่อที่จัดรายการต่อน้องเมย์เมื่อวานนี้นะคะพี่โอ๊ตคณิตนั่นเองล่องเรือหา

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียว

ไปต่างๆและทำร้ายตัวเองเลือกที่จะเดินไปเรื่อยๆแบบเคว้งคว้างไม่มีจุดมุ่งหมายหรือว่าคนที่แบบร้องไห้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบมันช่วงนี้มันมีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายที่ทำให้กดดันหรือแม้แต่การเล่นโซเชียลมากจนเกินไปบางครั้งเราก็เห็นข้อเปรียบเทียบนะคะเราก็จะเห็นคนอื่นเนี่ยทำไมชีวิตเขาดีจังเลยเนาะแล้วทำไมชีวิตเรามันโอ้มันไม่ไปไหนแล้วมันไม่ไปข้างหน้าเลยมันเอามากดดันตัวเองก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นเราจงตั้งหมุดหมายสิ่งที่เราจะไปนะคะพื้นที่ที่เราคิดว่ามันเหมาะกับตัวเราที่เราจะอยู่ใช่ไหมเหมือนต้นหญ้าถ้าต้นหญ้ามันไปโตในกระถางต้นไม้ใช่ไหมคนก็อาจจะเด็ดทิ้งเนาะมันไปกลายเป็นวัชพืชแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นหญ้าไปอยู่ในสนามฟุตบอลเนี่ยมันจะมีค่ามากมากเลยเนาะมันก็เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันเซฟสำหรับเรานะคะแต่ว่ามันเป็นเซฟที่เขาเรียกว่าเซฟที่มีคุณค่ามีแวลูเนาะมีคุณค่ากับตัวเราเราอยู่ตรงไหนแล้วมีคุณค่าเราเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะคะอ่ะวันนี้นะพูดถึงการเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละแต่ที่รู้ๆก็คือช่วงนี้เนี่ยมันมีพื้นที่เปลี่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปเห็นคลิปวิดีโอนึงที่มีผู้หญิงเดินๆอยู่แล้วโดนชุดเฉยๆดื้อๆเลยนะคะพี่เขาก็ดิ้นรนนะคะพยายามสะบัดให้หลุดจากผู้ชาย2คนนั้นนะคะก่อนที่จะโดนลากเข้าไปแบบเข้าไปในห้องน้ําแต่ว่าโชคดีเคราะห์ดีมากๆมีตำรวจนะคะเดินแบบสายตรวจเขาผ่านมาพอดีนะก็เลยโจร2คนนี้ก็วิ่งหนีไปแล้วร้ายกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะ1ในโจร นั้นน่ะไอ้2คนนั้นน่ะมันเข้ามาแจ้งความบอกว่าเนี่ยมันโดนดักปล้นแถวๆนี้มาแจ้งความทำทีเป็นผู้เสียหายแต่ตำรวจนะคะเขาไม่ปักใจเชื่อเขาเอารูปคนคนนี้ส่งไปให้ผู้หญิงคนนั้นอะที่โดนดึงอะดูว่าใช่ไหมดันกลายเป็นหนึ่งในโจรที่ไปฉุดกระชากลากถูพี่เขาอะเหอคิดได้ยังไงนะคะดังนั้นมี12วิธีป้องกันตัวในเวลาที่จะต้องเดินทางคนเดียวนะคะแบบถ้าต้องป้องกันตัวถูกต้องอย่างเงี้ยเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งแรกนะสิ่งแรกที่เมย์รู้สึกเลยอ่ะคือรู้จักศิลปะป้องกันตัวไว้ไม่เสียหายเลยค่ะมวยไทยกระบี่กระบองอะไรก็ได้เรียนไปเถอะเพราะอะไรรู้ไหมกระบี่กระบองดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์นะแต่ตั้งแต่ที่ตัวเองอะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตัวศิลปะป้องกันตัวมาน้องเมย์จะบอกว่ามันเรียนรู้เกี่ยวกับการจับจังหวะฟุตเวิร์คของขาได้บางคนอาจจะบอกว่าเรียนกระบี่กระบองเรียนทำไมอะจะจิบยกจ้วงชิดแทงอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าเราอะจะกะจังหวะแล้วก็กะระยะผู้ต่อสู้ได้นะว่าแค่ระยะไหนที่เราไม่ควรเอาตัวเข้าไปใกล้นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเวลาที่เราไปที่มืดเปลี่ยวนะคะก็คือเราจะต้องซ่อนของมีค่าให้มิดชิดอย่าไปถือโชว์ทองเทิงช่วงนี้มันแพงถูกไหมบางคนโอ้ยสมัยก่อนตอนน้องเมย์แบบแรกเลยอะ 4,000 เองมั้ง เดี๋ยวนี้มันโอ้ยมันล่อไปเป็นหมื่นหลายหมื่นนะ 60,000 น่ะนะเพราะฉะนั้นทองเทิงไม่ต้องใส่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องใส่ในที่เปรียวแบบนั้นนะคะล่อหมูล่อตะเคนะคนเขาเห็นคนเดียวสมัยนี้มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางทีมันไม่ใช่แค่ชิงทรัพย์นะคะมันทำลายร่างกายด้วยหรือบางทีเอาถึงชีวิตเลยนะแต่งกายมิดชิดนะคะเรื่องนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ไอ้คำว่าแต่งกายมิดชิดแต่เห็นด้วยว่าถ้าจะแต่งตัวให้ถอดยากอันนี้เห็นด้วยนะคะเป็นอะไรก็ได้ที่มันถอดยากเพราะว่าอัตราเปอร์เซ็นต์ของสถิติโจรที่เข้ากระทําชําเราเหยื่อหรืออะไรก็ตามส่วนใหญ่จะเลือกเหยื่อที่รวบผมเพราะว่าดึงง่ายและใส่เสื้อยืดกางเกงวอร์มเพราะว่าถอดง่ายดังนั้นเราจงใส่อะไรก็ได้ที่มันถอดยากนั่นแหละใส่เข็มขัดเยอะๆหลายๆชั้นอะไรก็ได้นั่นแหละมันช่วยได้มันช่วยได้นะคะมีคนบอกว่าอย่าไปใส่เซ็กซี่ไม่เกี่ยวคือทุกคนอ่ะมันมีสิทธิ์กับตัวเองอยู่แล้วว่าเราจะแต่งตัวยังไงถูกไหมจริงๆอ่ะคนผิดมันคือคนที่ล่วงละเมิดนะคะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับว่าแต่งตัวโป๊มันทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศบอกตรงๆว่าไม่ผู้ชายบางคนกลัวด้วยซ้ำผู้หญิงที่กล้ามากๆอ่ะผู้ชายบางคนไม่เอานะแบบใส่แบบอุ้ยยิ่งว่าวิวมากยิ่งรู้สึกว่าหูคนนี้แรงอ่ะไม่กล้าเข้าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งมาสคอตเลยน้องแวนบอก มีปกติน้องแวนจะแต่งมาสคอตนะพกนกหวีดอันนี้น้องเมย์เคยบอกแล้วเนาะว่านกหวีดเนี่ยช่วยท่านได้นะคะเสียงกรี๊ดเรามันไม่ดังอ่ะบางทีอยู่ในมุมมืดๆนะป
ป่านกหวีดอะอย่างน้อยอะตกใจแน่นอนบางทีมันช่วยเราได้ดีกว่าพกมีดพกปืนอีกตั้งหากนะ

0: นะคะเวลาที่จะต้องใช้รถแท็กซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้เขาใช้เป็นอะไรอ่ะต้องถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปทะเบียนรถนะคะจำสีรถแล้วก็ส่งไปให้ญาติให้ครอบครัวก่อนแล้วก็ทำฟอร์มแบบคุยโทรศัพท์อ่ะอ๋อโอเคค่ะขึ้นรถแล้วค่ะหนูทำประจำขึ้นรถแล้วค่ะแต่หนูบอกจริงไงหนูไม่ได้บอกเล่นหนูบอกจริงแบบว่าฮัลโหลเนี่ยตอนนี้ขึ้นรถแท็กซี่แล้วนะคันสีชมพูนะทะเบียนนี้นะอะไรเงี้ยนะคะโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะไม่ได้มีไว้แค่เซลฟี่อย่างเดียวนะมีเอาไว้ตั้งหมายเลขฉุกเฉินด้วยเวลาเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรนะคะกดฉุกเฉินได้เหมือนกันเคยเห็นนะมันฉุกเฉินได้นะเดินทางด้วยรถไฟตู้นอนนะคะก็ต้องเลือกเตียงบนเสมอเอ้ยอันนี้แปลกข้อนี้เขาบอกว่าให้เลือกเตียงบนเสมอเพราะว่าจะปลอดภัยที่สุดด้วยความแคบสูงของเตียงอ่ะมันยากต่อการที่จะมีคนมาทำร้ายถ้ามีคนจะมาข่มขืนกระทำชำเราแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวนะมันถีบตกลงมาได้นึกออกปะแต่ถ้าอยู่ข้างล่างมันค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมออย่ามัวแต่คุยโทรศัพท์อย่ามัวแต่เล่นอย่ามัวแต่ฟังเพลงอย่ามัวแต่ดูคลิปนะคะเวลาเดินทางเนี่ยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังด้วยนะน้องเมย์เป็นมองตลอดเวลามองเป็นลิงเลยอะมองซ้ายมองขวาตลอดเวลาเพราะว่าแบบไม่ใช่ระแวงนะแต่ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมที่เคยโดนน้ำร้อนสาดในร้านสะดวกซื้ออะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าวันนั้นหนูไม่มีสติแล้วหนูไม่เคยสังเกตสิ่งรอบข้างหนูโดนสาดไปแล้ววันนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนชอบดื่มก็ดื่มแต่พอดีนะจ๊ะคุมสติให้อยู่อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าพกอาวุธเป็นด้ามมาไว้บ้างปากกาช่วยได้บอกตรงๆว่าปากกาช่วยได้แทงได้เหมือนกันนะคะจิ้มได้จิ้มอะไรจิ้มตาไปเลยจ้านะคะถูกปล้นถ้าจวนตัวแล้วทำยังไงนะคะก็โยนของมีค่าไปไกลๆตัวอย่ายื่นให้นะโยนไปไกลๆตัวเราจะได้วิ่งได้นะคะเปิดทางให้ตัวเองหน่อยใช้สติเยอะๆเป็นผู้หญิงใช้สติเยอะๆเลือกที่พักที่ปลอดภัยนะคะปกติเวลาน้องเมย์เข้าน้องเมย์จะใช้กล้องถ่ายให้ทั้งหมดเลยเพราะว่า1ก่อนประตูหน้าต่างเปิดง่ายไหมมีกล้องหรือเปล่านะคะเลือกกระเป๋าเดินทางที่ดูธรรมะท่าแมงเวลาจะเดินทางไปไหนต่างๆนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะจริงๆก็เหมาะทุกคนแหละสังเกตแล้วก็บอกแฟนเตือนแฟนเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่วันนี้มาเป็นผลงานจากพี่อเนกสุโขทัยแนะนำเข้ามาใหญ่แล่มนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่1ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเยราอาฮ่าก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับนิ่งซ้ายหน้าใหม่ในตอนนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: เด็กชายน้องแท้ครับ
1: อยากทำเสียงโทนต่ำบ้างเอาเสียงสูงก็ได้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอเคโอเคหนุ่มน้องแท้นะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๋า
2: สบายดีครับ
1: เขาบอกว่าจังหวัดสุพรรณเป็นจุดกำเนิดของเหล่าบรรดาศิลปินลูกทุ่งเยอะมาก
2: ใช่ครับ
1: เนาะแม่พึ่งก็ใช่อาสุรพลธรรมเจริญก็ใช่มีใครนะแพรวันพัชรีนี่ก็สุพรรณนะ
2: ใช่ครับ
1: เลไลเนี่ยเลไลก็สุพรรณเยอะอยู่นะมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมที่น้องเมย์ไม่ได้พูดถึง
2: คาราบาวก็สุพรรณครับ
1: เออใช่ใช่ใช่เออตูนบอดี้แสลมนับไหมอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: เป็นหลาน เป็นหลานนะแอดเออ
2: ใช่คร
1: ับ ใครจะไปคิดเนาะ
2: ครับ
1: เนาะมีคนดังคนโด่งคนดังอยู่ในจังหวัดนี้ค่อนข้างเยอะเลยช่วงนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรหรือว่ามีประเพณีอะไรน่าสนใจไหมจ๊ะ
2: ท่องเที่ยวก็มีวัดป่าเลไลกับห้อดูดาวห้องบันห้านครับที
1: ่นั่นนะยังไม่เคยไปเคยไปวัดป่าเลไลแต่ยังไม่เคยไปห้อดูดาว
2: ครับ
1: หรอคะแล้วมันเคยพี่เคยไปไหม
2: เคยไปแต่ไม่เคยขึ้นครับ
1: อ๋อเหรอมันขึ้นมันเสียค่าใช้จ่ายไหมคะ
2: เมื่อก่อนนี้60บาทแต่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ไม่รู้
1: ก็อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะคนไทยคนต่างชาติว่ากันไปนะคะวันนี้แนะนำผลงานเพลงอะไรดีคะ
2: กอดคนนอกใจครับ
1: เจ็บปวดจังเลยน่ะ
2: คร
1: ับ ทำไมล่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ล่ะ
2: ชอบเพลงมันเพราะดีครับเป็นเรื่องของเพลง
1: หรอแต่จริงๆเพลงนี้มันก็จุกๆเจ็บๆอยู่นะ
2: ครับ
1: เออกอดคนนอกใจมันเคยไหมเคยในชีวิตเคยเจอสถานการณ์นี้ไหม
2: ไม่เคยครับ
1: ยังนะอุ้ยทำไมโชคดีจังอะคะทำไมโชคดีจังอะ
2: เคยเจอแล้วใช่ไหม
1: อ
2: ๋
1: อแน่นอนค่ะเจอมาแล้วเต็มๆค่ะเออนะตอนแรกนึกจะถามอยู่ว่าเอ๊ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมแล้วถ้าเจอแบบนี้เนี่ยจับได้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่เคยเจอเลย
1: เออไม่เคยเจอนี่ถือว่าโชคดีมาก
2: คร
1: ับ ทำไมอะชีวิตความรักราบรื่นตลอดอย่างเงี้ยเหรอ
2: น่าจะเป็นเช่นนั้น
1: ว้ายทำบุญด้วยอะไรล่ะจ๊ะไปมูที่ไหนมาบอกด้วยเพื่อนหนูจะไปมูบ้าง
2: ครับ
1: มาแซวเล่นแซวเล่นค่ะ
2: ว่าจะพูดอะไรรู้ลืมไปแล้ว
1: ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะหนูบอกว่าเพื่อไปมูบ้าง
2: อ๋อครับ
1: มีไหมมีแบบ
2: ไม่เคยได้สายหรอกครับ
1: จ
2: นมาก็จะใช้ชีวิตปกติธรรมดา
1: ใช้ชีวิตธรรมดาด้วย
2: จ้ะ
1: เออแล้วจะนอนกี่โมงล่ะจ๊ะเนี่ย
2: ก็หลับๆตื่นๆรอน้องเมย
1: ์หลับๆตื่นๆมารอน้องเมย์แต่ว่าตอนนี้ก็โทรติดจนได้โทรมาทุกวันเลยเนาะเอ็นดูจัง
2: ครับ
1: ได้เลยได้เลยเพลงนี้คะ
2: ครั้งแรกที่น้องเมย์เล่นเกมวันแรกที่ได้คุยกับน้องเมย
1: ์เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกันใหม่แป๊บนึงช่วงนี้เขายังไว้อะไรกันอยู่
2: ครับ
1: ไปเล่นเดี๋ยวเขาหาว่าไม่รู้กาลเทศะเดี๋ยวโดนดุ
2: ใช
1: ่เออบางทีเราเป็นเด็กเราก็ต้องหลบเลี่ยงบ้างอะไรอย่างงี้เนาะ
2: ใช
1: ่อ่ะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาสนุกกันเขาไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าเออหนูลบของหนูเองอะไม่มีใครห้ามหรอก
2: ใช
1: ่เขาก็เต็มที่เอาเลยไม่งั้นเขาเมื่อก่อนตอนแรกช่วงแรกๆเขาจะมีห้ามเปิดเพลงเร็วอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอหลังๆเขาก็ปล่อยแล้วมันก็ได้แล้วแหละมันไม่มีอะไรหรอกเออแต่ตัวหนูนั่นแหละ
2: แต่ถ้าก็ไม่ว่าแต่เขาก็ต้องนึกกำนี้ละมั้งแหละ
1: เออใช่ไหม
2: สนุกใช่ป่ะ
1: หนูยังนึกตำหนิตัวเองเลยอย่าเลยอย่าหาทำเลย โดนทัวลงมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ย ครบทีโคมเดียวคนเป็นแสนเลย แซวเล่นแซวเล่นอ่ะมาวันนี้กอดคนนอกใจมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้นกสุพรรณให้วันวิสา
1: ค่ะ
2: แล้วก็ให้แก๊งเฝ้าดิ

0: เจทุกคนเลย
1: นี่แกงเฝ้าดีเจด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทุกเพียงทุกซ่าเลยที่ฟังขึ้นนี้ให้หมดทุกคนเลยพิเศษน้องเมแล้วก็น้องเมร่างใหม่ด้วย
1: ได้เลยจ้ะ
0: ครับ
1: ครับผมครับเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณให้หน่อยครับ
0: นำเลยครับ
1: น้ำจิ้ม
0: ไม่ถูกครับ
1: ใช่มันยาวมากน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยาลาอาห่า
0: และไอ้ไอยาลาอาห่าร
1: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาห่า
0: ทุกบ้านต้องมีอายลาอ่ะฮะ
1: ค่ะเขาบอกว่าพี่หนุ่มหนองแต้ขอบคุณครับนะคะจากแกงเฝ้าดีเจด้วย
0: ครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
1: ขอบคุณกันมาเต็มเลยเนี่ยแกงเฝ้าดีเจอยู่กันเยอะอยู่กันเยอะวันนี
0: ้ครับ
1: ได้เลยจ้ะกอดคนนอกใจเดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้นะ
0: ครับขอบคุณครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับเช่นเดียวกันสวัสดีครับ
1: มีคนบอกว่ารักรักรักรักนี่แกงเฝ้าดีเจมีใครบ้างเนี่ยรายงานตัวสิไบท์นะคะหนูดียังอยู่นะมีน้องแวนนะคะตอนนี้แล้วก็จริงๆจริงๆมีหลายคนนะที่เฝ้าดีเจทุกวี่ทุกวันแต่ว่าอันนี้แก๊งนี้เขาตั้งชื่อแก๊งกันไงมันเลยแบบมันเลยมาเป็นชื่อนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีแก๊งอะไรนะแก๊งซ่าคนน่ารักนี่นะคะเมื่อกี้มีพี่ยาย่าโผล่มาแล้วนะแก๊งซ่าคนน่ารักนี่เขาจะแบบว่าอยู่กันแบบรวมตัวกันเยอะมากอ่ะยังอยู่ว่าจะนินทาซะหน่อยนึกว่าพี่ยาย่าไปนอนแล้วอ่ะไม่นินทาแล้วกันผ่านไปเลยเกือบละยังอยู่อ๋อมีคนบอกว่าขอกอดหมอนนอนหนาวโอ้ยเพลงเนาะบอกว่าที่นั่นฝนตกไหมครับตกไปแล้วค่ะตกตอนที่น้องเมย์ล้างรถเสร็จพอดีเลยตกมาซะแบบอลังการเชียโอ้ยเนาะอ่ะมาผลงานเพลงวันนี้กอดคนนอกใจนะคะแล้วก็ตามด้วยสังหารหมู่มีคนบอกว่ากอดน้องนั่นขออ๋อพี่ยาย่าเน้นเพลงกอดใช่ไหมวันนี้สวัสดีมีเขาแนะนำเพลงมาด้วยหนูเอามาเรียงกันนะคะก็เป็นผลงานเพลงแบบเจ็บๆจุกๆไปเสียอกเสียใจจับได้ว่าแฟนนอกใจอะไรประมาณนี้นะจ๊ะจัดให้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ตอนแรกก็ฟังอยู่นานว่าเอ๊ะเพลงนี้นี่เอามาจ่อคิวฮิตนี่เพลงอะไรนะนั่งนึกอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งเข้าท่อนฮุกอ๋อเป็นเพลงที่ไวรัลมากๆ มีเด็กเอามาร้องนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันมีแห่เทียนพรรษาแล้วมันก็มีช่วงเด็กแบบเด็กนาฏศิลป์เด็กที่เขามาเรียนรำใช่ไหมช่วงนี้มันจะมีไวรัลใน TikTok เยอะมากๆนะคะแบบว่าเด็กเอามาร้องเด็กเอามารำคุณครูที่เขาสอนรำอะไรอย่างเงี้ยรำกลอนต่างๆเนี่ยเขาก็เอาเพลงนี้แหละเออหนูก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อเพลงนี้มันดังมากเลยนะทำไมหนูไม่รู้เนี่ยประเด็นก็คือไม่มีคนรู้ชื่อเพลงนั่นแหละก็เลยไม่มีคนขอชื่อเพลงนี้นะคะชื่อฝ้ายเปลี่ยนสีอ๋อว่าอะไรนะวอนไหววอนอาราธนาหนูว่านั่งมองน้องคนนั้นอยู่ว่าแบบอ๋อเด็กคนนี้ร้องเพราะจังแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเอาเพลงไหนมาร้องอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนะฝ้ายเปลี่ยนสีนะผลงานเพลงนี้จากอ้นพานุวัฒน์ดนตรีดีขนาดนี้นะคะอ้นพานุวัฒน์เนี่ยสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ไกรเกรียงเดชผลทวีนะคะแล้วก็มีการเรียบเรียงโดยครูวายสกรินนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้แล้วก็อยากจะให้ติดชาร์ตนะคะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะหรือใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเข้ากับเทศกาลเข้าพรรษาช่วงนี้เนี่ยก็ขอกันมาได้เลยนี่แอบเดาเหมือนกันเพราะว่าเปิดดนตรีมาเพราะมากนะแอบเชียร์ให้เข้าชาร์ตอยู่เหมือนกันนะว่าอุ๊ยฟังแล้วแบบเอ้าเพลงนี้มันช่วงเทศกาลนี้เลยนี่อ๋อพอฟังไปสักพักเอ้าคอท่อนฮุกอ๋อเด็กเขาเอาไปร้องจนแบบว่าโด่งดังขนาดนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าคลิปนั้นนี่กี่ล้านวิวแล้วน่าจะ21ล้านวิวได้แล้วนะเกือบตกเทรนเพราะว่าไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรอ๋อตอนนี้รู้แล้วฝ้ายเปลี่ยนสีนะคะใครที่ชื่นชอบอยากแนะนำก็ส่งเข้ามาเยอะๆได้เลยในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองจ้าจ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงนี้ติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: มาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสเลียงและ7 Eleven 2ผลงานเพลงวันนี้ขยับจังหวะขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะดอกกระเจียวบานพี่ก้องห้วยไร่นะคะยังไม่หลุดชาร์ตเลยนะแต่ว่าก็ใกล้แล้วใครที่เป็นแฟนคลับนะคะอยากจะให้เพลงนี้อยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็ส่งมาได้นะคะขอมาได้เยอะๆนะจะได้บวกคะแนนให้พี่เขายังคงอยู่ในชาร์ตเรื่อยๆอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะจากบ่าววีเมื่อกี้อีสานแล้วมาทางภาคใต้กันบ้างค่ะเอาที่บายใจนะคะสองผลงานเพลงจัดให้

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้าน

0: กแต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะหมดเวลาของเมทิชาแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทนะคะคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ตนะคะ82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี83บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่82บาท50สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาทเคียงก้อนถ้วย64บาท50สตางค์และน้ำยาง73บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะมีคนบอกว่าขอเพลงเด็กมุกล่อใช่ไหมในเวอร์ชันนะคะของ AV Room ด้วยครับผมนะคะแล้วก็มีพี่ๆหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำแอปตัวหลายแอปมาแอปแอร์วันนี้มีไลฟ์สดหลากหลายช่องทางเนาะนะคะขอบคุณมากๆทุกเสียงทุกสายนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะจ๊ะนะคะบอกว่าคิดถึงทุกเวลาเลยครับขอบคุณครับนะคะมีพี่ยาย่ายังอยู่นะพี่นงนุชนะคะบอกว่ายังอยู่จ้าพี่เอนะคะบอกว่าขอบคุณเสียงเพลงถึงบ้านแล้วครับพอเพลงหายง่วงเลยขอบคุณครับนี่นะเป็นเพลงที่ทำให้หายง่วงใช่ไหมแต่ว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเพลงเร็วก็ง่วงอยู่ดีนะง่วงได้อยู่ดีจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเอ้ยเพลงเราอุตส่าห์แบบว่าจัดเสิร์ฟแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโชโชแล้วนะเนี่ยนะวันนี้จริงๆมีแนะนำผลงานเพลงจากวงแพนเค้กมาด้วยทันไหมเมื่อก่อนนี้หนูก็จะทันในช่วงแบบมัธยมปะไม่รู้น่าจะมัธยมแหละนะคะก๋วยเตี๋ยวหน้าใสกับใจสมสมอย่างนี้นะยี่แล้วก็แบบมีเพลงอะไรกะหนูจะนึกถึงเพลงนี้ออกก่อนอ่ะเพลงแรกแต่ว่าวันนี้แนะนำมาความคิดถึงไม่ต้องพึ่งปฏิหารนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธอส.บิยอนด์ Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะจ๊ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพี่พิมดามหานครมาจัดต่อนะคะก็จะได้เจอกับสาวเสียงหวานในค่ำคืนนี้ต่อเนื่องกันไปเลยนะใครก็ อยู่เป็นเพื่อนพี่พิมหน่อยละกันนะคือบางทีคุณพี่เขาอาจจะง่วงบ้างไรบ้างหรือว่าคุณแม่เขาอาจจะต้องดูแลลูกๆนะก็ต้องแบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่างเงี้ยนั่งตาเปลือยๆยังไงก็ให้แฟนรายการช่วยกระตุกนิดนึงกระตุกเรียกนิดนึงสำหรับวันนี้น้องเมย์ขอลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

งใจมารักจากนินทมรินและพี่อมทัพพาไม่มีอะไรจากพี่โตเหน่อและคนมีเจ้าของจากพี่แอมซีทูและพี่บังนัสฟิวเจอร์แบนด์ค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ MCAT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องเพชร1วันนะคะก็งงใช่ไหมแปลกใจละสิพิมดามาได้ยังไงพิมดาก็แปลกใจอยู่เนี่ยมาได้ยังไงไม่ใช่เวลาของพิมดาเลยเนี่ยเวลาเนี้ยปกตินอนหลับฝันดีไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังน้องใบยังไม่นอนอีกเหรอลูกอ๋อรับช่วงต่อมาจากพี่เมย์เมื่อกี้นี่แน่เลยใช่ไหมเมื่อกี้มาดูแลพี่เมย์อยู่ใช่ไหมน้องใบก็มาเจอแม่พิมดาต่อนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันจนถึงตีห้าเลยอยู่เป็นเพื่อนกันนะวันนี้ให้กำลังใจพิมดาด้วยนะคะในช่วงเวลาใหม่ๆอะไรใหม่ๆในชีวิตอีกแล้วนะคะตีสองจนถึงตีห้านะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะใครที่กำลังฟังผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์เรนเดตเวิร์กทั้ง41สถานีนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่นอนดึกคนที่ทำงานในช่วงเวลาดึกๆนะคะวันนี้ให้พิมดาดูแลคุณผู้ฟังกันเนาะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้แบบตามใจกันเต็มที่เลยนะคะช่วงดึกๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้มีอะไรมาพูดคุยกันเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้หลังมาอยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะและ SMS ที่เบอร์4689400นะคะก็เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันแม่เป็นไงลิ้นแข็งลิ้นป้อลิ้นเปี้ยเลยนะไม่ใช่เวลานะคุณผู้ฟังเอาล่ะไม่เป็นไรนะคะเวลาไหนเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รถไฟ

มารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วสวัสดีน้องแวนแวนว้าวน้องแวนหมกทักทายพี่เพชรอ้าวหายอีกแล้วพี่เพชรหายนะคะน้องใบสไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรพกากูลพี่เลิฟวัชราพรนะคะพี่สุมาลานะคะบอกดีเจเพชรเสียงเปลี่ยนไปนะคะวันนี้ให้ดีเจพลอยดูแลแทนดีเจเพชรนะคะพี่แมวภูวการนะคะพี่นักรบเพื่อประชาชนด้วยนะคะพี่เสือสิบตัวบอกให้อยู่ผมอยู่ถึง7 โมงเช้าครับผมนะทำงานใช่ไหมอยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่เสือนะพี่นกสิทธิชาติด้วยนะคะแล้วก็มีพี่แมวเซาชอบหลับนะคะพี่สว่างบุญรอดนะคะน้องหนีดูกู๊ดนะคะบอกแม่มาได้ไงแม่นะแล้วก็ยังมีบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะตื่นแล้วเนาะบางปลาเตรียมตัวขายของตอนเช้าแล้วใช่ไหมพี่มิชัยสวัสดีด้วยพี่แดงใจดีนะคะแล้วก็พี่เกษมด้วยนะคะพี่สุมาลาเจ้ารักทายกันแล้วเนาะนะคะพี่นุเจริญนะคะพี่เกษมด้วยนะคะแล้วก็พี่บอลลี่นะคะพี่ซาบีน่านะคะมีใครอีกเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่รามิดาพี่ยูนิคนะคะพี่เลิฟบอกว่าขอเล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะน้องพิมดานะคะจะเล่านิทานตอนนี้หรออยากนอนแล้วใช่ไหมนะคะเดี๋ยวดูเวลาให้ถ้ามีเวลาก็จะเล่านิทานให้ฟังนะคะไปแล้วนะรถไฟออกก่อนนะปูนปูนไปแล้วนะคะพี่เกียรติยุพาด้วยใช่ไหมคะมีกันอยู่ประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะก็โทรเข้ามาจองสายหน้าใหม่กันได้กับรถเมย์คนเก่งนะคะพี่จรุณแก้วสวัสดีด้วยนะคะอ่ะหลังจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: าไม่มีอยู่จริงจากก้าวเกริกพลนะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
2: ชายวินัยครับผม
0: พี่ชายวินัยเหรอฮะ
2: วินัยครับ
0: พี่วินัยพี่วินัยทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: พอดีตอนนี้กำลังมารับหมูออกจากโรงงานครับผมอยู่เชียงใหม่ครับ
0: อ๋อมารับหมูออกจากโรงงานใช่ไหมคะหมูนี่คือเป็นรับเป็นเนื้อหรือรับเป็นตัวเป็นๆเลยคะ
3: เป็นชิ้นส่วนครับเป็นตัวแล้วเป็นชิ้นส่วน
0: ชำแหละแล้วเรียบร้อยเนาะเตรียมตัวไปส่งตามร้านหมูแผงหมูแล้วเนาะอยู่แถวเชียงใหม่นะคะง่วงไหมคะ
3: อ
0: ๋
3: อนิดหน่อยครับ
0: ถามเหมือนถามตัวเองอ่ะพิมดาน่ะจริงๆแล้วพี่วินัยยังไม่ง่วงหรอกเพราะว่าทำงานเวลานี้ประจำใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับใช่ไหมเนาะก็พอได้อยู่ใช่ไหมคะง่วงเล็กน้อย
3: เย็นวันวันคลาสอ
0: ะไรนะคะ
3: เป็นวันคลาสครับผมวันคลาสทำงานประจำ
0: อ๋อทำงานประจำทุกวันเว้นวันพระ
3: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมพิมดาเคยเปิดร้านขายหมูสดเหมือนกันนะพี่วินัยใช่ๆวันพระก็จะไม่ส่ง
3: ใช่คร
0: ับ เนาะนะคะอ่ะวันนี้พี่วินัยอยากฟังเพลงอะไร
3: ขอเป็นหลวงพ่อรวยแล้วครับคุณเชียร
0: ์ได้เลยอ้าวเมื่อกี้บอกว่าให้พิมดาเลือกไม่ใช่เหรอเปลี่ยนใจแล้วเหรอเลือกเองแล้วเหรอหลวงพ่อรวยก็ได้หลวงพ่อรวยก็ได้นะวันพรุ่งนี้จะได้รวยๆกันทุกคนนะคะตื่นเช้ามาเนาะนะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่วินัยขับรถดีๆปลอดภัยทุกเส้นทางห้ามง่วงห้ามหลับนะ
3: ครับผมไปง่วงก็จอดหลับข้างทางคร
0: ับ ได้ดีมากง่วงแล้วก็ต้องจอดหลับข้างทางนะคะหาที่ปลอดภัยเนาะในปั๊มในอะไรอย่างนี้นะนะคะอ่ะขอบคุณมากๆเลยพี่วินัยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจต้องขอบคุณกันด้วยนะคะย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: พรุ่งนี้ขอให้รวยกันทุกคนเลยนะคะเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่ากูคือลูกทุ่งนะคะเสียงร้องจากพี่อัมพรแหวนเพชรค่ะมาร้องเอาไว้นะคะในงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2566นะคะที่ศูนย์กีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรตินะคะ72พรรษานั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะเคยเป็นกันไหมคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นเนี่ยลุกก็โอยนั่งก็โอยนี่อาการเริ่มมากันหรือยังคะถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการนี้แล้วนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินอย่างคล่องตัวแล้วก็กลับมามั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเลยค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะจะสวมใส่ไปเดินเล่นนะคะไปออกกำลังกายก็สามารถทำได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Hill Life อุปกรณ์ยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีให้อีก2ชิ้นรวมทั้งหมดเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีไปด้วยนะคะกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะฮะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียนะคะนี่พี่เสือเขาบอกเขายังแข็งแข็งแรงแรงดีๆอยู่เลยเนี่ยนะไม่เป็นไรเราสามารถซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านของเราได้นะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีคุณพ่อคุณแม่มีญาติผู้ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็ซื้อไปให้ท่านได้นะเขาก็จะดีใจนะคะได้อุปกรณ์พยุงเข่าไปเนี่ยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ต

0: ่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ลองรักค่ะจากน้องยิ้มสุทธิดานะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังใหม่นะคะจากน้องแวนว้าวนะคะแวนนครปฐมค่ะแล้วก็ตามมาด้วยแอบรักแอบคิดถึงจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบรักเขาอะลองรักดูไหมหวานหวานอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะใครอยากคุยสายหน้าใหม่โทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยถ้ามีสายโทรกลับไปนี่ไม่ต้องตกใจไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะทางเราโทรกลับไปเองนะคะเตรียมตัวรับโทรศัพท์กันด้วย022481366นะคะน้องรถมีคนเก่งรอรับสายอยู่ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตเฮ็ดเป็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่เราจะมาลุ้นผู้โชคดีกันว่าใครจะได้รับรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35กลับบ้านไปนะคะอาทิตย์นี้นะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะพี่ๆแท็กซี่นะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะสาวดอยสอยดาวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: อ่ามาแล้วนะคะชั่วโมงที่2อยู่กับพิมดามหานครกันต่อนะคะดูแลกันจนถึงตีห้าเลยวันนี้นะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องพิมดา
2: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
3: ขอพี่ฝนโทรจากจังหวัดจังค่ะ
2: พี่ฝนพี่ฝนอยู่อำเภออะไร
3: อยู่อำเภอว่ายอดค่ะ
2: ห้วยยอดเหรออุ้ยพิมดาไปบ่อยมากเลยห้วยยอดเนี่ย
3: อ๋อน้องนัดน้องมาเปิดวายอดเหรอคะ
2: ใช่ค่ะไปเล่นคอนเสิร์ตไง
3: อ
2: ๋
3: อ
2: ใช่ไปบ่อยเลย แล้วพี่ฝนทำอะไรอยู่ยังไม่นอนคะเนี่ย
3: กรีดยางค่ะน้อง
2: อ๋อกรีดยางใช่ไหมคะต้องกรีดไปจนถึงกี่โมงคะ
3: กรีดไปถ้าจะเก็บด้วยประมาณสักเจ็ดโมงเช้าก็เสร็จค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อแล้วก็ค่อยนอนตอนเช้าเอาใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: อ๋อแล้วนี่อยู่กันกี่คนคะเนี่ย
3: ตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะ

0: ให้เป็นไปตัดอีกเองนึงค่ะ
1: อ๋อเหรอคะเหงาไหม
0: ไม่เหงากันยังมีน้องพิมดาเป็นเพื่อนกับคืนนี
1: ้นะให้พิมดาแล้วก็ FM 95อยู่เป็นเพื่อนนะพี่ฝนนะ
0: จ้า
1: วันนี้ฝนตกไหมคะ
0: ฝนตกมาตอนกลางวันค่ะแต่ว่าตัดยางได้ค่ะ
1: ถ้าฝนตกก็ยังพอตัดยางได้อยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ฝน
0: อยากฟังเพลงรักมาปีของคุณอาสอนเพชรค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะมอบให้ใครไหมคะ
0: มอบให้ทุกคนเลยค่ะที่กรีดยางอยู่ฟังกันเยอะมากนะคะน้อง
1: เป็นกำลังใจให้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะ
0: จ
1: ้
0: า
1: จ้านะคะได้เลยเดี๋ยวก่อนจะวางสายค่ะพี่ฝนพูดตามพิมดาหน่อยนะคะ
0: จ้าจ้า
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอยาราอะห้า
0: และไอยาราอะห้าร
1: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอะห้า
0: ไอยาราอะห้า
1: เออนี่ละทำให้เราตื่นได้นะไอยาราอะห้าดังๆเลยให้กล้องสวนยางเลย
0: ได้นะคะ
1: ได้เลยค่ะพี่ฝนขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม
0: ่ด้วย
1: ได้เลยค่ะพี่ฝนขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
0: จ้า
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะวันนี้ขอให้ทำงานเสร็จเร็วๆนะคะจะได้กลับไปพักผ่อนเร็วๆนะ
0: จ้าจ้าน้อง
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: เอาละค่ะพี่ฝนขอเพลงรักมา5 ปีมันต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดีคุณผู้ฟังเดี๋ยวเริ่มต้นกับที่เพลงนี้ก่อนค่ะ

0: พลงฮิตชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปีนะคะมีกี่ปีกันบ้างคุณผู้ฟังเพลงแรก16ปีแห่งความหลังอู้อันนี้นานมากเลย16ปีเลยทีเดียวนะคะอันนี้จากพี่สุรชัยสมบัติเจริญนะคะตามมาด้วยวอนขอให้รอ4ปีนะคะเพลงนี้จากพี่ตะกิตติศักดิ์ค่ะและรักมา5ปีค่ะพี่สอนเพชรคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่4ปีที่คอยจากพี่ดวงตาคงทองนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปีทั้งนั้นเลยและเป็นปีที่แบบต้องรอคอยอ่ะนับวันเวลารอคอยคิดดูนะคุณผู้ฟังทั้ง4เพลงเลยนะคะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยระอ่าฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอ่าฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอาฮ่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังเอาละชั่วโมงนี้นะคะรถไฟมารอรับกันแล้วค่ะสำหรับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Live รายงานตัวทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวจะเรียกชื่อขึ้นรถไฟแล้วนะคะส่วนวันนี้หลังไมค์ค่ะมีใครกันบ้างโอ้โหมากันเพียบเลยพี่โจสุราชน้องแวนนครปฐมพี่ชินกรระยองพี่นานศรีสะเกษพี่อนันต์จากน่านพี่หนานดิบลำปางพี่อเนกสุโขทัยลุงต่อยจันทบุรีน้องไบสมุทรปราการพี่เล็กสุโขทัยพี่ยุพินจังหวัดตากนี่มาเป็นจังหวะเลยเป็นยังไงหลังใหม่นะทาง Facebook Live ค่ะพี่เอกสินสวัสดีด้วยพี่คมสันจตรอพี่เจริญค่ะพี่จรัสวรพุทธนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอ้โหพี่จรัสโรสติ๊กเกอร์มาเลยมีพี่จรัสอยู่คนเดียวเลยตอนนี้พี่ณัฐพงษ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ก็มา

ทางนี้เหมือนกันนะคะพี่บุญเรือนนะคะพี่น้ำยืน10ตัวด้วยนะคะพี่น้ำยืนไม่ใช่พี่เสือ10ตัวขออภัยพี่จรัสเขาบอกว่าพี่น้ำยืนอุบลนะคะพี่น้ำยืนอุบลนะคะแล้วก็ยังมีพี่บุญเรือนนะคะมีใครอีกไหมพี่ประเสริฐนะคะจากขุนทะเลสุราษฎร์ด้วยพี่สำรองรายงานตัวนะคะแล้วก็พี่สุวรรณีด้วยนะคะอ่ะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังพี่สุพจน์ค่ะบอกว่าตอนเช้าฟังอยู่ประจวบคีรีขันธ์ครับผมนะคะพี่ประสิทธิ์ชนะรบด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไม่เอ่ยนะคะวันนี้เข้ามาดู Facebook Live เข้ามาชมกันเพียบเลยแล้วก็หลังไมค์มากันเพียบด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะทำงานอยู่ใช่ไหมก็เลยแบบว่ายังไม่ได้คอมเมนต์กันมานะคะเข้ามาแอบมาส่องมาชมเฉยๆพี่เจริญบอกว่าจาก นราธิวาสนะคะแล้วก็ยังมีพี่พิธวัฒน์ครับผมยังอยู่ครับชั่วโมงที่2คุณพิมดาครับผมนะคะแล้วก็มีพี่อุดรนะคะรถขยะบางนาด้วยนะคะพี่จันทนาด้วยนะคะจากท่าขนอนนะคะคีรีรัตน์คมสุราษฎร์ธานีพี่อนงพัทลุงอุ๊ยวันนี้ชาวใต้เยอะจังเลยพี่ประสิทธิ์บอกว่าตัดยางยาวๆไปนะคะอาทักทายทุกท่านด้วยนะคะรถไฟออกก่อนนะโอ้โหรถไฟก็ตกใจเลยเสียงดังเชียนะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่หนุ่มมีซอมาฝากด้วยนะคะในช่วงของจอคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอเสียง

0: พลงนี้ชื่อว่าฝังใจนะคะจากพี่หนุ่มมีซอนะคะคำร้องทำนองเนี่ยนะคะได้พี่มหาอามเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่พรชัยทันทภานะคะจากสังกัดอิสระค่ะพี่หนุ่มมีซอนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้หรือว่าอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตศิลปินนะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอกยูฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งค่ะคุณผู้ฟังจัดให้แล้วนะคะใครที่อยากฟังหม้อหุงข้าวนะคะเพลงนี้ค่ะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริงกับพี่พันธ์วรการนะคะอยู่ในฮิตที่1ในมหานครชาร์ตของเราก่อนหน้านั้นนะคะพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาค่ะเข้ามาใหม่อยู่ในฮิตที่19ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเพลงนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังแหมได้ทีเลยใช่มั้ยมาจัดเองฝากเองอะไรเองนะคะเอาล่ะต้องขอขอบพระคุณกันด้วยเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรี

0: อีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: ไทยขอมาเช่นเดียวกันนะคะหลังไมค์วันนี้จัดให้กันแบบจุกๆเลยนะคุณผู้ฟังอ้าวราคาก่อนที่จะไปฟังเพลงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้พิมดาก็มีนิทานค่ะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเอาละค่ะนิทานวันนี้เรื่องอะไรเอ่ยหลายๆคนบอกอยากฟังนิทานก่อนนอนนิทานก่อนนอนหรือนิทานก่อนตื่นหรือยังไงดีตอนนี้นะคะตี 4 และตี 3นะคะ3:50 นกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังนิทานวันนี้ค่ะนี่เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับชายคนหนึ่งนะคะชายคนนี้เนี่ยนะคะเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายมากๆเลยค่ะต่อการไปทำงานทุกวันทุกวันในขณะที่ภรรยาของเขาได้อยู่บ้านสบายเขาก็เลยต้องการให้ภรรยาเนี่ยรับรู้สิ่งที่เขาเจอเขาก็เลยอธิษฐานกับพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าผมไปทำงานทุกวันทุกวันวันละ8 ชั่วโมงในขณะที่ภรรยาของผมได้อยู่บ้านอย่างสุขสบายผมต้องการให้หล่อนได้รับรู้ว่าผมต้องเผชิญกับอะไรบ้างขอพระองค์ได้โปรดอนุญาตให้ร่างกายของหล่อนสลับร่างกับผมสักวันหนึ่งเถิดพระองค์ผู้มีพระปัญญาเป็นเลิศได้อนุมัติตามที่ชายคนนั้นมีความประสงค์อย่างแน่นอนที่สุดเช้าวันต่อมาชายคนนั้นตื่นขึ้นมาในสภาพผู้หญิงเขาลุกขึ้นมาทำอาหารเช้าให้คู่ชีวิตของเขาปลุกลูกๆจัดเตรียมชุดนักเรียนป้อนอาหารเช้าห่ออาหารกลางวันขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนกลับมาบ้านและส่งเสื้อผ้าไปซักแห้งไปร้านขายของชำขับรถเอาของชำที่ซื้อมาไปเก็บที่บ้านเขาล้างกล่องใส่อาหารแมวและอาบน้ำสุนัขกระทั่งเสร็จก็บ่ายโมงแล้วเขาต้องรีบจัดเตียงซักผ้าดูดฝุ่นกวาดและถูพื้นห้องครัวรีบบึ่งไปรับลูกที่โรงเรียนและโต้เถียงกับพวกเขาระหว่างทางกลับบ้านเตรียมนมและคุกกี้และจัดการให้เด็กๆทำการบ้านตั้งโต๊ะรีดผ้าและดูทีวีขณะที่เขากำลังรีดผ้าบ่าย4:30เขาเริ่มปอกมันฝรั่งและล้างผักทำสลัดเตรียมเนื้อและถั่วสำหรับอาหารค่ำหลังอาหารค่ำเขาล้างครัวเปิดเครื่องล้างจานพับเสื้อผ้าอาบน้ำลูกๆและส่งพวกเขาเข้านอนเขารู้สึกอ่อนเพลียและแม้กระนั้นงานบ้านประจำวันก็ยังไม่เสร็จเขาจึงเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นขึ้นและคุกเข่าข้างเตียงในทันทีและกล่าวว่าโอ้พระเจ้าผมไม่รู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ผมเข้าใจผิดมากมายที่อิจฉาภรรยาของผมที่หล่อนสามารถอยู่บ้านได้ทั้งวันได้โปรดเถิดได้โปรดให้เรากลับมาสู่สภาพเดิมด้วยเถิดพระเจ้ากล่าวตอบว่าลูกของเราเรารู้สึกว่าเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนของเจ้าและเราก็ยินดีที่จะเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้กลับสู่สภาพเดิมแต่เจ้าจะต้องรออีก9 เดือนเพราะเจ้าตั้งครรภ์เห็นไหมล่ะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่าไปอิจฉาใครนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารู้สึกอิจฉาคนอื่นแต่ว่าเขาก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เขาทุกข์ใจอยู่หรือว่าเขาลำบากอยู่ก็เป็นได้ใช่ไหมเราเห็นเขาสบายแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะลำบากอยู่ก็เป็นได้นี่ไงลองสลับร่างกันดูสักวันแล้วเป็นยังไงล่ะรู้ซึ้งแล้วใช่ไหมล่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับพิมดามหานครอีก1 ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะก็เลิกกันแล้วจากพี่เบิร์ดธงชัยค่ะ

0: ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยได้ยังอยู
1: ่
0: ชื่อเลขกับว่าเธ
2: อสองเพลงค่ะคุณผู้ฟังคนบ้านเดียวกันจากพี่ไผ่พงศธรค่ะแล้วก่อนหน้านั้นนะคะดอกนีออนบานข้ามจากพี่ตะกะแตนชลดานะคะก็เป็นเพลงที่ขอกันเข้ามาทางหลังไมค์เหมือนกันนะคะจากน้องไบรท์สมุทรปราการนั่นเองค่ะจัดให้ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตค่ะ
3: มหานครออนไลน์ฮิต
2: ชั่วโมงที่3แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะนี่วันนี้รถไฟมา3ขบวนเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณผู้ฟังมากันเพียบเลยนะคะช่องทาง LTM FM 95 Fanpage ที่ Facebook Live นะคะตอนนี้มีพี่สุมาลาเจ้านะคะทักทายกันเลยเนาะแล้วก็ยังมีพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่เจริญพี่รัติยาบอกมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งกันมาแล้วนะคะเริ่มที่จะเช้ามืดแล้วนะมีพี่เสือ10ตัวพี่โสระยาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สุวณีนะคะมีพี่อะไรอีกเนี่ยพี่ผู้ดีรับสูงที่รับสูงพี่พรทิพย์นะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเมื่อกี้นี้เห็นนะคะพี่สาวคำเจ้าบอกวันนี้มาสายเจ้าพี่สาวค่ะไม่เป็นไรวันนี้มันคนละเวลากันใช่ไหมพี่เพิ่งตื่นแหละเนาะแล้วก็ยังมีพี่พิทวัฒน์ด้วยนะคะหนุ่มชลบุรีค่ะมาชั่วโมงที่3แล้วพี่อุไรปราบปรามด้วยพี่โสระยาสอนคงนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีใครเข้ามาอีกไหมเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆนะคะถามน้องพิมนาหิวข้าวหรือยังมีทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้พี่อะไรนะข้อความหายไปแล้วพี่ดวงใจสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็น้องไบยังอยู่หรือเปล่าเอ่ยพี่จารุวรรณด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนุ่มบ้านทุ่งไม้ไผ่บอกยังอยู่ครับพี่บอลวีรายงานตัวย่าย่าย่าย่าย่าย่านะคะน่ากลัวกลัวกลัวที่บ้านนี้มันด้านบ้านนี้มันบ้านไหนนะหนูไม่รู้นี่คือชื่อเพลงนะคุณผู้ฟังเพลงย่าย่าย่าที่บอลพี่บอลวีเขาพูดถึงนะคะแล้วก็ยังมีพี่ประสิทธิ์ด้วยนะคะบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุยันวางเลยนะคะพี่อนงหมู่กาบอกยังอยู่จ้าพี่คมสันจตรอด้วยพี่บรรเทาสำราญใจนะคะบอกว่าสวัสดีเจ้าสาวสวยฟังที่บุรีรัมย์ตั้งแต่ตีสามจ้ะนะคะขอบคุณมากๆเลยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมีพี่นุเจริญเอี่ยมจรูนด้วยนะคะพี่ขนมหวานสามพี่น้องแขมัตตพุทธเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บนะคะนี่เริ่มมาแล้วนะพี่ๆแฟนๆนะคะชาวลูกทุ่งมหานครภาคเช้าเริ่มมากันแล้วนะคะเริ่มตื่นกันแล้วเนาะพี่เจริญด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะคะพี่ขนมหวานบอกตื่นมางงเลยเจอน้องพิมดาใช่ไหมน้องพิมดาก็งงเหมือนกันนะคะพี่วิชิตพลเอี่ยมด้วยนะคะพี่นิ่มสวัสดีค่ะทักทายพี่นิ่มด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังเอ่ยถ้าหมดแล้วเดี๋ยวพิมดาจะรถไฟจะออกแล้วนะพี่อุไรปราบปรามด้วยนะคะทักทายกันแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะมีใครอีกไหมพี่คมสันทักทายแล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นรถไฟไปก่อนแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่สุรยาบอกว่าไปฟังวิทยุต่อนะคะตัดยางต่อค่ะพี่จุ๊บแจงสวัสดีด้วยนะคะเริ่มมาแล้วนะคะพี่แหม่มโพนหวายนะคะขอบพระคุณมากๆเลยน้องเบลเบลเทียนน่วมนะคะบอกตื่นมาได้ยินเสียงดีเจพิมดานะคะนี่ล่ะก็ตื่นมาได้ยินเสียงกันนะพี่กล้วยทอดขาเลาะนี่มาแล้วภาคเช้าเริ่มมาแล้วนะแฟนๆของเรานะคะเมื่อตอนกลางคืนนะตอนประมาณตีสองก็จะเจอแฟนเพลงนะช่วงพักดึกนะคะตอนนี้ภาคเช้าเริ่มตื่นกันแล้วนะเอาละค่ะไปกันต่อที่เพลงฮิสตอรี่
3: เพลงฮิตสตอรี
4: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พลง History วันนี้ค่ะนี่นะคะยืนดูแดดยัน8โมงนะคะจากพราวมิ้วมหาชนนะคะแล้วก็ฟีเจอริ่งกับมหาหิงด้วยนะคะก็ยืนดูแดดยัน8โมงแล้วไม่พอค่ะยืนรอ10ล้อไปถึง10โมงเพราะว่ารัก10ล้อต้องรอ10โมงนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องรัก10ล้อรอ10โมงนะคะเสียงร้องจากตุมตามยุทธนานั่นเองนะคะเป็นเพลง History ที่โอ้ตั้งแต่8โมงเนาะตั้งแต่ตี4เลยดีกว่าเนี่ยยืนรอไปเรื่อยๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปเรื่อยๆนะคะจนแดดออกยัน8โมงแล้วก็ยืนรอ10ล้อบก10ล้อกลับบ้านด้วยนะคะรอ10โมงเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังจัดรายการต่อเลยมั้ยดีมั้ยคุณผู้ฟังนะนะคะเพลง History ค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องราวของเวลาอีกเช่นเดียวกันนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ทักทายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมพี่อุไรปราบปรามสวัสดีด้วยนะคะพี่สุตานะคะบอกพี่เพชรสวยมากค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สุนีด้วยนะคะพี่โสระยาสอนคงยายออสสามย่านพี่ช่วงพี่ชัยยุทธนะคะมากันเพียบเลยนะคะมาวิ่งตามรถไฟกันพี่ทุ่งบ้านไร่ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พินโยแก้วพี่ชายพี่แหม่มโพหวายนะคะพี่กล้วยทอดค่ะแล้วก็ทักทายกันแล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะ
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่รอติดตามได้เลยนะคะแววๆมาว่าเร็วๆนี้แหละนะคะเดี๋ยวได้รู้กันว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: มหานคร Family
4: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะคะเลือกเพลง Tia Monica มาฝากกันนะคะจากศิลปินเด็กอารอนนะคะจากประเทศอินโดนะคะเพื่อนบ้านของเรานี่เองคุณผู้ฟังค่ะนะก็เพลงเขาก็สนุกดีเนาะมีจังหวะสนุกสนุกแล้วก็ฟังแล้วก็อยากโยกตามเลยใช่ไหมคะนะก็หยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านค่ะ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
0: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 So So ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะตื่นมาออกกำลังกายกันนะคะเห็นหลายๆคนอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งพิมดากันมาใหญ่เลยนะคะตอนนี้พี่วิเชียนอุ่นชาวนาทักทายด้วยพี่ปราโมทนะคะบอกรับฟังจากจังหวัดตราดพี่สุวรรณีด้วยนะคะพี่เสือ10ตัวพี่บรรเทาสำราญใจบอกขอบคุณมากๆค่ะเปิดเพลงเช็ดตัวให้ออกกำลังกายค่ะได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายกันในช่วงเช้าๆนะคะคุณยายพอเพียงสวัสดีด้วยพี่ฝนด้วยนะคะป๋าหลินด้วยค่ะบอกเดินทางปลอดภัยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังออกกำลังกายกันเหนื่อยหรือยังถ้ายังไม่เหนื่อยไปกันต่อค่ะ

โอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังค่ะทรงนักเลงนะคะจากวงพัทลุงแล้วก็กางเกงตัวที่4จากวงกางเกงด้วยนะคะ2เพลงหยิบมาฝากกันให้คุณแม่ๆนะพ่อๆแม่ๆได้ออกกำลังกายกันในยามเช้าแบบนี้นะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ3ชั่วโมงเต็มตั้งแต่ตี2จนถึงตี5นะคะพิมดาต้องลาไปก่อนแล้วคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะทุกๆวันพฤหัสและศุกร์นะคะเวลา10 นาฬิกานะคะจนถึงบ่าย

0: โมงตรงเป็นต้นไปค่ะ
1: มหานครสุปนิ
0: ทิ้งท้ายด้วยคำคมนะคะเป็นคำคมที่ให้กำลังใจทุกคนก็แล้วกันนะคะคำคมวันนี้ค่ะท้องฟ้าไม่ได้สดใสทุกวันก็เหมือนกับชีวิตที่ไม่ได้แย่ทุกวันเช่นกันมหานครซุปเปอร์ฮิตนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงพี่บ่าววีค่ะเอาที่บายใจอะไรที่ทำแล้วมีความสุขทำเลยค่ะขอให้มีความสุขนะคะกับเช้าวันใหม่วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันพุธที่6สิงหาคมแล้วพิมดาลาไปก่อนแล้วเช่นเดียวกันนะคะรักทุกคนนะคะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

ัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะมาแล้วอรุณสวัสดิ์ค่ะ 5:13 ของเช้าวันพุธ5 สิงหาคม 2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะซุปเปอร์สเตชั่น LTM FM 95นะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะ320ท่านค่ะคุณพี่สมพรพี่เล็กยินดีพี่ประสิทธิ์ชนะรบมาแล้วมาแล้วพี่หนูทำเพลงพี่สลินยาฉัดแก้วนะคะวันนี้อากาศดีค่ะพี่อุไรบอกจากทุ่งสงนะคะพี่สะอาดจำปาทองพี่ป๊อปพีรพลพี่ตอบแก้วด้วยนะคะพี่สุชาดามาแล้วพี่จำนงจากห้วยยอดพี่พานจ้าพี่จรูนหรือลุงจรูนของหลายๆท่านนะคะลมปากเนาะวันนี้พี่แววมาแล้วพี่ดูเล็กพัชราพรนะคะพี่แขกสุทธิรัตน์พี่มิตรชัยพี่ทัศชัยจากจังหวัดแพร่นะคะแพร่226องศา200องศาจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะแค่26องศาเช้านี้ก็รู้สึกอากาศเย็นลงเนาะนิดหน่อยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะมีความรู้สึกได้นิดนึงไม่เยอะมากนะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้ใครอีกมาทักทายกันนะคะพี่สมหวังพี่กันละพีพี่สุพัฒน์อนุกูลค่ะพี่กันละพีวุฒิรักษ์นะคะสวัสดีน้องแขกนะคะสุทธิรักษ์ด้วยค่ะคุณเมื่อไหร่จะหายคุณพี่หนูบอกว่ามาเจอกันแล้วเช้านี้คุณพี่ปูกัญญารัตน์นะคะพี่ประกอบอินทะกอกนะคะแล้วก็พี่กุ้งทองเจริญดีพี่ป๊อปพีรพลพี่ธัญรัตน์สวัสดีนะคะมาเจอกันน้องฝนคนสวยพี่แขกว่าไงนะพี่ประวิตรจันทระเสน

0: นะคะพี่เต้าสีพายคงชูพี่จิตราสีจันทร์พี่ประสิทธิ์ขุนทองเนาะพี่อารมณ์พี่อารมณ์มนุวงศ์นะคะทักทายด้วยพี่สะลิสาพรมแก้วนะคะฟ้าเดี๋ยวนะเย็นหวังนี่คืออะไรคะอ๋อฟังอ๋อฟังเย็นหวังเลยอ๋อพี่หญิงดีพี่สมทยาสวัสดีด้วยนะคะมากันมาฟังกันเนาะเดี๋ยวรอน้องโด่งพี่ทองเดือนด้วยนะคะจากอุตรดิตถ์ค่ะพี่ตุ๊กไททันสวัสดีด้วยแล้วก็ที่อาคมจากเพชรบูรณ์ฝนตกทั้งคืนก็ช่วงนี้นะคะฝนยังมีอยู่นะอย่างเมื่อวานนี้ก็ที่รายงานไปนะคะมีฝนตกฟ้าคะนองแล้วก็ทำให้โอ้นี่ไม่น่าเชื่อเลยเมื่อวานนี้นะคะฟ้าผ่าที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกนราธิวาสนะคะระหว่างนักฟุตบอลมีการแข่งขันฟุตบอลกันอยู่ที่สนามสันติภาพหรือสนามบาบูเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะคะเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิต1คนเป็นนักบอลเลยค่ะแล้วก็มีบาดเจ็บนะคะอีก8รายนี่เป็นเหตุการณ์ที่โอ้ใครจะคาดคิดฟ้าผ่าสนามฟุตบอลนะคะโอ้ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC ล่าสุดนั้นได้เซ็นสัญญากับสโมสรยะลา FC เพียงไม่กี่วันนี้นะคะก่อนมาเจอเหตุฟ้าผ่าเสียชีวิตนะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนด้วยค่ะน้องดง
1: โอ้เหตุฟ้าผ่าโดนฟ้าผ่าครับสวัสดีครับพี่จีสวัสดีคุณฟังครับ
0: ใช่ค่ะฟ้าผ่าค่ะน้องดงเนี่ยดุมากใครจะไปเชื่อเนาะดูสิผ่าตามสนามกันเลยทีเดียว
1: เขาบอกอย่าไปสาบงสาบานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะฮะอันตราย
0: ไม่ต้องแล้วอันตรายมากเลยลูกอูบอกว่าอยู่ใต้ต้นไม้อันนี้ไม่ใช่สนามกลางแจ้งเลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยก็เมื่อวานเอฟซียะลาของอันนี้เพจนะคะของสโมสรฟุตบอลยะลาก็โพสต์ข้อความสุดเศร้านะคะว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักเตะใหม่ของทีม FC ยะลาก็คือนายสตอฟันอาแวร์นะคะซึ่งสืบเนื่องว่าเกิดจากเหตุไม่คาดฝันที่สนามฟุตบอลเป็นรายการแข่งขันโกลก FA ครับที่สนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกนราธิวาสก็ส่งผลให้ตอนแรกก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่านักกีฬาคนนี้นะคะได้รับการเซ็นสัญญากับสโมสรยะลา FC เพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้เป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานีมาประสบอุบัติเหตุสุดเศร้าเลย
1: โอ้
0: เอาไง
1: ก็มือสองเขาบอกว่าถ
0: ้
1: าฝนถ้าแบบฟ้าฝนไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่ลงแข่งกันนะอย่าง
0: แข่งเนาะ
1: ถ้าเทียบกับบอลโลกอะพี่เขาจะที่อเมริกาเขาเลื่อนเลยนะเขาเลื่อนแบบเลื่อนไปก่อนอะไรเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะเขาหยุดเลยเขาหยุดกันวันที่เรารายงานข่าว
1: ครับ
0: หยุด
1: การว่า
0: เตะไปแต่ว่าบ้านเรามันไม่ค่อยมีขนาดนี้เนาะ
1: โอ้ครับ
0: อันนี้
1: จะเหมือนเคสที่วันนั้นมอเตอร์ไซค์อะที่มอเตอร์ไซค์ขี่อยู่บนสะพานแล้วเบี่ยงออกมาเลยเนาะ
0: ใช่อันนั้นก็น่ากลัวนี่น่ากลัวตรงที่ว่าคือแบบเห็นไฟเลยอะเห็นไฟแบบโอ้เห็นไฟที่แบบ
1: สายฟ้าลงมาเลยใ
0: ช่ไหมใช่ค่ะในภาพนี่คือเห็นไฟเลยนะคะลุกเหมือนไฟจะลุกอะอุ้มมันน่ากลัวมากนะนี่คือธรรมชาตินะคะก็ตอนนี้ต้องระวังแล้วล่ะนะอยู่กลางแจ้งใครจะขับรถจะอะไรนะคะไม่ปลอดภัยละค่ะวันนี้ทางกรมอุตุก็ยังเตือนนะคะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาค

0: ันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนยังจะคงตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะก็ยังต้องเตือนกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะ5สิงหาคมนะคะรวมถึงเตือนฟ้าด้วยนี่แหละ
1: ครับ
0: ฝนฟ้าคะนองนะแล้วก็วันพรุ่งนี้เตือนล่วงหน้าว่าฝนจะถล่มหนัก31จังหวัดแล้วก็อิทธิพลของพายุด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ถึง9เลยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: วันที่6ถึงวันที่9เลย
1: เหนืออีสานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่เลยก็ถือว่าธรรมชาติเนาะทำให้เราต้องคือตอนนี้หลายคนบอกกลัวโจรกลัวอะไรมิจฉาชีพต้องมากลัวธรรมชาติคือฟ้าเนาะกลัวฟ้าผ่าเออกลัวฟ้าผ่า
1: ครับเออได้เห็นภาพไม่ดีนะถ้าฝนน้องฝนฟ้ากำลังจะตกก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงที่โล่งแจ้ง
0: จริงค่ะ
1: พี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ช่องเก้านะพี่ที่เป็นเมสเซนเจอร์เนี่ยนะวันนั้นยืนคุยกันเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าเขาบอกเลยว่าทีนี้เขาหลบเลยถ้าแบบฝนฟ้าฝนไม่ดีเนี่ยเขาไม่ขี่ลุยเลยตั้งแต่ภาพนั้นมันติดตาเขาถ้าคนโดนฟ้าผ่าคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะก็แสดงว่ามีผลนะคนก็กลัวนะแล้วเขาบอกถ้าเขาเลี่ยงได้เขาจะเลี่ยงเลยฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: น่าเป็นกังวลน่าเป็นกังวลนะเรื่องธรรมชาติเขาบอกว่าวันนี้ค่ะน้องร่องจะมีเดี๋ยวนะอันเนี้ยจรวดจะพุ่งชนดวงจันทร
1: ์เนาะ
0: ตอนบ่ายโมงนะคะ13:35นะคะชิ้นส่วนของจรวดนะไม่ใช่จรวดทั้งลำทั้งหมดเนาะที่มันหมดอายุแล้วอ่ะสมาคมดาราศาสตร์ไทยโพสต์เลยว่าวันนี้จรวดจะพุ่งชนดวงจันทร์13:35ค่ะแต่ว่าไม่กระทบต่อโลกหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าก็เป็นข่าวที่รู้สึกว่าคนไทยมันทำให้เป็นเรื่องหน้าหัวเราะได้นะคะคนไทยบอกว่าโอ้โหเป็นห่วงกระต่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงกระต่ายกับคุณตาคุณยายอ่ะที่นั่งทำอะไรนะตำข้าวเหรอเป็นห่วงสามคนเนี้ยทั้งกระต่ายแล้วก็ตายายนะคะเขาบอกว่าตำแหน่งที่คาดว่าจะเกิดการพุ่งชนดวงจันทร์วันนี้นะคะแม้ว่าเหตุการณ์ที่จะถูกคำนวณไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโลกก็ตามแต่ว่าไอ้วัตถุที่กำลังจะพุ่งชนเนี่ยมันเป็นท่อนจรวดเขาเรียกว่า upper stage มันหมดภารกิจแล้วก็กลายเป็นขยะอวกาศจะมีความยาวประมาณ12เมตรเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางราว4เมตรน้ำหนัก4ตันน้องดงใหญ่เหมือนกันเนาะใหญ่เลย
1: ก็มันจะตกมองมุมไหนของโลกฮะ
0: ใช่คือนักดาราศาสตร
1: ์
0: คนที่พัฒนาซอฟต์แวร์คำนวณวิถีโคจรนี่นะคะเขาคำนวณว่าขยะอวกาศชิ้นนี้เนี่ยจะพุ่งชนดวงจันทร์ด้วยความเร็วประมาณ 2.43 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือราวๆ 8,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะเกิดแสงแบบวาบขึ้นมาตามด้วยฝุ่นจำนวนมากฟุ้งกระจายอยู่เหนือพื้นผิวดวงจันทร์แล้วก็จะเป็นหลุมกว้างประมาณสัก 20-30 เมตรนะคะนี่ไม่กระทบต่อโลกแต่ว่าเขาบอกว่าจะทำให้ดวงจันทร์เปลี่ยนวงโคจรหรือเปล่าแต่ว่านักดาราศาสตร์ก็มองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้เนี่ยคอยดูไม่ว่าประเทศไหนอ่ะจะมีมนุษย์อวกาศไปสำรวจดวงจันทร์อีกรอบนึงแน่นอนค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: ก็เป็นโอกาสสำคัญที่ได้ศึกษาผลกระทบของ

0: ขยะอวกาศนะที่มีผลกับวัตถุท้องฟ้าสำหรับคนที่มีกล้องโทรทัศน์นี่ก็บอกว่าอาจจะลองติดตามปรากฏการณ์นี้ก็ได้นะจะเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้อ่ะแสงมันจะพุ่งชนขนาดเกิดเพียงเสี้ยววินาทีแต่ว่าก็ใครที่สนใจก็ลองดูนะคะไปติดตามที่เพจสมาคมดาราศาสตร์ไทยก็ได้ค่ะน่าสนใจสำหรับเด็กๆที่ชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องดาราศาสตร์
1: ครับครับ
0: นี่ค่ะดูว่ากระต่ายจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะบาดเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะมีสายมาหนึ่งสายแล้วครับพี่
0: ไปรับกันเลย
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพี่อะไรนะคะ
3: พี่น้อยค่ะ
0: พี่น้อย
1: พี่น้อย
0: สวัสดีค่ะ
3: ลูกนาก้อนค่ะ
0: นาก้อนค่ะพี่เชิญค่ะปุ๊บตายได้ปุ๊บจ้างดี
3: พี่สามแล้วอ่ะรู้กันติดประกันอยู่นั่นตั้งพ่อแม่เป็นคนจ้องกันตั้งว่าเขาย้ายมาประกันชีวิตของลูกฮัลโหล
0: ค่ะค่ะลุงรุ่งบัตรประชาชน
3: พ่อแม่เป็นคนจ้องอ่ะจังก็ตัดทิพย
0: ์พ่อแม่ส่งบัตรส่งประกันให้ลูกอยู่โดนตัดสิทธิ์บัตรประชาชน
1: อ
0: ุทธรณ์ได้ไหม
1: ทำประกันไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้วงเงิน
3: สามเดือนนั้น 5,000 กว่าค่ะ
0: โอ้โอ้ 5,000 ต่อ3เดือน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะแล้วไปอุทธรณ์ยังไงคะ
1: เดี๋ยวผมดูให้นะทำประกันชีวิต
3: อุทธรณ์ต่างหัวทรัพย์แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปประกัน
1: แล้ว
3: ได้ไหมอะวะพ่อแม่เป็นคนจ้องงานจ้างงานเขาเขียนมาทางโน้นต่างประกันนั้น
1: แล้วเงื่อนไขที่ไม่ที่ลูกพี่น้อยไม่ได้นี่เพราะอะไรนะครับเขาระบุมา
3: ประกันชีวิตค่ะก็ว่า
1: เพราะมีประกันชีวิต
3: ค่ะ
1: อันนี้เขาเขียนมาชัดเจนเลยใช่ไหมฮะ
3: ค่ะเขาเขียนมาชัดเจนมาแต่ติดอยู่ประกันชีวิตค่ะซึ่งแม่ว่าถ้าเจ้าต้นไปเจ้าว่าไปสิประกันจะง่ายก็แก้ง่ายว่าพ่อแม่เป็นคนจ้องอ่ะจะงี้ป้านไม
1: ้ไม่น่าผ่านครับเนาะเพราะมันชื่อพ่อแม่เป็นคนส่งแต่ลูกรับผมลูกรับผลประโยชน์ใช่ไหม
3: พ่อแม่เลยไปรับผลประโยชน์เขาจะเจอเข้าไปอย่างเดียว
1: อ๋อพ่อแม่ผมเจอแต่ตัวเขาเป็นคนทำ
0: ลูกทำให้พ่อแม่
3: พ่อแม่เป็นคนช่องพ่อแม่เป็นคนทำแต่ว่าเอาเชื้อเข้าไปลง
0: ค่ะ
3: ก็เลยทุกข์กับที่ป้อนไปโยนกันพ่อแม
0: ่ค่ะคนที่ทุกข์กับที่นี่คือลูกใช่ไหม
3: คือลูกค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ทำงานไหมคะพี
3: ่มาก็ไม่ทำค่ะ
0: อ๋อเขาไม่ทำงานไม่มีรายได้ใช่ไหมพี่รายได้อื่นก็ไม่มีเหรอคะ
3: ไม่มีรายได้
0: ไม่มีรายได
3: ้อายุเท่าไหร่ผ่านมา
0: ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 37ค่ะ
0: อ๋อ37เราไม่ทำงานแล้วจะอยู่ยังไงอะพี่อยู่เฉย
3: ๆไม่พ่อแม่ก็เลี้ยงเลย
0: อ๋อ
3: พ่อแม่ก็เลี้ยง
0: แล้วก็ยัง
3: ทำไม่ครบเลยนี่
0: อ่ะ
3: ประกันนั้น3ปีจบแล้ว
0: ค่ะ
3: จ้องกันตำมานานแล้ว
0: มันก็ต้องรออุทธรณ์ดูต้องเนาะถ้าแบบว่าติดใจเนาะยังมีเวลา
3: แต่ว่าพ่อแม่แบบคนพายุแต่ว่าเอาชื่อเข้าอย่างเดียว
0: เออค่ะนั่นแหละใช้ชื่อเขาก็นั่นแหละก็ลองอุทธรณ์ดูอันเนี้ยอยู่ที่ดุลพินิจเนาะอันนี้น้องรุ่งว่าไหม
1: ครับ
0: มันอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แล้ว
3: ต้องไปสิประกันไม่อ่ะหวานก็แก้นไม้หวานพ่อแม่เป็นคนต้อง
0: อันนี้เวลาคือชื่อมากกว่าชื่อมากกว่านะพี่น้อย
3: อ๋อค่ะค่ะ
0: นะเขาไม่ได้

0: เขาไม่ได้มองหรอกว่าใครเป็นคนส่งใช่ไหมน้องต้องเนาะ
1: ใช่ครับชื่อใครเป็นคนทำก็
0: ชื่อนั้นก็ชื่อคน
1: ก็แสดงว่ามี
0: แสดงว่ามีเงินหนักมีรายได้น่ะคุณไม่ได้เป็นคนจนน่ะสามารถที่จะจ่ายประกันได้
1: ใช่
0: ไม่ได้จนเอาง่ายๆพูดกันแบบนี
2: ้แต่ก็ไม่รู้นะว่าใครต้องนะก็ไม่รู้
0: เขาใช่ค่ะตรงนั้นเขา
1: ดิ้งตามชื่อเหรอคร
0: ับเอาตามชื่อค่ะเหมือนมอเตอร์ไซค์นี่แหละที่ไปอุทธรณ์กันอยู่ตอนนี้นั
2: ่
0: นแหละ ใครจะส่งจะเช็คยังไงก็ตามแต่ว่าจะชื่อเป็นของเราเจ้าของมอเตอร์ไซค์คันนั้นรถยนต์คันนั้นก็ถือว่าเรามีรายได้มีฐานะอยู
1: ่
0: เนาะ
2: อ๋อแต่ทำได้ไม่ได้นะ
0: ค่ะแต่ว่าก็ลองดูก่อนก็ได้แต่เอาจริงๆพี่น้อยติดใจว่าทำไมลูกของพี่น้อย37ปีไม่ทำงานอะไรเลยเพราะอะไรคะ
2: ก็ไม่สบายค่ะตอนล่างนั้น
0: อ๋อป่วยจนทำงานไม่ได้อะคะหรือยังไง
2: สามารถไม่ได
0: ้ทำไม่ได้เลยใช่ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไม่ได้เลย
2: ถ้าว่าเนี่ยเข้าใจโรคในปากเปล่าเนี่ย
0: ฮะ
2: เดี๋ยวเจอร้ายกับโรคแล้วแต่ปากเปล่าได้ไหมเนี่ย
0: อ๋อค่ะแต่ว่าไม่มีรายได้ใช่ไหม
2: จ้าไม่มีรายได
0: ้ไม่มีรายได้พ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลอยู่อ๋อลองอุทธรณ์ดูนะไม่เสียหายอะไรน้องลูกนะมีเวลา
1: ครับผม
0: นะคะ
2: ไม่มีประกันนู่นไม่ต้อง
0: ก็มีประกันชีวิตได้ก็อุทธรณ์ที่ไหนเดี๋ยวก็คืออุทธรณ์ไปก็ไม่น่าจะมีประโยชน์นะอันนี้ในมุมส่วนตัวนะคะเขาก็ไม่ได้ชื่อมันชัดนะพี่น้อยคะ
2: เนาะค่ะ
0: วันไหนถือมันชัดว่าเขาเป็นเจ้าของค่ะ
2: ไปสินาธนาชาตินั้นก็หวานไปสิประกัน
0: เออ
2: ธนาชาตินั้นก็หวานไปสิประกัน
0: เออคือไปแจ้งประกัน
2: อันนั้นก็หวานไปไกลมือตั้มปื้ออันนั้นก็ได้
0: เออน
2: ั่
0: นแหละ
2: เออแม่ไปจ้อง
0: เราถึงเอารักท่านตรงไหนวะแม่เป็นคนส่ง
2: บอกว่าแม่ไปต้องให้ตกเดือนเลยเออตกสามเดือนนะ
0: โอ้แต่ว่าไม่ได้โอนผ่านธนาคารใช่ไหมหรือว่าไปส่งแบบนั้น
2: ไปสีประกันเลย
0: โอ้
2: เลย
0: ค่ะ
1: แม่ไปต้องให้ประกันเลย
0: เคสเนี้ยไม่เคยเจอเหมือนกันเนาะ
1: โอ้ก็แต่อย่างที่ก็ถ้าคิดกันเองง่ายๆมันดูยากครับว่ามันเป็นชื่อของเจ้าตัวเขาครับระบบมันก็ต้องขึ้นมาว่าติดเรื่องทำประกัน
0: ค่ะมีประกันชีวิต
1: แล้วตัวป้าน้อยมีได้รับสิทธิ์ไหมฮะบัตรสวัสดิการรัฐ
2: ก็ตัดกันแล้วมีรถจองกันกับมอเตอร์ไซค์จองกันก็ตัดแต่ว่าแปลว่าไปเนี่ยไปต้องเนี่ยแต่ว่าคนรักสามสิบกว่าปีเลยต้องไปแก้แล้วแต่ว่า
1: ครับตัวป้าน้อยอุทธรณ์แล้วอย่าง
2: ค่ะ
0: อุทธรณ์แล้วของป้าน้อยอุทธรณ์แล้ว
2: จ้ะ
1: โอเคของป้าน้อยอุทธรณ์แล้ว
0: ถ้างั้นก็เหลือแต่ของลูกลองดูถ้างั้นมีเวลาจนถึง31ขึ้นเดือนค่ะป้าน้อย
2: อ๋อค่ะ
0: ค่ะอย่างเดียวตามที่ธนาคารแนะนำเลยค่ะไปอุทธรณ์ได้เลยค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: นะคะค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

ือคนแซวเรื่องเนี้ยติดบัตรคนจนเป็นเรื่องโลกปัญหาโลกแตกมากเลยค่ะน้องรุ่งเพราะว่า คือหลายคนบอกโอ้โหมันไม่รู้อะไรกันนะตอนนี้เนี่ยมีคนไปขอทบทวนสิทธิ์ก็ประมาณที่ยื่นอุทธรณ์นะ4,100,000 คนนะคะเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังอัปเดตให้นะคะว่าคนที่ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้นจริงๆเนี่ยอยู่ที่9,506,531 คนในกรณีก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนซ้ำ6,366,645 คนคิดเป็น 67% ของคนที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้สิทธิ์เดิมอยู่แล้วที่เคยผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนอยู่แล้วขณะที่อีก 33% คิดเป็น3,000,000 กว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ผ่านคุณสมบัติรายใหม่แล้วก็เป็นกลุ่มผู้มอบอำนาจใช้สิทธิ์เดิมซึ่งอันนี้ค่ะจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับสวัสดิการที่ว่านี้นะคะนั่นคือเงิน300 บาทขอย้ำก็เลยเมื่อสักครู่เนี่ยถึงได้ถามพี่น้อยหรือป้าน้อยว่าลูกป้าน้อยอายุ37เนี่ยจริงๆก็ต้องทำงานเนาะต้องมีงานทำซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดบอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็น่าจะเรียกว่าหาวิธียังไงที่ไม่ให้คนแบบตกงานน่ะ

0: ่าจะดีกว่า
1: ใ
0: ช่ไหมหางานให้ทำนะคนที่ไม่มีอาชีพเนาะที่แบบไม่ได้ป่วยติดเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคือต้องมีงานทำอ่ะซึ่งออกไหม
1: ค
0: ือมันเป็นไปได้เหรอที่คนจะอยู่เฉยๆไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ย
1: ผมบางทีก็ไม่ได้ขยายความต่อว่าก็เหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณป้าเขาครอบครัวนะว่าลูกเป็นอะไรไม่สบายเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไม่ก็ถึงได้ถามอายุไงว่าเมื่อ37ปีนะถ้าไม่ทำอะไรเลยนะจะอยู่ยังไงพ่อแม่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าที่จะคอยช่วยเหลือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้เ
1: น
0: าะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในกลุ่มประชาชนที่ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองแล้วว่าไม่ผ่านไม่ได้แน่แล้วล่ะไอ้บัตรเนี้ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ต้องหาวิธีว่าเราจะต้องมีอาชีพอะไรสักอาชีพหนึ่งเพื่อที่จะดูแลตัวเองให้ได้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ในเน็ตเนี่ยนะฮะลองเข้าไปดูคนก็ตัดพ้อน้อยอกน้อยใจนะผู้ที่ทำประกันแล้วโดนตัดสิทธิ์เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับวางแผนทั้งที่เป็นคนวางแผนอนาคตของชีวิตอ่ะยอมเสียเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาซื้ออนาคตไว้จะไม่ได้เยอะหรอกทำประกันเนี่ยนะฮะ
0: อ
1: าจจะปีนึงแค่หลักพันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพันสองพันอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าถูกมองว่าแบบเป็นคนที่มีตังค์ซื้อประกันมีตังค์แต่บางคนอ่ะเขาก็ไม่มีจริงแต่ว่าเขาวางแผนชีวิตเนี่ย
0: โอ้
1: เขาเลยโดนทำไมเขาถึงโดนตัดสิทธิ์ทั้งที่เขาแบบว่าเออนะวางแผนชีวิตเอาไว้ในบ้านตายในอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะก็เข้าใจแหละทุกคนอยากจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ครบถ้วนตามขั้นตอนใช่ไหมคะก
1: ็
0: สามารถไปดำเนินการตามช่องทางที่กำหนดไว้ได้ตอนนี้เนี่ย สามารถอุทธรณ์ได้ผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th หรือเข้าแอปเป๋าตังค์หรือแอปทางรัฐและก็ไปที่5ธนาคารของรัฐนะสำหรับคนที่คุณสมบัติรู้สึกยังคุมเครือยังเอ๊ะอะไรอย่างนี้นะไปทบทวนสิทธิ์ของตัวเองมีเวลาจนถึง31สิงหาคมนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเนื้อสิ่งอื่นใดว่าเราต้องมีงานทำนะต้องมีงานทำนะคะ
1: ครับ
0: ต้องมีงานทำไม่งั้นเนี่ยเอาสมมตินะในอนาคตรัฐบาลแบบเปลี่ยนพลิกขั้วไปเลยไม่ใช่เป็นรัฐบาลชุดนี้เขาอาจจะมีนโยบายเลิกไอ้นโยบายนี้ก็เป็นไปได้นะใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคะนี่เป็นนโยบายของนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปหวังอะไรแบบนี้กับนักการเมืองแล้วก็คือว่าเราต้องมีอาชีพนะอยู่ด้วยตัวเองให้ได้อะไรอย่างนี้นะคะรัฐบาลต้องหาอาชีพอยู่เมื่อวานนี้มีอะไรนะของรัฐบาลมาอีกโรงเรียนผู้สูงวัยเหรอ
1: โครงการใหม่นะอันนี้ยังไม่ทราบเลย
0: อันนี้ก็โครงการใหม่โรงเรียนผู้สูงวัยใช่จะมีโรงเรียนผู้สูงวัยขึ้นมาซึ่งก็อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่อาชีพถูกไหมโรงเรียนผู้สูงอายุชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นลักษณะการจัดการคุณภาพชีวิตนั่นแหละเนาะเรียนรู้ตลอดชีวิตดูแลเรื่องของทักษะการสร้างอาชีพฝึกอาชีพคือคนแก่ก็สามารถทำงานได้นะน้องเนาะ
1: คร
0: ับก็เห็นมีการแถลงเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ว่าเดี๋ยวจะมีการเกิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมา
1: ค่ะ
0: วันก็ทั่วประเทศด้วยนะทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ให้ผู้สูงเหมือนเป็นชมรมอะไรอย่างเงี้ยเหรอพี่หล่าเพื่อแบบว่าจะได้มีกิจกรรมทำมีอาชีพอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ประมาณนั้นก็เหมือนกับว่าในแต่ละพื้นที่อ่ะจะมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุขึ้นมาจากนั้นก็มีประมาณว่าเป็นคณะทำงานมากำหนดแผนงานออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการอย่างเช่นกลุ่มนี้จะสร้างรายได้เสริมอายุรุ่นนี้ทำอะไรได้บ้าง ทำกิจกรรมอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะสามารถดำเนินงานได้ทันทีถ้าเผื่อว่าที่ไหนพร้อมแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะขั้นตอนในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะก็คือรวบรวมให้ได้ก่อนแล้วก็ออกแบบให้มันสอดคล้องกับอายุของคนที่ร่วมกิจกรรมนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจเขาบอกว่าอย่างนี้อันนี้ก็สำคัญนะมันต้องแข็งแรงทั้งกายและใจอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้ล่าสุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยนะคะของกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะ
1: ครับผมน่าสนใจน่าสนใจพาไปดูที่พัทยากันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจเขาไปนักข่าวไปเปิดใจตำรวจคราวนี้นะครับคนที่บอกว่าเป็นลูกพี่ไอ้ต๋องนะพี่ตำรวจที่ถูกเปิดชื่อออกมานะฮะ
0: มาแล้วเหรอ
1: ก็ตอนนี้อักษรย่อเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าดาบสบฤศี
0: Oh. อ
1: ยู่ที่พัทยานี่แหละนะก็เขาเลยตามหากันจนกระทั่งไปเจอตัวเมื่อวานนี้เนี่ยนะผู้สื่อข่าวนะครับไปไปที
0: ่
1: บ้านของดาบสอนนะครับดาบสอนเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็รู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกพูดถึงเป็นคนที่ถูกพาดพิงในโลกออนไลน์นะครับว่าเป็นลูกพี่เป็นคนที่คอยเหมือนกับดูแลไอ้ป๋องนี่ก็คือฆาตกร5ศพนะครับที่ฆ่า2พี่น้องรัสเซีย
0: ดาบสอนนี่คือคนที่ถูกเอามือถือไปตรวจเหรอเอาไปเช็คเหรอ
1: ครับผม
0: โอ้
1: นะก็เจ้าตัวบอกอย่างนี้ครับเจ้าตัวยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจที่ถูกพูดถึงโลกออนไลน์ก็อยากจะชี้แจงอยากจะอธิบายเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเกษียณแล้วนะเป็นอดีตตำรวจนะอยู่ฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่เนี่ยนะเกษียณมาตั้ง12ปีแล้วตอนนี้อายุ72แล้วนะพี่นะครับยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนเองเนี่ยจับในป๋องอยู่เป็นประจำนะฮะในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่เนี่ยจับมาแล้ว 3-4 ครั้งโหแสดงว่าเคยเจอกันมาบ่อยอะจับปล่อยเนี่ยจับ 3-4 ครั้งมีทั้งคดีขโมยคดียาเสพติดคดีข่มขืนคดีทำลายร่างกายนะฮะยืนยันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยสั่งการไม่เคยให้ในป๋องเนี่ยเป็นมือเป็นไม้เป็นนิ้วตามที่ถูกกล่าวหาไม่เคยโอบอุ้มไอ้ป๋องอะไรทั้งสิ้นนี่เมื่อวานแกบอกแกยืนยันต่อหน้าไฟเลยพี่สี
0: ว่าแกจับตลอด
1: จับตลอดแล้วยืนยันด้วยว่าเกลียดกันไม่ได้ว่าใช้มันเป็นมือเป็นไม้อ่ะแต่ยืนยันว่าผมเกลียดมัน
0: เกลียดกันด้วยซ้ำไปอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: เออแกว่าอย่างนั้นนะแกบอกว่าป๋องเนี่ยมันเป็นคนเกเรนะสมัยวัยรุ่นเนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับโหดร้ายอย่างเช่นปัจจุบันนะไอ้ป๋องเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเขาว่ากันนะป๋องเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะทุกครั้งที่จับเนี่ยมันไม่เคยต่อรองหรือเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนเลยก็ยอมติดคุกแต่โดยดีแกบอกว่ามันเนี่ยกลัวผมมากที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยสั่งสอนไปหลายรอบให้มันจับเนื้อกับตัวเป็นคนดีมึงอย่าเอาคุกเป็นบ้านเลยหยุดซะเถอะเคยสอนมันไปแบบนี้แต่ระยะหลังพฤติกรรมกลับรุนแรงมากขึ้นนี่ดาบแกว่ากันนะนะฮะถามว่าแล้วไม่ใช่ดาบสอนไม่ใช่ป๋าเนี่ยแล้วจะเป็นใครนะฮะแกก็บอกว่าตำรวจนายอื่นเนี่ยต้องไปถามเอาเองแต่ตัวแกยืนยันว่าแกเกลียดมันแกไม่ได้ใช้มันเป็นลูกน้องนะครับ
0: ใครบอกว่าเกลียดมันเลยเนาะก็ แต่ว่าดูจากอายุ

0: หรือว่าอะไรอยู่นะก็ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะเพราะว่าแกต้อง70กว่าแล้วเนาะ
1: 70กว่า
0: เออดาบสอนเนี่ยตอนนี้แก72นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีพิษต

0: แล้วจะเป็นใครก็ต้อง
1: นั่นสิ
0: เนี่ยตามเบาะแสกันต่อ
1: แต่ก็แปลกตรงนี้ว่าทำไมจู่ๆนักข่าวก็ไปหาดาบเกศรนะชื่อเกศรอย่างเงี้ยเออทำไมไปหาคนนี้เพราะว่าอะไรนะ
0: คือโซเชียลเนี่ยครับพี่โซเชียลเนี่ยเขาเปิดข้อมูลมาว่าในพื้นที่เนี่ยมีตำรวจที่เหมือนกับนะใช้งานในป๋องอยู่อ่ะเนี่ยก็ขึ้นก็เป็นอักษรย่อเป็นมีลงมีรูปอะไรขึ้นมาครับตามเป็นโลกออนไลน
1: ์
0: เขาก็เปิดชื่อเปิดหน้ามา
1: ในพื้นที่
0: ก็เลยให้เจ้าตัวได้มีโอกาสได้ชี้แจงในมุมของเจ้าตัวด้วยนะฮะในส่วนกระบวนการสอบสวนเนี่ยก็เชื่อว่าคือผบ.สั่งขนาดนี้ใช่ไหมตำรวจภาค2เนี่ยต้องลงไปเก็บข้อมูลจากชาวบ้านนะเขาบอกว่าชาวบ้านแถวๆนั้นนะพี่ก็แปลกไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจ
1: กลัวกัน
0: เหรอไม่รู้กลัวใครกลัวมันมีอะไรซ่อนอยู่ไม่รู้นะฮะในพื้นที่เนี่ยเรื่องของยาเสพติดเนี่ยทุกคนก็ดูกลัวๆไม่อยากยุ่งไม่อยากพูดทั้งที่ตัวป๋อมก็โดนจับไปแล้วนะ
1: ค่ะแต่ไม่มีใครอยากพูดอยากยุ่งอะไรทั้งสิ้น
0: อืมครับ
1: เออแปลก
0: เพราะชาวบ้านบอก
1: แปลก
0: ไม่อยากยุ่งหรอกมันเป็นเด็กตำรวจมันเป็นเด็กตำรวจแล้วใครตำรวจที่ไหนใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูว่านะแนวทางการสืบสวนมันจะไปจะเจอถึงตัวที่เขาล่ำเขาลือหรือเปล่าว่าเขาเป็นเด็กตำรวจเป็นเด็กตำรวจครับ
1: ค่ะส่วนคนนี้โอ้โหชื่อเจสเซียอันนี้ไม่รู้เด็กใครเนาะสัญชาติจีนนะคะเจสเซียเนี่ยเขาชื่อจริงๆนางเจียฉัดนะคะอายุ47ปีสัญชาติจีนค่ะเมื่อวานนี้ตม.ได้รับการประสานจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทยให้ติดตามนะคะเจ๊เจียหรือดังเจียถัดเนี่ยนะคะว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับจากจีนมาในข้อหาปลอมแปลงใบแจ้งหนี้โดยใช้บริษัทเอกชนซื้อใบแจ้งหนี้จากบริษัทต่างๆโดยไม่มีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นจริงเพื่ออะไรเอาไปช่อโกงภาษีกว่า35ล้านหยวนหรือประมาณ200ล้านบาทที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนจากนั้นก็หนีมากบดานอยู่ในประเทศไทยค่ะเมื่อวานตม.ไปจับได้ที่บ้านแถวตลาดไทยค่ะปทุมธานีน้องลุง
0: ค
1: ือพฤติกรรมเนี่ยยายเกียเนี่ยชอบเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆเมื่อชุดสืบติดตามจับกุมก็พบว่านางเจียฉัดได้ทำตัวคุกคีอยู่กับวงการสวนทุเรียนที่จันทบุรีเธอก็ทำทีคอยเดินทางไปมาระหว่างเมืองจันทร์กับกรุงเทพเพื่อติดต่อธุรกิจนำทุเรียนจากจันทร์เข้ามาขายในกรุงเทพไม่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็เช่าบ้านไว้หลายหลังทั้งในกรุงเทพตลาดไทยเพื่อเปลี่ยนที่พักไปเรื่อยๆนะไปบ้านเช่าไปห้องเช่าไปบ้านเพื่อนเพื่อให้เสมือนว่าตัวเองเนี่ยมาทำธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะคะแต่ชุดสืบเก่งมากเลยนะคะล่าสุดก็พบว่าเจสเซียเปลี่ยนทรงผมใหม่เปลี่ยนรถและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไปเรื่อยๆทุกวันรวมทั้งเปลี่ยนที่พักไป4ที่แล้วนะคะเปลี่ยนรถไป5คันแล้วนะทำให้การติดตามจับกุมนั้นยากลำบากแต่แล้วก็มาจนมุมนะตำรวจนะคะด้วยการติดต่อขอดิวธุรกิจทุเรียนด้วยกันด้วยความที่ฝ่ายผู้ต้องหาก็อยากจะเป็นนักธุรกิจแบบแนบเนียนนะคือจริงๆแล้วเธอมีเงินอยู่ในมือเนี่ย200ล้านแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าเธอรู้แล้วว่าเธอมีหมายจับจนกระทั่งไปดิวธุรกิจทุเรียนกับตำรวจค่ะสุดท้ายโดนจับได้แล้วเมื่อวานนี้โอ้โหเรียบร้อยอันนี้ก็ต้องส่งกับจีนนะคะคนนี้
0: ไม่รู้เหรอว่าเป็นเขาเป็นตำรวจ
1: คงไม่รู
0: ้
1: ไม่รู้แล้วแต่งตัวแบบว่าโลโปรไฟล์มากคือใส่เสื้อยืดคับๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำทรงผมแบบกระเซาะกระเซิงหน่อยๆอ่ะน้องรุ่ง
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะโดนจับได้เรียบร้อยแล้วนะคะนางเจียฉัดเนี่ยสัญชาติจีนนะคะมีเงินอยู่ในมือ35ล้านหยวน
0: โอ้โห
1: เรียบร้อยเนียนมาก

0: เออแต่ก็เรียนไปไม่ได้แล้วนะคะตำรวจเป็นคู่ค้าทุเรียนรวบตัวได้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เก่งนะเออ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะขอให้อย่างเงี้ยทุกคดีได้ไหมตำรวจเนาะจับเก่ง
2: แต่เคสนี้ถ้าเขาไม่มาติดต่อก็ไม่โป๊ะอ่ะไม่โป๊ะอ่ะก็โหยังจับไม่ได้นะ
0: ไม่โป๊ะก็ต้องขยันน่ะรู้สึกว่าบางคดีมันอืดอ่ะนึกออกมั้ย
1: ครับ
0: เนาะบางคดีที่แบบเนี้ยบางทีผู้ฟังก็บ่นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยรอให้ตำรวจอย่างเงี้ยค่ะค่ะยังจับไม่ได้
1: น
0: ี่
1: นะ
0: คะ
1: ครับ
0: ไปพักกันเน
2: า
0: ะ
2: พักกันเนาะครับผม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Terrain Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานขาวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิดเกิร์ดเบลซิดเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิดเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและ

0: ุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่า

รักกันเด้อรักกันเด้อนะคะคนไทยต้องรักกันไว้6นาฬิกา14นาทีนะคะกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะเช้า 9.5 วิทยุกสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะก็พูดถึงคนไทยวันพรุ่งนี้นะคะวันที่6สิงหาคมค่ะร่างของน้องฮาลิมโซโลจะมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ใน Facebook ของพี่ชายชื่อคุณมอสบอกว่าก็ความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการนำร่างของน้องชายนายบวรทัศน์เต็งสุขหรืออรุณโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่ไปเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียก็จะนำร่างกลับถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้6สิงหาคมกำหนดการเดินทางก็เป็นไปตามแผนนะคะร่างของฮันดินจะออกจากประเทศจอร์เจียในวันนี้5สิงหาคมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สถานทูตเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ส่วนของการดำเนินการหลังจากที่สถานทูตได้มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งรัดส่งผลการชันสูตรพลิกศพแล้วก็

0: ผลการตรวจพิษวิทยาให้กับทางการไทยโดยเร็วที่สุดรวมถึงประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของไซส์ส่วนตัวกลับประเทศไทยโดยเร็วเช่นกันนะคะก็พี่ชายของอรุณบอกว่ามีอาสาสมัครคนไทยแล้วก็ว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศจอร์เจียมาร่วมติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะก็มีการโพสต์ขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอาสาสมัครคนไทยรวมถึงทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจแล้วก็ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอดนะคะเขาบอกว่าถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมครอบครัวจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเพราะวันนี้เราก็ได้เห็นในส่วนของขั้นตอนนะคะสำหรับการส่งร่างของอรุณผ่านทางเครื่องบินเนาะก็เห็นเป็นแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันเนาะเป็นกล่องๆ อ่ะนะก็ใส่กล่องมาอย่างดีนะคะก็เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะรายละเอียดก็อาจจะต้องมีการมาถึงนะคะก็ต้องน่าจะไปที่สถาบันนิติเวชก่อนเนาะเพื่อจะไปชันสูตรกันอีกรอบหนึ่งนะคะร่างของอรุณนั้นเนี่ยอยู่ในห้องเย็นนะคะ อยู่ในห้องเย็นเพราะฉะนั้นก็น่าจะยังไม่ได้เสียหายอะไรก็อาจจะต้องมาพิสูจน์โดยสถาบันนิติเวชนะคะน้องรุ่งใช่ไหมขั้นตอนเนาะ
1: ครับผม
0: เราเห็นกล่องแล้วเห็นที่บอกว่าเห็นภาพเมื่อวานนี้ละเหมือนกับเวลาเราส่งของขึ้นเครื่องบินน่ะมันก็ต้องผ่านสายพานลำเลียงเนาะเพื่อตรวจตามขั้นตอนนะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเศร้าใจนะ
1: คะ
0: เศร้าใจเลยนะคะก็ไทม์ไลน์ก็คือว่าขั้นตอนกระบวนการรอเอกสารเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะเพราะว่าทางการจอร์เจียเนี่ยจริงๆก็เจอศพตั้งหลายวันแล้วเนาะก็นำเข้าสู่ห้องเย็นเอาไว
1: ้
0: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือว่าพอมาถึงประเทศไทยก็นั่นแหละค่ะจะมาส่งชันสูตรนะคะสาเหตุการเสียชีวิตนะคะจริงๆที่จอร์เจียเนี่ยเขาก็รอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่นะแต่เขาบอกว่าทางฝั่งเขาต้องใช้เวลาเจ้าหน้าที่นั้นได้เก็บชิ้นส่วนเพื่อไปตรวจพิสูจน์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องรอผลชันสูตรของทางจอร์เจียเสร็จสิ้นก็สามารถเดินทางได้เลยวันนี้แล้วก็จะมาถึงในวันพรุ่งนี้วันที่6ค่ะน้องลุงค่ะ
1: ร่างของน้องใช่ไหมฮะร่างของน้องฮารุณเนาะ
0: ใช่วันนี้ก็จะเดินทางแล้วค่ะ
1: ได้กลับบ้านแล้วครับ
0: ใช่ได้กลับบ้านส่วนทรัพย์สินอะไรต่างๆนะคะที่เห็นบอกว่าทางการจอร์เจียเนี่ยเอาไปเพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์อะไรพวกนี้นะเขาเห็นบอกว่าอยู่ครบไม่มีปัญหาก็น่าจะส่งกลับมาเร็วที่สุดนะคะนี่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็สรุปแล้วก็คือยังไม่รู้จริงๆนะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่
1: ใช่ก็เดี๋ยวเห็นครอบครัวจะส่งร่างให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับได้ผ่าพิสูจน์ชันสูตรกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อจะได้ทราบผลอย่างเป็นทางการเนาะ
0: ค่ะยังไม่สรุปสาเหตุเนาะ
1: ครับ
0: ยังไม่สรุปสาเหตุทางตัวเจียก็สรุปไม่ได้ค่ะก็มีหมออยู่ท่านหนึ่งด็อกเตอร์นายแพทย์ธนีอ่ะหมอธนีธนียวันหมอแทนนี่เป็นหมอเชี่ยวชาญด้านโรคปอดหรือว่าด้านการปลูกถ่ายปอดส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะหมอไทนบอกว่ายังไม่ควรด่วนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่ายังไม่มีผลชันสูตรที่สมบูรณ์นะคะทีนี้หลายคนก็ให้ความสำคัญกับการนำร่างซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าในฐานะแพทย์ด้วยกันเนี่ย

0: มองว่าสิ่งสำคัญคือการประสานงานกับประเทศจอร์เจียว่าทางนู้นเนี่ยเขาเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไว้ครบหรือเปล่าตัวอย่างเลือดปัสสาวะน้ำมุ้นลูกตาน้ำดีแล้วก็สิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารรวมถึงเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องการแช่แข็งนั้นไม่เป็นห่วงเพราะเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยรับร่างมาแช่แข็งเอาไว้ผลก็คือว่าหลักฐานหลายชนิดสามารถเอามาตรวจเพิ่มเติมภายหลังได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสารพิษตรวจพันธุกรรมเรียกพยาธิวิทยาแต่ถ้าถูกทำลายหรือไม่ได้เก็บไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยหลายอย่างจะไม่สามารถย้อนกลับมาตรวจได้อีกเลยค่ะน้องดงเพราะว่าอะไร
1: แล้วตอนนี้ทันบ้างรู้ฮะ
0: นั่นสิหนึ่งอายุนายกแค่26ปีแล้วไม่มีโรคประจำตัวที่ครอบครัวทราบไม่มียาที่ต้องกินเป็นประจำในห้องโรงแรมก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลใดๆทรัพย์สินอยู่ครบหมดเลยร่างอยู่ในสนามเหมือนกำลังนอนหลับจากข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยสิ่งที่หมอแทนบอกว่าคือสิ่งที่คิดถึงระดับต้นๆก็คือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะจากพันธุกรรมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็สันนิษฐานอย่างนี้นะคะคือคนเราเขาบอกว่ามันนอนอยู่เนี่ยหัวใจมันเต้นผิดจังหวะรุนแรงระหว่างนอนหลับได้นะแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือคนจำนวนมากเลยไม่เคยมีอาการมาก่อนแม้แต่นิดเดียวไม่เคยเหนื่อยไม่เป็นลมไม่อะไรทั้งนั้นแต่ว่าแต่ก็เกิดขึ้นได้ค่ะนี่แหละ
1: แบบโดยไม่มีสัญญาณบอกเหตุอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่เหรอ
0: ไม่มีใช่อันนี้หัวใจแล้วก็ทางสมองก็เป็นไปได้นะคะที่หมอนึกถึงก็คือหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกแล้วก็เชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะมากโรคเนี่ยบ้านตรงกันข้ามกันเนี่ยกับบ้านที่อยู่ๆแกกำลังกินข้าวอยู่นะคะแกก็นอนไปเลยอย่างนั้นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าไปโรงพยาบาลหมอก็ทำก็เรียกซีทีสแกนเนาะเจอเลือดออกในสมอง2จุดแล้วก็เสียชีวิตไปมีคนเป็นเยอะนะไอ้เลือดออกในสมองอย่างเนี้ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรยังไงแบบไหน
1: ครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอสถาบันนิติวิทยาศาสตร
1: ์นะ
0: ของเราน่าจะเร็วกว่าจอร์เจีย
1: ใช่ถ้าร่างน้องถึงเมืองไทยแล้วก็ครอบครัวส่งตัวก็จะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงกัน
0: ค่ะ
1: ครับผมมาดูแฟนคลับคนไทยบ้างครับพี่หูแฟนคลับสมัยเนี้ยทุ่มทุนน่าดูนะ
0: สมัยนี
1: ้เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะเพจของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะเขานำเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมมาลงนะพี่ว่ามันเกิดความวุ่นวายเที่ยวบินกรุงเทพปักกิ่งนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือมีศิลปินชื่อดังท่านหนึ่งเนี่ยนะกำลังจะเดินทางกลับไปที่ปักกิ่งนะครับโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ก็ปรากฏว่าในคลิปเนี่ยมีกลุ่มแฟนคลับเขาอะ22คนตามศิลปินเนี่ยนะฮะเข้าไปถึงคือกลุ่มนี้เขาต้องซื้อตั๋วพี่เขาถึงเข้าไปข้างในได้22คนนี้จองตั๋วไปปักกิ่งนะฮะเพื่อที่จะตามศิลปินของเขาเนี่ยขึ้นไปบนเครื่องอ่ะแฟนคลับนี่สุดยอดจริงแต่ที่มันเกิดความวุ่นวายตรงที่แฟนคลับเนี่ยเล่นตามตั้งแต่นะหลังจากที่เราตรวจเวลาเราไปเคาน์เตอร์โหลดกระเป๋าแล้วเราก็ต้องเอาตั๋วโดยสารเนี่ยนะฮะไปเตรียมที่จะเข้าไปด้านในอ่ะพี่ไปตอมงตอมอพอหลังจากผ่านตอมอไปแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาเล่นตามถ่ายรูปเข้าไปในเล้าซึ่งเล้าเนี่ยมันก็ต้องเป็น
0: คนที่
1: มีส่วนตัวมีบัตรเป็นแบบบัตรเครดิต VIP หน่อยหรือคุณจองแบบระดับบิสเนสจองเฟิร์สคลาสคุณก็จะได้เข้าเล้าแต่ปรากฏว่า22คนนี้ก็พยายามจะเข้าเพราะว่าศิลปินเขาเข้าไปแล้วไง เออเขาก็พยายามจะตาม

0: ข้าไปอ่ะก็ไปวุ่นวายกันที่เล้าทีหนึ่งเสร็จแล้วก็เดินตามพอจะลงลิฟต์ในคลิปก็ออกันเพื่อขอลงตัวเดียวกับศิลปินออกันนะครับ สุดท้ายจนไปถึงตรงงวงช้างที่จะเดินเข้าเครื่องบินเนี่ยนะฮะมันก็เกิดความวุ่นวายเพราะ22คนก็พยายามจะเข้าใกล้ชิดศิลปินที่มากที่สุดแย่งกันที่แย่งกันเออจนสุดท้ายเนี่ยสายการบินต้องปิดประตูก่อนเลยนะปิดประตูเครื่องนะปิดประตูเครื่องบินนะนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็บอกว่าให้ใจเย็นต่อแถวแล้วก็ให้ศิลปินเนี่ยกับคนติดตามเนี่ยเข้าไปในเครื่องบินก่อนนะแล้วก็ยังไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้เนี่ยเข้าเพราะเขาบอกว่ากลัวว่าขึ้นไปเนี่ยเนื่องจากกลุ่มนี้เขาไม่ฟังอะไรเจ้าหน้าที่เลยเออเขาไม่ฟังเลยนะฮะเขากลัวว่าขึ้นไปบนเครื่องแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะไปรบกวนหรือจะไปสร้างความวุ่นวายให้กับผู้โดยสารคนอื่นๆหรือว่าเที่ยวบินนี้อาจจะเกิดอันตรายจากการไม่ฟังของแฟนคลับกลุ่มนี้ได้สุดท้ายแล้วสายการบินปฏิเสธไม่ให้22คนนี้ขึ้นเครื่องนะครับ
1: โ
0: อ้เออโอ้โหทีเนี้ยพอปฏิเสธหน้าเครื่องเขาก็ยิ่งโวยกันสินะฮะคือในข่าวไม่ได้บอกว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนนะครับแต่ว่าแฟนคลับกลุ่มนี้22คนเนี่ยมี12คนยอมไม่ขึ้นเครื่องยอมไปรับกระเป๋าที่สายพานคืนแต่มี10คนนะฮะที่ยังไงก็ไม่ยอมฉันซื้อตั๋วมาแล้วอ่ะก็มีการยั่วยุกับเจ้าหน้าที่มีการพูดกันสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าในภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ใช้กำลังนะครับฉุดกระชากนะฮะฉุดกระชากแล้วก็ดึงพวกเธอผลักพวกเธอเนี่ยนะฮะออกจากพื้นที่บริเวณหน้าประตูทางขึ้นเครื่องบินนี่พี่สี
1: โอ้โห
0: นะ
1: อะไรจนถึงขนาดนั้น
0: ใช่จนถึงขนาดทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับนะฮะโดยผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะครับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยต้องออกมาขอโทษกับผู้โดยสารแล้วก็บอกว่าได้มีการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวแล้วนะครับพร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมก็เดี๋ยวจะนำเหตุการณ์นี้มาทบทวนปรับปรุงแนวทางการบริหารนะฮะคือเจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยเขาก็คิดแค่ว่าทำยังไงให้มันให้ทุกอย่างมันราบรื่นให้ทุกอย่างมันควบคุมได้นะครับก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเขาก็ยอมรับในส่วนนี
1: ้
0: แต่ผู้โดยสารกลุ่มนี้ก็มี10คนที่ไม่พูดง่ายคือไม่ฟังเจ้าหน้าที่อ่ะพี
1: ่สิบสอง
0: คนยอมแต่10คนซื้อตั๋วไปแล้วจะไม่ให้เขาไปได้ไงเขาว่ากันนะประมาณนั้นนะพี่
1: ค่ะ
0: 10คนเนี่ยไม่พอใจการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที
1: ่
0: ตั๋วไปปักกิ่งนี่เป็นหมื่นไหมหลายพันเลยนะ 7,000-9,000 หมื่นยิ่งการบินไทยต้องเป็นหมื่นนะผมว่านะจริงๆเดี๋ยวนี้เขาทุ่งเทขนาดตามอย่างนี้เลยนะตามศิลปินอะ
1: เป็นวัยรุ่นเหรอส่วนใหญ่นี่หรือว่าคนทำงานแล้วล่ะ
0: วัยรุ่นนะพี่ดูจากในคลิปนะ
1: วัยรุ่นอยู่
0: ดูจากในภาพยังเป็นแบบวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ
1: เหมือนจะเป็นนักศึกษาอย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ใช่ซึ่งเขาอาจจะผมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะตามมาจากที่จีนด้วยหรือเปล่าอันนี้ในข่าวไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นกลุ่มคนไทยแฟนคลับไทยหรือใช่หรือแฟนคลับจีนเพราะว่ารวมแม้กระทั่งศิลปินเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะคือด้วยความที่ข้อมูลจากสนามบินเขาก็ต้องปกเหมือนกับว่ารักษาสิทธิ์ให้กับตัวผู้โดยสารด้วยนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครอย่างไรแต่ว่าดูแล้วก็ต้องดังแน่นอนแหละเพราะว่าถึงขนาดแฟนคลับตามขนาดเนี้ยซื้อตั๋วเพื่อจะตามเข้าไปถึงในเครื่องบินได้อ่ะแต่มันก็ดูลุกล้ำเกินไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ก้าวผ่านประตูตม.เนี่ยพวกนี้ก็มาออหน้าออหลังจะขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูไม่เป็นส่วนตัวเลยเนาะ
0: ใช่
1: ก
0: ็จริง
1: ๆเคยเห็น
0: พวกศิลปินเขาก็จะแบบว่าหยุดแล้วก็ถ่ายรูปแจกลายเซ็นอะไรให้พอนะแล้วก็บอกว่าพอแล้วก็เลิกตามกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: เออแต่เหมือนศิลปินเขาก็เดินไปเรื่อยๆเขาอ่ะเขาก็เดินไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่มีจุดที่จะแบบ
1: สิ้นสุด
0: พูดคุยกันเออครับพี
1: ่ไม่มีจุด

0: สิ้นสุดทางเลื่อนเลยอย่างเงี้ยไปกันตลอดอย่างเงี้ยเหนื่อยนะคะ
1: คร
0: ับ เป็นคนดังก็เหนื่อย
1: ได้เลยค่ะโหแต่นับถือหัวจิตหัวใจพวกเธอนะพวกเธอซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นหมื่น
0: ทุ่มเลยอันนี้ทุ่มสุดตัวจริง
1: ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อบัตรคอนเสิร์ตแบบหน้าสุดอ่ะ 6,000 7,000 น่ะสู้มาซื้อตั๋วอย่างนี้ดีกว่ามันได้ใกล้ชิดแน่ๆใช่มั้ยพี่มันได้เห็นกันใกล้ๆแน่ๆล่ะนะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาได้เข้าไปอยู่ในสนามบินไม่มีใครอันนี้แล้วไงก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยกาดเกิดก็ไม่ได้เยอะขนาดเหมือนอยู่ข้างนอกแล้วไง
0: ค่ะ
1: นะครับโอ้นะลองไปหาภาพในเพจ Facebook ของสนามบินสุวรรณภูมินะพี่เขามีลงเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดเลยเขาตัดมาให้แต่ละจุดเลยว่าแบบว่าโอ้โห
0: มันขนาดนั้นเลย
1: ชุลมุนเลยอ่ะครับผม
0: ชุลมุนวุ่นวาย
1: จนถึงหน้าประตูเครื่องแอร์ฮอสเตสเนี่ยวิ่งพอเห็นแบบว่าพวกนักกูเข้ามาทางงวงช้างนะแอร์ฮอสเตสรีบวิ่งไปปิดประตูเครื่องก่อนเลยอ่ะดูดิโอ้วุ่นวายบนเครื่องเลยน้องแอร์การบินไทยปิดประตูเครื่องก่อนว่าให้จัดระเบียบก่อนเรียงแถวกันเข้ามาแล้วก็เปิดให้ศิลปินขึ้นก่อนพอให้ศิลปินขึ้นปุ๊บปิดอีกรอบนึงปิดประตูก่อนแล้วก็ปฏิเสธผู้โดยสารที่เป็นแฟนคลับ
0: โอ้ยมันไม่ใช่อันนั้นมันไม่ใช่รถทัวร์นั่นสินะมันเป็นเครื่องบินนะ
1: เออว่าเหมือนรถทัวร์เลย
0: ใช่
1: ปิดประตู
0: คนนี้ก็มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติเยอะมากเลยนะคะจำได้ไหมอาม่าแต๋วจากภาพยนตร์เรื่องหลานมาอาม่าแต๋ว
1: อาม่าแต๋ว
0: นี่คืออายุ80แล้วนะเ
1: ออ80แล้ว
0: แต่ชื่อจริงว่าคุณยายอุษาเสนคำแต่ว่ามันแข็งแรงอยู่เพราะล่าสุดนั้นเนี่ยอาม่าแต๋วไปงานเปิดรอบปฐมทัศน์หนังเรื่องเบียยูจดหมายรักถึงอาม่าแล้วก็อาม่าแต๋วบอกว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพต้องระวังเป็นพิเศษอายุ80แล้วนะห้ามก้มห้ามยกของหนักแล้วก็ต้องฉีดยาเข้าพุงตัวเองทุกวันเพื่อรักษาโรคกระดูกพรุนแต่ไม่ยอมพลาดงานนะครับในการเปิดรอบปฐมทัศน์นี่แหละจดหมายรักถึงอาม่านะคะก็มาด้วยนะคะเมื่อวานนี้อาม่าบอกว่าโอ้โหตอนนี้ขอให้คนไทยช่วยกันผลักดันภาพยนตร์ให้ประสบความสำเร็จถล่มทลายเท่าฝั่งจีนหน่อยยอมรับว่าภูมิใจและดีใจเกินคาดที่คนในวัย80ยังได้ทำประโยชน์แล้วก็มอบความสุขให้กับคนดูผ่านผลงานระดับหมื่นล้านนะคะไม่ใช่พันล้านนะหนังเนี่ยหมื่นล้านนะของอาม่านี่นะคะเออถามว่ารายได้กับกระแสตอบรับที่จีนมันดีขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกหนูไม่คิดเลยว่าหนังที่เราเล่นจะได้ขนาดนี้นะภูมิใจมากแล้วก็ตัวเองรู้สึกเลยนะคะมาบอกว่าดีใจจริงๆนะคะสู้ๆเลยแกบอกแกสู้มากสู้ไปด้วยกันผมนี่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนักแสดงหมื่นล้านแล้วนะอาม่าบอกขอบคุณค่ะแต่ได้เป็นนักแสดงหมื่นล้านความรู้สึกมันยิ่งใหญ่ไม่เคยเป็นอาชีพนักแสดงเลยเล่นเรื่องล้านมากคือเรื่องแรกแล้วก็มาเดียโยนี่แหละคือเรื่องที่สองส่วนมากก็เล่นเป็นซีรีส์แบบเล็กๆไม่ดังเท่านี้อ่ะแต่มาคราวนี้ดังมากก็ดีใจว่าคนแก่อย่างเรายังมีประโยชน์ที่ทำให้คนดูได้ดูหนังดีๆขอบคุณทุกท่านคืออาม่าเนี่ยเป็นคนน่ารักมากขอบคุณตลอดเลยนะคะนี่ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยอายุ80นะคะหมอก็บอกว่าเนี่ยให้ไปงานได้แบบนี้ไปแบบสั้นๆแล้วก็ให้ดูแลตัวเองให้มากให้ครบ6เดือนนะคะแล้วก็ฉีดยาเข้าพุงตัวเองวันละ1เข็มครบ6เดือนโอ้โหวันละ1เข็ม6เดือนกี่เข็มแล้วเนี่ยอาม่าบอกต้องทำทุกวันนะคะป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะแล้วก็บอกว่ากำลังใจที่ทุกท่านมอบให้มานั่นแหละสิ่งที่ทำให้ตอนนี้ดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าให้กำลังใจเยอะๆก็มาดูเดียยูกันเยอะๆนะคะถ้าเหมือนล้านปุ๊บอาม่าก็จะหายดีเลยอาม่าว่าอย่างนั้น เออน่ารักมากก็อยากดูอ่ะเอออยากดูมากนะคะ
1: โอ
0: ้ก็คือที่จีนเนี่ยประสบความสำเร็จมากนะเขาบอกว่าดังมากหนังเรื่องนี
1: ้ก็คือเรื่องหลานมากเป็นเวอร์ชันทางโน้นแหละ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะแต่ว่ามาเวอร์ชันทางนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่เป็นเดียยูจดหมายรักถึงอาม่าค่ะ
1: อ๋อนี่อีกเรื่องนะ
0: เป็นเรื่องที่สองเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะเป็นเรื่องที่สอง

0: แต่ว่าเหมือนจะเป็นแบบคล้ายๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดู
1: ครับครับครับ
0: เพราะว่าทางฝั่งจีนก็บอกว่าสำเร็จถล่มทลายอ่ะหมื่นล้านแล้วอ่ะน้องรุ่งน่าสนใจเนาะ DIU นะเข้าไปดูคร่าวๆก่อน
1: ครับนะช่วยหนังไทยกันส่วนใหญ่หรือบางคนบอกโอ้ยรอเดี๋ยวรออะไรก็รอนะรอนเข้าแบบพวกแพลตฟอร์มที่ดูจากทางบ้านได
0: ้
1: ก็แล้วแต่
0: คือพักเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องสายใยครอบครัวเหมือนเดิมนั่นแหละผ่านจดหมายในในอดีตนะก็บอกว่าเป็นหนังเรียกว่าทุนน้อยแต่ไปสร้างปรากฏการณ์ทำรายได้ถล่มทลายนะคะไปล้อมไทยมาก่อนไปต่างประเทศมาก่อนแล้วก็มาถึงไทยเมื่อวานนี้แหละค่ะน้องรุ่งรอบสายปฐมทัศน์เมื่อวานนี้ค่ะคือยุคนี้น่าสนใจตรงที่ว่าอย่างที่เราเคยพูดเสมอว่าเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะเขาไม่สนใจคนแก
1: ่อ๋อ
0: ก็น่าจะสะท้อนได้หลายมุม
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนกีฬาเมื่อวานนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับลงเตะนัดที่3นะครับในศึกอาเซียนครับนะฮะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะฮะไปเยือนที่ฟิลิปปินส์นะครับก็โอ้ชมผลงานได้ดีนะฮะเก็บ3คะแนนออกมาได้จากฟิลิปปินส์นะครับเอาชนะเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไปได้นะครับ1ประตูต่อ0นะครับจากผู้ทำประตูคือวาริชูทองยิงได้นาทีตั้ง84นะพี่นะฮะ
0: โอ้
1: โหเขาบอกว่าฟิลิปปินส์นี่บุกเราอย่างหนักเลยนะครับแต่ว่าเราก็เหนียวนะก็เท่ากับเก็บชัยชนะรวดแบบ 100% 3นัดติดนะครับนะ
0: โอ้
1: 9คะแนนเต็มโอกาสที่จะเข้ารอบรองเนี่ยสดใสนะครับเหลือนัดสุดท้ายกลับมาเตะที่สนามราชมังนะครับวันที่8สิงหาคมตอน2ทุ่มนะครับเจอกับเมียนมาโอ้เจอกับเมียนมาวันที่8นี่วันเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับรู้จักวันเสาร์ด้วยครับพี่นั้น
0: วันที่8วันเสาร์ใช่
1: พี่น้องแรงงานเมียนมานี่เขาก็ในไทยเราก็เยอะอยู่นะเขาก็น่าจะมาเขาก็น่าจะไปเชียร์ทีมชาติของเขาเยอะอยู่นะเราต้องอย่าน้อยหน้านะฮะก็ใครที่มีเวลาไม่รู้ว่าเสียงสะท้อนที่คนแฟนบอลบอกตั๋วแพงเนี่ยสมาคมจะว่าไงนะมาดามจะ
0: ว่าไง
1: ปรับลดได้ไหมเขาแต่เขาบอกอย่างนี้พี
0: ่ให้มาดามปรับลด
1: ทำช่วยปรับลดราคาให้หนึ่ง
0: ช่วยหน่อย
1: เขาบอก
0: ช่วยคนไทยหน่อย
1: ใช่เขาบอกฝั่งมีหลังคาต้อง600ฝั่งหลังโกเนี่ย300แต่มันแพงไปอ่ะในมุมของแฟนบอลเนี่ยว่างั้นนะสมมติบ้าน4คนจะไปดูในฝั่งมีหลังคา 2,400 ไม่รู้ว่าแพงไหมอ่ะไม่รู้ว่าแล้วแต่นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาบอกตอนนี้สนามราชมังเนี่ยเขาปรับปรุงเรื่องของห้องน้ำใหม่นะจะไม่มีภาพแบบห้องน้ำปิดห้องน้ำชำรุดโถฉีกชำรุดอะไรพวกนี้นะฮะเขาบอกโถปูกระเบื้องโถผลิตภัณฑ์โถสุขภัณฑ์เนี่ยนะใหม่หมดพัดลมเนี่ยเป่ากันทั้งห้องน้ำวันนั้นเห็นสื่อกีฬาเขาพาไปดูนะครับห้องน้ำ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเพียงพอแน่นอน 30-40 ห้องอ่ะต่อฝั่งนึงอ่ะนะครับแล้วก็สนามหญ้าเนี่ยปูใหม่เนียนกริบ
0: กริบเลยเหรอ
1: โอ้โหเนียนกริบเลยนะครับนะฮะต้องไปดูว่าที่ตั๋วแพงในพ่อมีเนี่ยมาตรฐานของสนามเขาสูงขึ้นหรือเปล่า
0: เออ
1: ครับผม
0: น่าสนใจ
1: ก็เดี๋ยวใครอยากรู้ก็วันเสาร์นี้ลองไปเชียร์กันได้นะครับทีมชาติไทยเจอกับเมียนมานะครับผม
0: ค่ะใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ในช่วงนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอด

0: ่อนนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: สำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนอีกรอบอีกครั้งนะคะและหลายๆครั้งว่าให้ทุกท่านระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก 698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือว่ามีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสตินะคะแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP โดยเด็ดขาดเลยค่ะทั้งนี้หน่วยงานของรัฐนั้นไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ติดต่อกับประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจบ้างเป็นสัมภาระเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆและพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพและวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือทุกท่านนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าขอให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดค่ะน้องรุ่ง
0: ครับผมนี่เบอร์88
1: ทำงานอยู
0: ่เบอร์88อย่าไปรับ
1: ใช่
0: เนาะ
1: คือพวกนี้ยังทำงานอยู่แล้วก็ยังหลอกคนได้อยู่นะคะยังคือถ้ามันหลอกไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีอาชีพนี้แต่ว่าถ้ายังมีแสดงว่ามันยังหลอกได
0: ้
1: ว่าไหมเนี่ยค่ะก็บอกต่อด้วยนะคะข้อมูลที่กสทช.แจ้งมานะคะอยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยช่วยกันนะคะให้วิชาชีพเหล่านี้เนี่ยมันรู้ว่าเรารู้ทันแล้วนะคะก
0: ็
1: จะได้หมดไปนี่อย่างเมื่อวานเนี่ยมีตำรวจไปบุกจับเป็นสาวสวีเดนค่ะน้องดงผมทองมาเชียวเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เดี๋ยวนี
0: ้มาอยู่ในไทยเหรอพี
1: ่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์เราจะนึกถึงพวกสแกมเมอร์นะเป็นผิวสีหรือว่าเป็นจีนเทาอะไรอย่างงี้นะแต่เมื่อวานตม.ภูเก็ตนะคะไปเฝ้าติดตามกรณีรับแจ้งว่ามีคนสัญชาติสวีเดนซึ่งเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมอันตรายเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลบหนีเข้ามาอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตนะคะจนทราบชื่อว่าเป็นสวีเดนชื่อนางเฟลิเซียนี่เป็นการประสานความร่วมมือกับฝ่ายกิจการตำรวจกลุ่มประเทศนอร์ดิกแล้วก็กองการต่างประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะคนนี้มีหมายจับต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีไอตัวประกาศตำรวจสากลสีแดงนะคะเป็นRed Noticeมาความผิดฐานช่อโกงประชาชนนะคะพฤติกรรมคือว่าย้อนไปเมื่อต้นปี2565นางคนนี้กับผู้ร่วมขบวนการ14คนร่วมกันแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไฟแนนซ์และเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินกว่า163ครั้งมูลค่าความเสียหาย60ล้านชุดจับกุมของตม.ภูเก็ตนะคะร่วมกันสืบจนพบว่าเวลา 14:00 นนางเฟลิเซียได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตแล้วก็เดินทางไปพื้นที่ตำบลวิชิตชุดจับกุมก็ไปตรวจสอบก็เจอแสดงตัวขอทำการตรวจสอบนะคะก็ปรากฏว่าตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะนี่เธอเดินทางเข้าไทยมาทางไหนแล้วเนี่ยเมื่อวันที่31 มกราคมเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะคะทางด่านท่าเทียบเรือศุลกากรระนองได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยวจนถึง31 มีนาคมเท่านั้นแล้วก็ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรที่ตม.ภูเก็ตอนุญาตถึง31 สิงหาคมนี้ค่ะแล้วตอนจับแม้ตอนถ่ายรูปแล้วก็ปิดหน้าปิดตาด้วยนะนี่ค่ะก
0: ็ครับ
1: โอ้ยบ้านเราเนี่ยเนาะเป็นแหล่งที
0: ่รวบรวม
1: พวกเนี้ย
0: รวบรวมมีหลาย
1: คนทำไมมันชอบชอบหนีมาจังเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: ก็เมื่อกี้ก็เมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วก็เจ๊ถับใช่ไหมใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้รองจ๋อไปจับอันเนี้ยแก๊งผิวสีอ่ะโอ้โหคนโกงนี่คือระดับโลกนะใช้ระบบอันเนี้ยเปลี่ยนกระดาษดำเป็นเงินอ่ะหลอกเหยื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยผลิตเงินได้200 ล้านอ่ะน้องดง

0: มันเป็นกลลวงอ่ะเออดูดิอันนี้ก็มาอยู่ในประเทศไทยนะคะไอ้น้ำยาวิเศษที่บอกว่าผลิตแบงก์ดอลลาร์ได้อ่ะ
1: เอาไปหลอกคนที่อยากจะได้แบงก์ปลอม
0: ถูกต้องเมื่อวานอ่ะดูสิตำรวจอ่ะวางแผนจับได้4คนน่ะแก๊งเนี้ย
1: ครับ
0: เออจับได้4คนเลยนะสัญชาติไลบีเรียคนนึงนะชื่อนายเลมี่สัญชาติไลบีเรียเดี๋ยวนะ4คน2นะคะแล้วก็แคเมรูน1คนเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง2คนแคเมรูนทั้งคู่นะคะ4คนค่ะก็คือของกลางที่ยึดได้เมื่อวานนี้เป็นธนบัตรลักษณะคล้ายเงินดอลลาร์สหรัฐเดละ100ดอลลาร์ของเขาเนาะ11ใบแล้วก็มีธนบัตรเคลือบสารเงินดํา3ใบขนาดสีขาวขนาดเท่าธนบัตร 60,000 ฉบับน้ำยาไม่ทราบชนิดอยู่กับระหว่างที่สูตร4ขวดอุปกรณ์แปลงสภาพธนบัตรหลายรายการมือถือ3เครื่องกรรมวิธีก็คือหลอกลวงเหยื่อลักษณะการล้ำธนบัตรนะจำนวนมากค่ะนี
1: ่ครับผม
0: โอ้โหอะไรของมันงงไปหมด
1: นะคนได้แต่ภาวนาอย่าได้เจอพวกนี้มาวนเวียนในชีวิต
0: ของเรา
1: ครับผม
0: เออมันเล่นกลอะไรของเขาก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: เออแล้วทำออกมากลายเป็นแบบว่าธนบัตรไปเลยเหร
1: อ
0: เอองงมากเนี่ยค่ะตำรวจเองก็ยังงงๆอยู่เลยตำรวจเองก็บอกว่าโอ้โหไอ้พวกนี้มันทำแบบโกงสุดคลาสสิกมากนะทำกันยาวนานกว่าจะจับได้แบบคาหนังคาเขาเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเขาบอก
1: ครับ
0: เออนี่ค่ะนะคะแบล็คมันนี่สแกมนะคะมีมายาวนานแต่ก็บอกว่าตั้งแต่ยุค1990นะน้องดงแล้วปัจจุบันก็ยังทำอาชีพนี้อยู่เหรอ
1: เออมันก็ยังกล้ามาวนเวียนอยู่ในไทยอยู่เนาะ
0: ใช
1: ่
0: มันเป็นมุกหลอก
1: จับไปหมด
0: ลวงอ่ะเออ
1: ครับ
0: กล้าอยู่อ่ะก็ตำรวจไทยจับได้นะคะ
1: ครับเราพักกันสักเพลงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเพลงสดหนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

0: Neutrogen Pharmaceutical.
1: Nufa Wichinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร Nufa Wichinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Neutrogen Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวรอมาเลย
3: โอเค
4: พง
5: เฮียง
6: แม่ชิมจัง
7: ทั้งไก่ทอด
8: กุ้ง
9: ปลาหมึก
10: หมูอัด
11: ผักมีประโยชน
12: ์รอบอร่อย
13: แน่นอนจ้า
14: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกอมเพีย
16: รใช้ตราฉลากทองไง
17: เหม
18: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
19: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
20: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
21: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: สูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิกเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิกเกิร์ดเบลสิกเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิกเกิร์ด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์บนเครื่องบินนะพี่สีใครจะเชื่อนะพี่สีนั่งเครื่องบินนี่บางทีเดี๋ยวขึ้นกรุงเทพลงใต้อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เขาไปแจ้งความไว้ที่สน.ดอนเมืองนะครับคือตัวเธอบอกว่าที่กางเกงเธอจู่ๆมันเปื้อนคราบอสุจิพี่

0: อ๋อ
1: มันมีผู้โดยสารชาวปากีสถานอะ
0: ที่นั่งข้างกันใช่ไหม
1: เออที่นั่งข้างกันอะเหมือนกับแบบเธอหลับเนี่ยเธอขึ้นเครื่องเธอก็หลับเวลาเราก็หลับขึ้นเครื่องบินอะนะฮะก็เธอหลับเนี่ยปรากฏว่าไอ้ผู้โดยสารข้างๆมันหืนอะจู่ๆทำไมมันมีอสุจิมันอยู่ที่กางเกงเธอเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ให้ทางตำรวจท่องเที่ยวให้ทางตม.เนี่ยกำลังติดตามตัวเธออยู่นะครับเมื่อวานนี้เธอเอากางเกงที่อยู่ในวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะมาส่งให้กับตำรวจเพื่อติดตามเป็นหลักฐานแล้วนะครับเออนะฮะเธอบอกว่าเธอเดินทางมาจากอิตาลีนะมาแวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบเพื่อกลับมาที่ไทยนะครับตัวเองเนี่ยนั่งเลขที่นั่ง 32Aลูกสาวเธอ4ขวบนั่ง 32B ส่วนปากีคนนี้นั่งติดกัน 32C นะเธอก็เลยเห็นลูกสาวต้องไปนั่งคนอื่นเธอก็เลยขยับให้ลูกสาวไปนั่งริมหน้าต่างแล้วเธอเนี่ยมานั่งอยู่ตรงกลางแทนนะฮะเขาแสดงว่าเธอเนี่ยรู้ตัวมาตลอดนะว่าไอ้คนนี้มันมีอาการผิดสังเกตยังไงนะครับเธอบอกว่าจริงๆอ่ะถ้ารู้แต่ตอนหลับแล้วเธอบอกรู้สึกมีมือมาจับที่ก้นเธอมีเหมือนเธอบอกเขาเธอรู้สึกอึดอัดตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้ว
0: เห็นเขาพยายามเอามือ
1: ใช่เขาแสดงออกตั้งแต่บนเครื่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็ให้ตำรวจติดตามตัวอยู่นะพี่นะในปากีสถานคนนี้เนี่ยนะฮะ
0: โอ้เฟย์เห็นบอกว่าน่าจะตามได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะบอกว่าจับได้แล้ว
1: ได้แล้วใช่ไหมพี่
0: ใช่ค่ะได้ที่สนามบินก็คือตำรวจกักตัวไว้เลย
1: โอ้อันตรายนะอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่รู้คืออะไรของมันเนาะ
1: มันอยู่บนเครื่องนานแล้วมันยังไงฮะมันมีอารมณ์หรือยังไงจะหลับก็ไม่ได้อยู่บนเครื่องทีนี้เดี๋ยวนี้เขาถึงอย่างเวลาขึ้นรถไฟดีอย่างนะพี่สีเวลาเราจองตั๋วรถไฟเนี่ยผมเนี่ยจองให้พ่อบ่อยนะครับ
2: เขาจะ
1: เลือกได้เลยเขาจะระบุเลยว่าคนที่จองไปก่อนหน้าเราตรงเนี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเป็นรูปตัวผู้หญิงหรือผู้ชายขึ้นมาง่ายก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: นะหรือว่าตัวเครื่องบินเนี่ยเราบอกตรงเนี้ยตรงกราวได้ไหมว่าเราขอเลือกแบบไม่ขอเอาผู้หญิงมานั่งด้วยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ได้ไหม
1: ก็น่าจะได้นะพี่ขอเปลี่ยนไปนั่งกับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงผู้ชายนั่งตรงไหนเขาเป็นคนเลือกให้เราเองถูกไหม
1: ใช่ปรากฏทีนี้ผู้ชายเลยไปเลือกขอนั่งกับผู้หญิง
0: ไม่
1: ชี้ช่อง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมเราก็มาทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันต่อนะครับเห็นในทางของTikTok นะครับมีคุณแฮนเซลโกแก่มันทุกเม็ดมาติดตามเรานะครับแล้วก็คุณลามานายคุณดุกหนองน้ำคุณนะครับแล้วคุณมิสิริโชคนะครับแล้วก็คุณ DY2CK นะครับคุณตัวเล็กแล้วก็คุณฟูดาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเราให้กำลังใจทาง TikTok ครับทาง Facebook ของพี่เจเห็นท่านใดบ้างครับ
1: ค่ะเจเจขออนุญาตไล่มาจากด้านล่างนะคะคุณอาพรค่ะสวัสดี เราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงาน Good Morning ASEAN นะคะสวัสดีคุณอัมไพรที่ทักมาจากสุโขทัยค่ะบอกว่าตอนนี้สุโขทัยอุณหภูมิอากาศ27องศาเซลเซียสนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตค่ะคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณก้องคุณอุมาสวัสดีพี่ต้นมาจากภูเก็ตนะคะบอกว่าอากาศเย็นลมแรงค่ะ
2: ครับผมแล้วผมเห็นคุณกันธนพักนะครับก็มาจากภูเก็ตบอกว่า27องศาคุณเชวลีจากเชียงใหม่บอกฝนตกปล่อยๆ25องศาคุณหมูจากอุดรธานี25องศาเช่นกันคุณสัตสิมานะครับทักเรามานะครับว่า Good Morning ASEAN วันพุธสวัสดียามเช้าพี่คุณพัชรคุณวัชรินทร์และคุณสุชาตินะครับ